ทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจไม่สามารถจะเอาเงินไปแก้ความทุกข์ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแล้วถ้ามีสุขก็ไม่จำเป็นต้องมาทำบุญถือว่ามีเงินแล้วก็สบายใจมีเงินแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายก็ถือว่าเงินนั้นมีค่ามากแต่ว่าเงินนั้นมีค่าแต่เพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความสะดวกสบายเช่นเราร้อนเราก็เงินไปซื้อพัดลมมาติดด้วยเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อแอร์มาติดด้วยเราเดินทางไม่สะดวกเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อรถยนต์หรือไปเสียค่ารถค่าเรือเพื่อเดินความให้สะดวกแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นสะดวกไปตลอดได้แต่มันก็ยังมีร้อนอยู่มันก็ยังมีหนาวอยู่มันก็ยังมีความต้องการอย่างอื่นต่อไปอยู่มันก็ยังมีทุกข์กายอยู่ก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเงินได้แล้วจะสบายใจทุกอย่างดังนั้นความสุขทางใจต้องได้มาด้วยการกระทำความดีได้ด้วยการเสียสละไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความหลงไม่ต้องการความเกลียดความชังไม่ต้องการความเดือดร้อนใจการที่เราเสียสละสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งความสงบได้ความสบายใจได้เข้าถึงหลักความดีที่ตนเองได้ทำไว้ฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราก็มาสร้างกายกรรมให้เกิดขึ้นเป็นกรรมอันดีอันหนึ่งที่เรามาสงบกายวาจานี้เมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลเช่นเราไม่พูดจาหยาบเลยเนี่ยก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยถ้าเราไม่ทำบาปด้วยกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โกรธใครเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเลยฉะนั้นหลักสมาธิ หลักสมาธิจึงทำให้เราเกิดการพิจารณาเห็นความจริงที่ตัวเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นก็ทำให้เราเกิดความเจริญเกิดความงอกงามไพบูลย์เป็นกุศลนุ้นนำจนเราไม่มีทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไปได้คือการรู้จักปล่อยวางเป็นฉะนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องพยายามฝึกตัวเราให้เคยกับความสงบให้เคยชินกับความเงียบให้เคยชินกับความสงบให้รู้จักความเงียบความสงบเป็นอย่างไรให้รู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเฉยเป็นอย่างไรบ้างพอเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับสังคมเราเฉยไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องที่จะต้องนำมาให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดปล่อยหัดละหัดวางหัดเฉยจึงเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเนี่ยต้องจำแนกออกไปด้วยกรรมดีกรรมที่ไม่ดีเราก็ละไม่ทำในการกรรมไม่ดีก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็พูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไม่ดีเราก็พยายามเจริญสติเจริญเมตตาให้ไม่มากขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราให้มันพอกพูนให้มากคือมันไม่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำไปพยายามสะสมให้ถูกหลักถูกวิธีก็แล้วกันถ้าเราถูกหลักถูกวิธีของหลักธรรมแล้วมันก็ให้ผลไอ้คนเราที่ว่าไม่สงบนะเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าไม่สงบเราไม่มีความสุขเลยมันก็ต้องสงบอย่างเช่นนอนเนี่ยแสดงว่าสงบคนที่ไม่สงบนอนไม่หลับปกตินอนไม่หลับเนี่ยพวกไม่สงบก็ฟุ้งซ่านตลอดคืนอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่พวกที่ยังนอนหลับไม่ถือว่ามีความสงบก็มีความสุขในเมื่อตื่นขึ้นมาหรือพักผ่อนกายใจแล้วท่านี้ถ้าเรามีหลักธรรมคือหยุดยั้งชั่งใจหักข้ามใจได้เนี่ยก็จะมีความสงบทั้งไม่หลับก็มีความสงบก็จะมีความสุขทั้งที่ไม่ต้องหลับบางคนต้องไปหาความสุขในเมื่อหลับแล้วเพราะใจมันเลิกคิดแต่ถ้าเราจะเอาหลักธรรมจริง

0: จริงเราเลิกคิดเราทำงานได้เราไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่เป็นคนคิดมากเอาความสุขในการตื่นก็ได้ความสุขในการตื่นก็ยืนเดินนั่งนอนนี่เราตื่นขึ้นเรามีสติมีหลักของตัวเองมีพุทโธธัมโมมีหลักของตัวเองก็เรียกว่ามีความสุขทั้งที่ตื่นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่เครียดมากไม่ทำใจเป็นคนร้อนหล่นมากความสุขจากการตื่นก็มีแต่คนเราเขาหาเขาไม่ค่อยได้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็อดทำใจไม่ได้โดยมากก็ชอบคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้กังวลเรื่อยๆไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนทีนี้พอเรารู้จักหลักพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาไว้ในใจเราแล้วเนี่ยตื่นก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็สบายใจเพราะอะไรเพราะหาความสุขพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีพอใจที่ตัวเองเป็นคนถูกต้องพอใจตนเองที่เป็นคนมีศีลมีธรรมพอใจที่ตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขวนขวายทำอะไรให้แก่ตัวเองมีความสามารถมีความภูมิใจนั่นเรียกว่ามีความพอใจในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปพึ่งหาความสุขจากใครก็คนเราเมื่อยืนอยู่ด้วยความดีของตัวเองยืนอยู่ด้วยการกระทำความดีของตัวเองเนี่ยย่อมเหมาะสมย่อมภูมิใจย่อมภาคภูมิที่ตัวเองทำดีแล้วก็ไม่ค่อยท้อถอยเมื่อตัวเองมีความพอดีกับตัวเองก็ย่อมเกิดความสุขตลอดเวลาคนเราเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะไปหาพึ่งคนอื่นหาคนนนเป็นที่พึ่งหาคนนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนหาเงินไม่ได้เองก็จะไปขยืมคนนนเป็นหนี้เป็นสินคนโน้นนี้ก็เดือดร้อนตลอดวันตลอดปีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปขยืมไม่ต้องไปหาที่ไหนมีสติปัญญาพยายามหาได้กับตัวเองสะสมมาเป็นบ้านเป็นเรือนมาเป็นเงินเป็นทองตัวเองนั่นก็มีความภูมิใจว่าตัวเองนี้มีความสามารถไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นความดีที่เราทำไปนี่ก็ต้องทำให้แก่ตัวเองก็เรียกว่ามีความพอใจในความเป็นอยู่ตัวเองแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนกรรมดีนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำความดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็ภูมิใจพอใจตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรคนเราถ้าหากว่าทำให้ตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองดังนั้นจึงว่าเรามาวัดเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้ที่ว่าไม่สงบไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วเข้ามันก็สงบไปเองไอ้ที่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากรู้ขอให้รู้ใจตัวเองก็แล้วกันเข้ามารู้ไปเองมันเห็นไปเองพอใจเรารู้พอสงบแล้วคราวนี้โอ้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันมารู้ตรงใจสงบนี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันสงสัยเนี่ยมันไม่รู้ก็เพราะใจมันไม่สงบนี่เองพอใจสงบเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกชีวิตได้เลยเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวเปิดสติปัญญาให้อ่านชีวิตตัวเองเข้าใจแต่ก็เข้าใจได้แล้วก็สบายคราวนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรมันก็เรื่องธรรมดาไปหมดมันก็มีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละรู้จักอภัยได้หมดคราวนี้เรียกคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ขัดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองตัวเองมากเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมากพอพิจารณาตัวเองมากๆแล้วมันก็ตัวเราเท่านั้นที่ทำมาทั้งหมดนี่เจอคนดีก็เราทำดีมาจึงเจอคนดีมาเจอคนไม่ดีก็เพราะเราทำไม่ดีมาจึงเจอคนไม่ดีพอคิดดีก็เพราะเราทำดีมาจึงได้คิดดีพอคิดไหมไม่ดีแสดงว่าจิตใจของเราทำมาไม่ดีจึงคิดไม่ดีพอทุกข์ก็เนี่ยเพราะเราทำเองมันจึงได้ทุกข์เกิดมาจึงได้ทุกข์พอสุขเกิดมาก็ต้องโทษตัวเองว่านี่มันสุขทุกข์ยอมรับสภาพความจริงของตัวเราคราวนี้ก็สบาย จนก็ไม่ใช่ใครทำให้เราจนมีก็ไม่มีใครทำให้เรามีฉลาดและโง่ก็ไม่มีใครทำให้เราตัวเราเป็นผู้ทำเองเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราเราต้องยอมรับความจริงที่ตัวเรามีอยู่แต่ความดีสร้างได้พยายามหนีได้หนีทุกข์ได้หนีความจนด้วยความขยันหนีความทุกข์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบหนีกรรมหนีเวรด้วยการสร้างศีลฐานภาวนาสามารถจะพ้นกรรมพ้นเวรได้ถ้าจะหนีหนี้หนีสินก็ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นสินก่อนเนี่ยก็หนีได้ฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่การกระทำของกายวาจาใจของเราเมื่อเราพอใจในชีวิตตัวเองก็พยายามทำไปเถอะทำที่มันเป็นศีลทานภาวนานะไม่ไปอย่างอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจจึงมาสงบแล้วย่อมรู้ความจริงถ้าไม่สงบแล้วมันนำตัวเองไม่สงบพลอยคนอื่นไม่สงบอีกด้วยนั่นคนขี้โกรธเนี่ยตัวเองก็ขี้โกรธพลอยคนอื่นโกรธตัวเองไปด้วยตัวเองก็คอยโกรธโกรธคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็พลอยโกรธตัวเองไปด้วยคนไม่โกรธนี่ก็ไปชวนคนอื่นไม่โกรธด้วยทำให้คนอื่นใจเย็นด้วยทำให้คนอื่นไม่โกรธเราด้วยเราก็ไม่โกรธเขาด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของใจตัวเองทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็สบายใจไม่มองใครในแง่ร้ายมองใจนี่แหละร้ายก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราถ้าอยากจะหาสวรรค์หานิพพานก็แสวงหาในใจเราให้มากขึ้นก็จะพบความจริงในใจเราอันนี้เรามาวัดก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามหัดฝึกใจทำใจให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนากินคิดนึกอะไรก็พยายามนึกทำใจไว้ให้มากขึ้นพุทโธธัมโมไว้ให้มากขึ้นจนใจเรานี่รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นน่ะสบายใจแน่นอนทุกข์ที่มีอยู่ก็ดับหมดเพราะมันไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปเองไอ้ที่มันมีนี่เราไปยึดมันมีเองมันก็เลยไม่ดับไปสักทีฉะนั้นวันนี้เราก็มาตั้งใจยิ่งใกล้ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้แต่ของดีของดีก็ไม่ไปอยู่ที่ปีใหม่ปีเก่าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราดีปีใหม่มันก็ดีตัวเราไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีทำใจให้ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดทุกคนเพราะมันดีที่ใจเราดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็คล่องซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคล่องซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์

ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมิให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่1ระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่1ระดับประเทศก็ปลูกมนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: Thank you. ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข้ยุงลาย
3: 5ป1ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
4: ปที่1ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
3: ่ปที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
4: ปที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบู่ลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
3: ์ปที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
4: ปที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
3: และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดผ้าชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
4: พวกเราทุกคน
3: ร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
4: ไข้เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับหลายคนทราบแล้วว่าการถามว่าสบายดีไหมภาษาอังกฤษจะถามว่า how are you คุณเป็นอย่างไรบ้าง how are you แต่สมมติว่าคุณถามถึงคนอื่นเช่นคุณพ่อคุณแม่ของคนนั้นจะถามว่าอย่างไรโอ้โหง่ายมากครับใช้ how is แล้วตามด้วยชื่อของผู้ที่คุณถามถึงนะครับ how is เช่น how is your motherคุณแม่ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง How is your mother? หรือ How is your father? คุณพ่อของคุณสบายดีไหมครับ How is your father? คำตอบคงเป็น She's fine, thanks หรือ He's fine, thanks She's fine, thanks หรือ He's fine, thanks โครงสร้างประโยคนี้ใช้ได้กับทุกๆคนนะครับเช่น How is คุณชนิดาHow is คุณสุนทร How is คุณรัชดาแล้วแต่คุณนะครับและถ้าจะถามถึงมากกว่าหนึ่งคนนะครับอย่าไปใช้ How is ครับใช้ How are A-R-E How are How are your parents คุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรครับหรือ How are your children ลูกๆของคุณเป็นอย่างไรบ้าง How are your parents How are your children ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจแมงเมาบินเข้ากองไฟแมงเมาเห็นแสงไฟใสสว่างบินเข้ากลางกองไฟไม่แดดิ้นคนหลงสิ่งลวงตาหน้ายนยินต้องจบสิ้นชีพวายคล้ายแมลงเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟหมายความไม่อย่างไรหมายความว่าแมงเม่าชอบแสงไฟมักบินเข้าหาโดยไม่รู้ว่าเป็นอันตรายจึงถูกไฟเผาเสียชีวิตไปมากต่อมาคนที่หลงสิ่งลวงตาวิ่งเข้าไปหาโดยไม่รู้ว่าเป็นอันตรายก็เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: ต่อไปนี้ขอเชิญฟังนิทานคติธรรมที่แสนประทับใจเรื่องอยู่กับเตี่ย
2: สวัสดีค่ะฉันชื่อหุยเจงแซ่คูเตี่ยของฉันเป็นคนจีนชื่อตงเกิดที่ตำบลเก๊กเอี้ยเมืองแต้จิ๋วเตี่ยเข้ามาเมืองไทยตอนอายุได้17ปีหลังจากที่พ่อแม่ตายแล้วตอนเข้ามาใหม่ๆเตี่ยรับจ้างทำงานไม่เลือกแม้แต่งานกรรมกร
3: ตงเอ้ยลือก็ลำเรียนหนังสือมาสูงๆนี่ว่าทำไมมารับจ้างเป็นกรรมกรแบกหามอย่างนี้ด้วยล่ะยังลือนี่นาไปทำงานลีก็ลายนี่น
4: าคนจีนเร่ร่อนอย่างว่าเนี่ยนะจะมาคอยเลือกงานไม่ได้หรอกเท่าแก่มีอะไรทำได้ก็ต้องทำไป
3: ดีแล้วนะที่ลือคิดอย่างนั้นนะคงบางคงนะถือว่าตัวเองเลี้ยงมาสูงนะเลือกงานอย่างงั้นอย่างนี้แล้วเป็นไงผมสุดท้ายก็เลยมาอะไรทำอะไรสักอย่างนะแต่คงอย่างลือนะอ้วนรับรองว่าวังข้างหน้าจะต้องเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ

0: ในที่สุดเตี๋ยก็เริ่มงานที่คนจีนถนัดคือค้าขายเริ่มแรกก็ค้าขายอาหารเล็กๆน้อยๆเรื่อยไปหลังจากเตี๋ยแต่งงานตอนอายุ27ปีก็หันมายึดอาชีพทำขนมขายใหม่ๆก็หาบเร่บ้างพายเรือขายบ้างต่อมาก็เช่าหน้าร้านเขาขายจนถึงตอนนี้เตี๋ยมีกิจการใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาดเซ้งร้านอยู่ประจำต้องใช้เครื่องผ่อนแรงแล้วก็จ้างคนงานมาช่วย
1: จำไว้นะหุยเจงคนเราน่ะจะทำอะไรก็ตามนะมันต้องเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคงถ้าเริ่มทำอะไรใหญ่โตเกินตัวตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันก็มักจะล้มทีหลังนะ

0: ตี๋ยเป็นคนรูปร่างสันทัดไม่อ้วนจนพุงพลุยแต่ค่อนข้างผอมภาพของเตี๋ยที่ฉันเห็นเป็นประจำคือนุ่งกางเกงขาก้วยสีดำเสื้อคอจีนสีน้ำเงินดวงหน้ามีรอยยิ้มความใจดีมีเมตตาของเตี๋ยเป็นที่รู้กันทั่วในหมู่เพื่อนบ้าน
1: เอ้ยอาตงเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะดูสิที่ไหนมีไฟไหม้น้ำท่วมเป็นต้องส่งเงินไปช่วยเขาทุกทีทั้งที่ก็ไม่รู้จักเขาสักหน่อย
2: เราช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็ต้องช่วยเหลือกันนะ
0: เตี๋ยมีคนบ้าแต่งตัวสกปรกอ่ะมาคุยเศษอาหารที่ร้านเรากินอ่ะอีเหม็นสาบจังเลย
2: ก็หุยเจงก็เอาอาหารไปให้เขากินสิแล้วก็บอกเขาด้วยว่าถ้าหิวเมื่อไหร่นะก็ให้มารับอาหารที่บ้านเราได้ทุกมื้อ
0: เตี๋ยนี่ก็แปลกไปให้เขาทำไมก็ไม่รู้ดูสิเนื้อตัวสกปรกน่ารังเกียจจะตายไปเราไม่กล้าส่งของให้กับมือเขาหรอกอ่ะเนี่ยเตี๋ยให้เอาอาหารมาให้กินแล้วก็ถ้าหิวก็มารับอาหารที่นี่ได้ทุกมื้อนะ
1: จ้าขอบใจ
2: หุยเจงเอ้ยเวลาจะให้ของใครเนี่ยนะเราต้องให้เขาดีๆอย่ายื่นเสือกไปให้แบบนั้นสิแม้ว่าเขาจะเป็นคนบ้าหรือว่าขอทานก็ตามนะเราก็ต้องคิดว่าเพราะเขาเป็นคนบ้าเขาถึงได้เป็นเช่นนั้นไงถ้าเราไปรังเกียจคนบ้าโกรธคนบ้าหรือว่าแสดงมารยาทไม่ดีกับคนบ้านี่นะเราก็คือคนที่บ้ายิ่งกว่ารู้ไหม
0: ขอโทษค่ะเตี๋ยต่อไปหนูจะไม่ทำมารยาทไม่ดีอย่างนี้อีก

0: เกียรติเป็นคนจีนที่ชอบพูดภาษาไทยและชอบทำบุญทำทานกับพระในพุทธศาสนาไม่ว่าเป็นการไปวัดทำบุญตักบาตรแต่การไหว้เจ้าเตี่ยกลับไม่ค่อยสนใจคงทำไปตามประเพณีเท่านั้นและอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันรักเตี่ยมากก็คือเตี่ยเป็นคนคุยสนุกมีอารมณ์ขันเวลาจะดุด่าว่าใครไม่เคยใช้คำหยาบแต่จะยกอุทาหรณ์เรื่องราวต่างๆมาเปรียบเทียบวันหนึ่งฉันกำลังนั่งอ่านหนังสือบนเก้าอี้เตี่ยเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่า
1: ตาหุยเจงเก้าอี้เนี่ยมันมีสี่ขานะแล้วลื่นนั่งโยกตัวไปข้างหน้าอย่างนั้นนะสองขาหลังมันก็ลอยงั้นต่อไปนี้นะ

0: ก็ลอยงั้นต่อไปนี้นะอัวจะตัดเก้าอี้ออกซะสองขาเพราะลืมชอบนั่งเก้าอี้สองขานี่
1: โทษทีอ่ะมันลืมตัวอ้าวแม่เป็นอะไรอ่ะเดินคิ้วขมวดเข้ามาละ
2: ก็เด็กๆในร้านเรานะสิทำอะไรไม่เรียบร้อยเลยต้องให้คอยดุด่าว่ากล่าวอยู่ตลอดเลยตีเองก็ไม่ยอมดุด่าบ้างเลยปล่อยให้ทำอะไรตามสบายอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็ได้ใจกันใหญ่สิ
0: อันนี้เอ้ยดอกไม้นะต้องให้มันบานเองมันถึงจะสวยถ้าเราไปบังคับจับให้มันบานนี่นะมันก็ไม่งามตามธรรมชาติหรอกคนพวกนี้ก็เหมือนกันเราต้องให้เขาทำด้วยความเต็มใจไปบังคับจู่จี้เขาก็ไม่อยากทำให้เราถึงทำก็ทำแบบไม่เต็มใจทำแล้วก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องคอยว่าคอยดุกันอยู่ตลอดไปสู้ปล่อยให้เขาทำกันไปเองเธอนะ
1: เตี่ยน่ะใจดีเกินไปแล้วดูสิลูกจ้างบ้านเราแท้ๆแต่เตี่ยก็ไม่ให้เขาทำงานมากเกินไปสิ้นปีก็มีรางวัลพิเศษให้อีกมีอะไรดีๆก็แบ่งให้เขาไปกินหมดเมื่อเช้าก็เอาแอปเปิ้ลให้ไปตั้งหลายลูกน่าเสียดายจะตายของที่ดีอย่างนั้นน่าจะเก็บเอาไว้ให้ลูกๆกินดีกว่า
0: เฮ้ยลูกจ้างอ่ะนะเขามาช่วยเตี่ยทำมาหากินมาช่วยเตี่ยหาเงินเตี่ยก็ต้องให้เขากินดีๆหน่อยสิฮะแต่ลื้อนี่เป็นลูกนะฮะลื้อนะมีแต่ช่วยเตี่ยใช้เงินฮะไม่ต้องให้กินดีๆก็ได้
1: แหมเตี่ยเป็นอย่างนี้ละเตี่ยเป็นคนขยันและละเอียดรอบคอบพยายามสอนลูกหลานทุกคนให้ทำงานต่างๆแม้กระทั่งวิธีตักน้ำจากตุ่มไม่ให้ขุ่นวิธีคนหม้อข้าวหรือแม้แต่วิธีกวาดบ้านเวลาทำงานเตี่ยจะบอกให้ทุกคนทำงานของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องมาคอยตามเก็บงานของเราอีกทุกเช้าเตี่ยจะปลุกลูกๆให้ลุกขึ้นมาทำงานแต่เช้ามืดคนไหนยังทำงานไม่ได้ก็ให้ไปนั่งเฝ้าหน้าร้านคอยสบตากับคนที่เดินผ่านไปมาเผื่อเขาจะซื้อของเตี่ยจะสอนลูกๆทุกคนให้ทำตัวเป็นคนมีประโยชน์ไม่ปล่อยให้มือว่างแม้ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองก็ให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นดังนั้นไม่ว่าเตี่ยจะอยู่ที่ไหนเตี่ยจะปลูกต้นไม้และผักสวนครัวไว้เสม
3: ออาตงเอ้ยขุดดินปลูกอะไรแล้ววันนี้เห็นปลูกต้นไม้ต้นไร่รอบบ้านไปหมดขยันจริง
0: ๆก็ว่าจะปลูกใบกะเพรากับพริกขี้หนูเอาไว้สักหน่อยนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อกินมีเวลาว่างๆก็ปลูกเอาไว้ไม่เสียหายอะไรนี่นะ
3: ดีแล้วตำรึงริมรั้วเนี่ยปลูกไว้เหมือนกันเหรองามดีจริง
0: ๆโอ้ยไม่ใช่หรอกเห็นมันขึ้นมาเองก็เลยเอาน้ำไปรดให้มันทุกวันทุกวันเพื่อใครผ่านไปผ่านมาจะได้เก็บไปกินไปใช้กันนะนี่ก็แตกใบอ่อนอีกแล้วอยากกินแกงจืดก็เก็บไปกินสินะเอาสิ
3: ตรงนี่เป็นคนดีจริงๆขยันขันแข็งที่ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นอีกแล้วนี่ถ้าย้ายบ้านไปนะไม่เสียดายต้นไม้ต้นไร่พวกนี้เหรอ
0: โอ้ยไม่หรอกว่าอยู่ที่ไหนนะว่าก็ชอบปลูกต้นไม้ไว้มันสบายใจดีนะถึงจะย้ายไปที่อื่นคนมาอยู่ใหม่ก็ยังได้ประโยชน์ด้วยนะ
1: ฉันรู้สึกว่าทุกอย่างที่เตี่ยพูดเตี่ยทำล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีมีสาระเตี่ยไม่พูดเพ้อเจ้อเรื่องคนอื่นและไม่พูดปดแม้แต่กับลูกค้าที่มาซื้อของ
4: อาตงขนมนี่เท่าไหร่ล่ะ
0: ปกติมันก็ถุงละ10บาทนะแต่ว่าวันนี้ว่าขาย5บาทก็แล้วกันเพราะว่าขนมเนี่ยมันค้างมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
4: ขอบใจมากอาตงงั้นฉันซื้อ2ถุงแล้วกันก็จะเอาไปให้หนูมันกินน่ะอ่ะนี่เงินจ
0: าน
4: ไปแล้วนะ
0: เตี่ยนะ
1: ทำไมเตี่ยต้องไปบอกเขาด้วยแล้วว่าขนมมันค้างคืนถึงมีอย่างนั้นแล้วก็ขายได้ตั้ง20เนี่ย
0: โอ้ยอาหุยเจ๋งบางคนน่ะนะเขาอยากจนอยู่แล้วแล้วก็มีลูกมากเขาถึงได้ยอมซื้อขนมค้างคืนของเราในราคาถูกแล้วเมื่อเราบอกความจริงเข้าไปมันก็จะทำให้เขาน่ะไว้ใจเราและก็มาซื้อของเราเป็นประจำถ้าเราจะให้ใครเขาไว้ใจเรานะอ้าวเจ๋งเอ้ยเราก็

0: ซื่อสัตย์ต่อเขา
1: เมื่อเตี่ยอายุ71ปีก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสะแต่เตี่ยก็ยังมีกำลังใจดีเดินเหินไปมาได้วันหนึ่งก็มีเพื่อเตี่ยมาหา
2: อาตงเอ้ยอยากจะเข้าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์มาว่าจะพาไปเขา
3: โอ้ยจะเข้าอะไรอย่างไรว่านะอายุเกิน70แล้วนะ
2: โอ้ยไม่เป็นไรนะว่าพอมีเส้นมีสายอยู่ในนาวิ่งเต้นให้ลือได้เมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยอ้วพาเพื่อนคนนึงไปเข้าไม่กี่วันเขาก็ตายแล้วก็ได้เงินฟรีๆมา10,000กว่าบาททั้งที่ยังไม่ได้เสียเงินด้วยซ้ำไป
3: เอ้ยถ้าอ้วตายแล้วนี่นะอ้วจะเอาเงินไปทําอะไรทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นมันก็เหมือนเศษกระดาษเศษดินไม่มีค่าอะไรหรอกว่าไม่เข้าหรอกไอ้สมาคมเนี่ยนะเออแต่ยังไงก็ตามนะว่าขอบใจลื้อนะที่อยากช่วยว่านี่นะ
2: ตรงเอ้ยอาตงว่าลื้อคิดดูดีๆนะว่าเนี่ยช่วยเหลือได้จริง
3: ๆว่าคิดดีแล้วนะนี่ก็สั่งลูกๆมันไว้แล้วว่าถ้าอ้วตายแล้วไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้านจัดงานให้มันวุ่นวายนะเพราะว่าจะมอบศพแล้วก็ดวงตาให้สภากาชาติไทยเพื่อเขาจะได้เอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
2: ไอ้ยาเฮ้ยลือนี่มีความคิดประหลาดจริงนะคนจีนส่วนใหญ่นี่เขานิยมสร้างวงซุยไว้เก็บศพกันทางนั้นเออแต่ลือกลับมอบศพให้กับสภากาชาติเฮ้ยแปลกคนจริงๆ

0: ในที่สุดเรียก็ไปตายที่โรงพยาบาลในขณะที่อายุได้73ปีสภากาชาดรับมอบแต่ดวงตาส่วนศพนั้นบอกคืนเพราะระยะนั้นมีศพมากไม่มีที่เก็บเราจึงสวดศพเตี่ย3คืนแล้วเก็บไว้รอเผาวันที่ลูกชายลาบวชได้หลังจากเก็บศพไว้ได้ไม่นานเกิดน้ำท่วมสุสานฉันเห็นเตี่ยต้องนอนแช่น้ำก็รู้สึกเศร้าใจมากก่อนนอนทุกคืนฉันอธิษฐานให้เตี่ยกลับมาหาฉันจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ฉันนอนหลับอยู
1: ่อาหุยเจ๋งเอ้ยเตี่ยมาหา
0: เตี่ยจริงๆด้วยเตี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะน้ำท่วมสุสานแล้วเตี่ยอยู่ยังไงอ่ะ
1: อาหุยเจ๋งลื้อดูตามที่เตี่ยชี้นี่สิเห็นร่างของเตี่ยกำลังลอยไปตามน้ำนั่นไหมนั่นก็คือสังขารของเตี่ยไม่มีความหมายอะไรไม่รับรู้ร้อนเย็นอะไรอีกแล้วลืออย่าไปกังวลกับร่างกายที่ตายไปแล้วเลยตัวจริงของเตี่ยก็คือจิตที่เป็นพลังงานที่ไม่สูญสลายไปจากโลกนี้ต่างหากเพียงแต่มีการเปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นเตี่ยอยากมาบอกลือเท่านี้แหละ
0: เดี๋ยวเตี่ยอย่าเพิ่งไปเตี่ย
2: เจ้งเอาหุ่ยเจ้งเอาหุ่ยเจ้งตื่นฝันถึงเตี่ยละสิเตี่ยมาหาเองใช่ไหมฮะ
0: แม่จ้ะเตี่ยมาหาแล้วก็ชี้ฉันดูศพเตี่ยที่ลอยไปตามน้ำทำให้ฉันเข้าใจว่าร่างกายเป็นเพียงที่พักชั่วคราวอย่าได้รักสังขารของพวกเราให้มันมากนะ
2: เตี่ยคงเห็นที่เองอ่ะโมแต่โศกเศร้ากลัวว่าเตี่ยจะจมน้ำละสิก็เลยเป็นห่วงใช่ไหม
0: นั่นน่ะสิจ๊ะแม่แต่ฉันคิดถึงเตี่ยนี่นา
2: เองนาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเตี่ยสิพยายามทำคุณความดีเอาไว้แล้วเตี่ยเขาก็จะอยู่กับเองตลอดเวลานั่นแหละ
0: จริงสิจ๊ะเตี่ยเป็นตัวอย่างที่ฉันภูมิใจที่สุดฉันดีใจที่มีเตี่ยเป็นคนดีอย่างนี้แม้เตี่ยตายไปแล้วแต่ใครๆก็ยังยกย่องชื่นชมเตี่ยอยู่ตลอดเวลาต่อไปเนี่ยฉันจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเตี่ยทุกอย่างเพื่อเตี่ยจะได้ภูมิใจในตัวของฉันจ้ะ
2: ดีแล้วล่ะลูก

ไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีคนไทยไตรลงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินน้ำตาพระมหากษัตริย์ไทย

ษาไทยคิดใช้ขึ้นเองเด็กไทยวันนี้ต้องดีต้องเก่งต้องช่วยตัวเองต้องเร่งก้าวไปซื่อสัตย์อดทนฝึกฝน

ความสะอาดนับเป็นเอกอเนกค่าชาติสง่าสังคมงามอารามสวยชนในชาติต้องกูลเกื้อเอื้ออำนวยพร้อมใจช่วยกันรักษาอย่าละเลยจากบทประพันธ์ความสะอาดโดยอุทัยนุสีกวีเพชร

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆกับคงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าไม่พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของราษฎรทุกขณะทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องระวังให้ดีเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วยต่อมาข้าพเจ้าก็นำมาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ช่วยกันรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่สาวๆจน75เนี่ยท่านและอีกอย่างขอวอนทางรัฐบาลและขอวอนทางทุกท่านหมดเลยว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วยโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้คนทางกรุงเทพช่วยกันรักษาเพราะว่าแต่ก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเรียกว่าแหล่งอาหารที่ยอดของคนทั้งหลายและขอให้ช่วยกันประหยัดแหล่งน้ำจืดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแหล่งน้ำจืดให้ใช้น้ำจืดอย่างรู้คุณค่าตอนข้าพเจ้าเด็กๆนี่ยังเห็นชาวบ้านเขาที่เขาอยู่ในเรือขายข้าวเนี่ยเขาตักน้ำเจ้าพระยามาแล้วเขาก็รับประทานก็รับประทานไปอย่างนั้นเลยเพราะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนั้นสะอาดมากเดี๋ยวนี้คงแย่แล้วที่แย่ที่สุดคือพันปลาตายไปแย่แล้วสูญสิ้นซึ่งพันปลาขอวอนให้ท่านช่วยกันหันกลับมารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นป่าเช่นแม่น้ำลำธารต่างๆ

0: ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาให้พรและให้กำลังใจในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไม่ไปถึงไหนเรือชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยขอให้พรทุกประการที่ท่านทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าในวันนี้จงตอบสนองทุกท่านขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกันจับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ให้สมกับคำโบราณที่ว่าในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวถ้าเรากินใช้แต่พอสมควรไม่มากเกินไปทรัพยากรไทยก็จะมีเหลือไว้เจือจุนถึงลูกถึงหลานไม่สร้างพิษภัยให้แก่ชาวโลกด้วยข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่รับฟังข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
1: พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11สิงหาคม2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดที่ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดท่านจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวา
4: ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496

0: 1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ฟังรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นรายการแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติธรรมะก็เป็นแนวทางของการไปสู่ทางดับทุกข์ทางสงบสุขทางเพื่อปฏิบัติเข้าถึงธรรมการที่ทุกคนเราได้มุ่งหน้าไปสู่ทางปฏิบัติถือว่าเป็นการสร้างบารมีการสร้างบารมีนั้นถือว่าการสร้างบารมีนั้นคือว่าจะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นทำความรู้สึกให้เรานั้นมีความรู้มีความเข้าใจเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจสติปัญญาทั้งหลายก็มารวบรวมกันที่ใจเมื่อสติปัญญามารวบรวมกันแล้วก็ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเห็นความสภาพตามเป็นจริงของขันธ์ 5ข้อเราทุกวันนี้ที่มันไปไหนก็ไม่ได้เพราะมันมีการติดยึดติดขันธ์ 5ติดรูปหรือติดเวทนาติดสัญญาติดสังขารติดวิญญาณติดการปรุงแต่งกันหน้าคนเราที่ว่าไปนิพพานได้ไม่ได้นะก็คือการแก้ขันธ์ 5การรู้จักละขันธ์ 5ที่คนเรามันแก้ไม่ได้ก็ไปไม่ได้เค้าเรียกแก้ห่อขันธ์ 5เนี่ยมันมี5มันมี5ขันธ์มี5ห่อถ้าแก้ทั้ง5ห่อได้ก็ไปได้ถ้าแก้ทั้ง5ห่อไม่ได้ก็ไปไม่ได้ดังนั้นจึงว่าขันธ์ 5นั้นเป็นการแก้ห่อคนเรามันติดยึดที่รูปถ้าเราแก้รูปไม่ได้เราก็สงสัยในรูปเช่นรูปมีอะไรรูปมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองนี่กองแห่งรูปเราต้องแก้ออกมาเลยว่านี่ร่างกายเราเป็นยังไงเนี่ยกองแห่งรูปเราแก้ออกขันธ์ 5นี่เราต้องแก้ออกไม่ใช่ผูกมัดไม่ใช่ผูกไม่ใช่มัดไม่ใช่ยึดไม่ใช่เหนียวขันธ์ 5จะต้องแก้ออกทีละเปลาะทีละห่อหรือทีละกองหรือทีละขันธ์มันก็เรามีเงินมีห่ออยู่ห้ากองเนี่ยมากองอยู่ห้าห่อมัดติดมาต้องเป็นสิบปียี่ต้องสิบปียี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีเราไม่เคยแก้ห่อเลยเราก็หลงไปเราก็หลงไม่รู้จริงว่าในห่อนั้นมีอะไร ไม่หลงไม่รู้จริงว่าในหอนั้นมีอะไรก็คือการที่หลงไม่รู้จริงก็คือเราไม่เคยแก้หอเลยเราไม่เคยแก้หอเลยทีนี้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นที่ความเข้าใจคือเมื่อแก้ไม่ได้หรือไม่สามารถจะหลุดพ้นไม่รู้ความจริงว่าอะไรมันอยู่ในหอและอะไรเป็นผู้คุ้มหอเราก็ต้องแก้ให้รู้จริงว่ามันมีกี่ชั้นในความหอของมันน่ะมันมีตั้ง5ชั้นอย่างเงี้ยมันมีตั้ง24ชั้นอย่างเงี้ยมันมีตั้ง12ชั้นมันมีตั้ง108ชั้นดังนั้นเมื่อเราแก้ไม่ได้มันก็เกิดความหลงผิดคนเรียนปฏิบัติธรรมะก็เรียกว่ารู้ขันธ์5เนี่ยแก้ไม่ได้ก็หลงยึดว่าอะไรเป็นอะไรเป็นของเราหลงว่าทรัพย์สมบัติเป็นของเราสงว่าการงานหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นของเราหมดแม้แต่ตัวจะตายคนก็ยังหลงว่าคิดว่ายังตัวเองยังจะไม่ตายความหลงขันธ์5นี่หลงมากจริงๆอ่ะเมื่อหลงอย่างนี้แล้วก็ไม่แก้ขันธ์5ไม่แก้หอเมื่อแก้หอออกไปสิมันมีอะไรก็มีอย่างที่ว่าแล้วก็ร่างกายคนเราก็มีธาตุ4ดินน้ำเป็นลมแก้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเราต้องลองแก้ดูพยายามเปลี่ยนแก้ดูบ่อยๆแก้คือการพิจารณาเห็นขันธ์5เองเห็นรูปมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรพอพิจารณารูปมีนะรูปร่างหน้าตาไงเราก็แก้ออกได้รูปคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเนาะรูปคนเราเนี่ยมันสภาวะที่หาสภาวะที่มันไม่มีอะไรเป็นแกนฐานรูปไม่มีอะไรแกนฐานเลยมันมีดินน้ำไฟลมมีข้าวกับน้ำอะไรเป็นเครื่องยารูปอยู่ถ้าเป็นเรือแล้วก็ถ้าเรือก็เป็นเรือที่มันผุอยู่หรือว่ามันรั่วอยู่ก็เอาชันไปยาเอาชันไปยาเพื่อไม่ให้มันรั่วร่างกายคนเรานี่ก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันก็เรียกว่ามันรั่วอยู่ก็ต้องไปชะไปยาไปอุดอยู่เรือมันมีรั่วมีรูรั่วถึง9ช่อง9รูเนี่ยก็เรียก9ช่องมีทางรั่วถึง9ทางก็ต้องเอาชันเอาอะไรยามาอุดไว้เรื่อยๆมันก็เจ็บมันก็เป็นแผลมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษทางที่มันรั่วอยู่ร่างกายคนเราก็มีอย่างนั้นมีร่างกายก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจคนเราถ้ามีกายแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ตัวเองจะต้องดูแลรักษาเช่นเราต้องพยายามให้ข้าวให้น้ำเขาทุกวันนี่กายเราก็ต้องให้ข้าวให้น้ำพาไปกินข้าวกินน้ำพาไปหลับพาไปนอนพาไปพักผ่อนพาไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมพาไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ทุกวันที่ว่าขั้นต้นขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ขั้นหนึ่งก็คือเราต้องปฏิบัติมันปฏิบัติพัดมีร้อนก็ต้องระวังความร้อนหนาวก็ต้องระวังความหนาวหิวก็ต้องระวังความหิวเพราะเป็นอย่างนี้จึงได้เห็นว่าเราจะต้องแก้ขันนี้ออกโดยการไม่ติดยึดว่าเป็นขันของเราแต่พ่อแม่เราติดยึดแล้วว่าเป็นขันของเขาทีนี้เราล่ะเราก็ถ้าเราติดยึดแล้วก็หลงอีกหลงก็เอาอะไรไปไม่ได้ยึดขันก็เอาไปไหนไม่ได้เพราะเราต้องแก้สิว่าร่างกายมีอะไรลอกออกไปแล้วเอาเนื้อเอาหนังลอกไปก็แล้วกลายเป็นเนื้อเอาเนื้อลอกไปแล้วก็กลายเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นลอกไปแล้วก็กลายเป็นกระดูกกระดูกลอกไปแล้วเป็นอะไรก็เป็นตับไตไส้พุงไม่มีอะไรเรียกว่าลอกเป็นเปล่า เมื่อเราพิจารณากองแห่งรูปนี้แล้วก็เราก็เกิดความเบื่อหน่ายความไม่มั่นใจในสังขารร่างกายว่ามันจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั้นเกิดขึ้นมาตลอดถึงความแก่ความเจ็บความไข้ทั้งหลายก็เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีรูปนามก็รู้ได้ว่าทันทีว่าเราจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายต้องพัดพรากจากของที่มันเป็นหลักฐานนั้นนี่เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นอันว่าทำให้จิตคนเราเนี่ยสลดสังเวชลงเพราะเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามศึกษาเมื่อเราแก้ขันข้อหนึ่งแล้วแก้ได้ความข้องใจได้แล้วเรียกว่าไม่สงสัยแล้วว่าอะไรขันห้านี้มีอะไรพอข้างในมีอะไรก็ดังที่บอกไว้แล้วว่ามีอะไรข้างในของร่างกายตอนนี้เมื่อศึกษากันเรื่องต้นได้แล้วก็แก้อีกก้อยนี่แก้อีกข้อหนึ่งเช่นเวทนาเวทนาได้มีอะไรที่อยู่ในขันนี้เวทนามีเวทนาคือรูปปารมเวทนาคือรูปปารมก็คือการเสวยอารมณ์เช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็เกิดความพอใจพอใจในรูปก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจในรูปก็เป็นทุกขเวทนาพอใจในเสียงก็เป็นสุขเวทนาพอใจไม่พอใจในเสียงก็เป็นทุกขเวทนาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็แก้ออกไปก็คือว่าสุขก็มันก็ไม่เที่ยงเดียวก็สุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์อีกก็รู้ว่าทุกข์ก็ไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ทางก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสัญญาทุกข์ก็เฉยโง่ก็เฉยคือทุกข์สุขและทุกข์นี่เราไม่ยินดีถือว่าเป็นการเฉยคือปล่อยวางทุกข์และสุขให้มันเฉยปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางอะไรนะมันก็ย่ำยีใจแล้วเมื่อเราพิจารณาว่าทุกขเวทนาคือความพอใจในรูปในเสียงกินรสทุกขเวทนาคือความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกินรสเสียงไม่ไพเราะคือไม่พอใจในเสียงในรูปในเสียงก็เรียกว่าหรือพอใจในรูปในเสียงนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเวทนาเวทนาทั้งจิตก็คือการเสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจและอุเบกขาเวทนาทางกายมันก็เจ็บปวดร้อนดิ้นร้อนอ่อนแข็งอันนี้ก็ถือว่ามาอุทิศตนจึงจะทำมาอุทิศตนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเพื่อพิจารณาดูจึงต้องทำปฏิบัติเพื่อให้เห็นให้รู้ว่าอะไรที่เราปิดบังอยู่จะมายังไม่ได้แก้ห่อเมื่อแก้ห่อไปแล้วก็มีรูปเวทนาเวทนาก็เสวยอารมณ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยินดียินร้ายมันเกิดมาก็ดับไปหมดเปิดมาก็ดับไปหมดเพราะเราถ้าเราคืนเป็นทุกข์ไปมันก็มีแต่ทุกข์คือว่าห่อหนึ่งก็คือรูปห่อที่สองก็คือเวทนาห่อที่สามก็สัญญาสัญญาความจำตั้งแต่อดีตบ้างอนาคตบ้างก็ความจำนี่มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์สัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไปพิจารณาสัญญาไม่เที่ยงเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำชื่อคนนั้นได้เดี๋ยวจำชื่อคนนี้มันเพี้ยนอยู่ตลอดวันสัญญาไปอนิจจังความไม่เที่ยงสัญญาไปทุกขังสัญญาไปอนัตตาแล้วเกิดความไม่เที่ยงก็คือพิจารณาสัญญาแม้แต่สัญญาความจำก็ไม่มีใครจำเที่ยงได้ว่าสัญญาจงไปเป็นตามใจที่ตัวเองเคยคิดเคยนึกเคยจำได้ก็มันก็เป็นไปได้อย่างคนแก่อย่างคนอายุมากๆเนี่ยมันก็หลงเหมือนกันคนรู้มากนี่มีคนมาบอกว่า ตอนนี้หลงมากขึ้นคือแม่ก็หลงลูกสาวก็กลัวว่าจะหลงหรือไม่เพราะอะไรเพราะแม่หลงหลงไม่รู้ตัวคือหลงไม่รู้คนหลงนี่เอาไม่อยู่เพราะมันเวลามันถึงคราวหลงมันหลงไปหมดเนี่ยหลงกินหลงนอนหลงทุกอย่างคือมันไม่มีสติเลยอ่ะเรียกว่าสัญญาไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ที่สุดแล้วเมื่อทุกข์ที่สุดก็เป็นอนัตตาเราก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเรามาคับบัญชาให้มันจำได้อย่างนี้ไม่ได้ความเก่าแก่มันสมองเก่าแก่มันสุดมันก็ไม่จำของไม่จำของเก่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงรูปเป็นอนิจจังเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็รูปเป็นอนิจจังรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรเที่ยงมันก็ต้องเป็นเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่มีอะไรเที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความจริงเหมือนกับรถชนกันกระจกแตกเนี่ยกระจกนั่งกายเป็นอะไรทีแรกก็เห็นว่ากระจกใสๆอยู่ที่หน้ารถแต่ว่ากระจกแตกแล้วนั่งกายเป็นดินมันไม่เที่ยงไงรูปมันไม่เที่ยงมันกลายเป็นดินไปแล้วก็เป็นของดินจะมันกลายกันได้นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นกันไปได้เราก็พิจารณาว่ามันของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอาการแตกสลายเป็นในที่สุดเมื่อเรามาถึงธรรมะเราก็มาพิจารณาตามความจริงรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารทั้งลูกทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารเป็นยังไงสังขารและจิตจิตที่ปรุงให้เป็นบุญและบาปและอุเบกขาจิตที่ไม่ปรุงทั้งบุญทั้งบาปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าคนเราก็เตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเรื่องคนแค่60-62ปุ๊บปั๊บตายไปเลยเหี่ยวรูปปั๊บตายทิ้งโลกไปเลยไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยคือไม่ได้บุญกุศลไปเพราะไม่ได้ทำเพราะแก้ห่อไม่ออกแก้รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ออกจึงถูกฉาบตาและหลอกลวงปรุงแต่งเรื่อยเสมอไปเพราะอะไรเพราะเราแยกรูปไม่ออกแยกรูปแยกเวทนาแยกสัญญาแยกสังขารแยกสังขารและรูปเป็นยังไงมันมีเกิดแก่เจ็บตายสังขารและจิตคือการปรุงแต่งคิดนึกเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเศร้าหมองและไม่เศร้าหมองก็เรียกสังขารปรุงเราก็ต้องรู้จักทางสังขารคือรู้ปรุงและละปรุงรู้และวางเฉยรู้และวางเฉยรู้ละปรุงมาเป็นอย่างนั้นจึงว่าพิจารณาตามความเป็นจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นตัวสงสัยสงสัยกันจริงสงสัยกันนักหนาสงสัยกันเหลือเกินแม้แต่ตัวเองก็สงสัยตัวเองเขาเรียกว่ามีความสงสัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนึกอยู่ที่ไหนวิญญาณล่องลอยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราอยู่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสวิญญาณน่ะคือตัวรู้เห็นถ้าไม่มีวิญญาณแล้วรู้เห็นไม่ได้เช่นกายสัมผัสเย็นร้อนน้ำแข็งเนี่ยวิญญาณน่ะรู้ที่กายถ้าวิญญาณเกิดวิญญาณอยู่ที่กายไม่ใช่วิญญาณตายแล้วจึงจะได้วิญญาณก็อยู่ที่ใจเพราะมันรับรู้เสวยอารมณ์ทุกอย่างเช่นเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยวิญญาณจะต้องรับรู้จะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นการกระทบอะไรต่างๆสุขทุกข์ต่างๆวิญญาณกับผู้รับรู้ฉะนั้นจึงว่าเราก็ให้พิจารณาแยกขันธ์5แค่ออกเป็นกองโยมจะพอเข้าใจไหมว่า

เราแก้ออกเป็นกองอย่างไรอย่างที่อธิบายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละกองละกองนี้แยกออกกันไปถ้ามันขาดกันไปแล้วมีอะไรเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือเราพิจารณาไปตามความจริงมันไม่มีอะไรขันธ์5มันมีตรงที่เราหลงเท่านั้นเองถ้าพูดกันตามความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรากายคนเราเนี่ยจะอาศัยอยู่ชั่วคืออาศัยทำความดีอ่ะคืออาศัยทำความดีคือเมื่อเรามาแก้ห่อแล้วก็ไม่มีอะไรแก้ห่อขันธ์5คนที่ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์และดับทุกข์เพื่อไปทางพระ

แค่หอขันธ์5คนที่ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์และดับทุกข์เพื่อไปทางพระนิพพานก็คือการมหัดแก้หอให้จำนิจำนานแก้ความคล่องใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่ามันเป็นอะไรข้างในมันเป็นอะไรเมื่อเราดูจิตเห็นจิตแล้วมันจะเห็นกองของสังขารดูจิตเห็นจิตก็เห็นกองของสังขารถ้าดูกายรู้กายรู้กายรู้ธรรมะเมื่อเราดูกายเห็นกายแล้วก็จะรู้จักธรรมะด้วยว่าขันธ์ 5เราแก้ออกไปแล้วตอนนี้เมื่อเราแก้ได้ก็รู้เราก็ไม่สงสัยว่าอะไรไปเลยเหมือนเอาของ5กองมาให้เราแก้เป็นทองคำทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นทองคำเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยเราก็สงสัยแล้วก็มาวานเลยเราก็แก้อ๋อพอแก้รู้เลยมันมีเงินเท่าไรมีมากมีน้อยมันก็เห็นเลยนี่เรียกว่าแก้ห่อขันธ์ 5คือรู้จักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายเนี่ยยึดถือว่าเป็นเราไม่ได้คนไหนยึดละหลงรูปมันเปลี่ยนแปลงเสมอไปไม่มีใครทำให้มันอยู่คงที่ได้คือเราจะต้องรู้จักมันว่าเราติดยึดตัวไหนเราติดยึดตัวไหนติดยึดตัวขันธ์ 5ตัวไหนติดยึดทั้งหมดหรือไม่หรือมันเข้าใจผิดอะไรคำตอบพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราพวกเราเนี่ยรู้จักของจริงให้รู้ว่ารูปเป็นอย่างไรรูปความจริงกองแห่งรูปเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติธรรมที่เราจะพิจารณาเสมอมากคือสมมติพิจารณากายคือกองแห่งรูปคือกายเคลื่อนไหวกายกินเดินกายนั่งนอนเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้ความปรุงแต่งของจิตของกายที่เราหลงผิดมันเขาพิจารณาอาศัยพิจารณามันอาศัยพิจารณาเห็นตามความจริงว่ากายนี่มันเป็นยังไงกายถ้าว่าหมดลมแต่แล้วนี่มีราคาค่างวดไหมไม่มีราคาค่างวดเลยดีกว่าเพราะกายคนเรามันตัดตายยังขายได้ยังเนื้อไปกินได้แต่คนตายนี่เนื้อก็เน่าเหม็นกินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันคนเรามันมารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในคนเรานี่มันมีของไม่สะอาดมันมีของไม่สะอาดยิ่งกว่าสัตว์อื่นอีกก็เลยเป็นอันว่าทุกคนก็เลยรังเกียจที่จะมีกายเอาไว้เป็นอย่างอื่นก็เลยเห็นว่ากายเนี่ยมีไว้แล้วเนี่ยมีไว้แล้วก็ต้องมีภาระมีทุกข์มากเลยอย่างคน70-80เนี่ยตอนก่อนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็วิ่งสนุกขนองเฮฮามันกระฉับกระเฉงบ้องไวแต่พออายุสังขารเข้าถึงวัยนี้แล้วสิ่งนั้นไปหายไปไหนหมดหายไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายก็เลยเป็นของที่ถูกแก้แล้วก็มีขันธ์ 5ถ้าออกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นอนัตตาไม่มีอะไรของเกิดแต่กระดับเป็นอนัตตาทั้งหมดทีนี้เมื่อพิจารณาเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ควรจะยึดมั่นถึงมั่นเราก็ดำรงจิตของเรามีอนัตตาอยู่เรื่อยกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็เจริญสติเมตตาตลอดวันแล้วเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันคนนี่เราคนสมัยนี้เริ่มรู้ความจริงคือเริ่มรู้ความจริงว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเพราะคนสมัยก่อนจะรู้ด้วยการบอกกันจะรู้จากธรรมะนั้นจะรู้จากธรรมะนั้นไม่เคยได้รู้เพราะไม่ได้พิจารณาแต่ถ้าพิจารณาแล้วร่างกายเราไม่มีอะไรหาผมถ้าผมหลุดไปจะเป็นยังไงเป็นของเราไหมถ้าผมงอกจะเป็นของเราไหมถ้าฟันมั่นคงถ้าฟันหักเลยเป็นของเราไหมฟันหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นของเราหนังเหี่ยวฟันหักผมงอกตาฝ้า

ฟังมันเป็นเรื่องของคนแก่ทั้งนั้นเรื่องคนวัยอายุมากทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้จริงว่าหนีไม่พ้นมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องแก้อย่างนี้นะแก้ขันธ์5แก้ไปดูแล้วข้างในไม่มีอะไรมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ทำความดีให้ไปรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งเป็นตัวเป็นขันธมารเป็นขันธมารมาขัดขวางความดีก็เห็นว่าร่างกายเรายังดีอยู่บางคนก็คิดว่าร่างกายยังดียังไม่ทำบุญเนาะยังไม่นั่งสมาธิเนาะยังไม่ปฏิบัติธรรมเนาะยังถือว่ากำลังวังชาเรายังดียังไปวัดไปว่าก็ยังได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรเราค่อยไปทำบุญทีหลังเรียกคนประมาทคือคนตายแล้วคิดว่าแก้แล้วจึงจะทำบุญแต่ที่จริงพุทธเจ้าไม่ได้มาให้แก่ทำบุญนะใจของคนเราเนี่ยต้องทำดีตลอดวันตลอดคืนคนเรามาด้วยใจคนมาด้วยใจก็ใจพาไปฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเอาไว้เมื่อจะทำเอาไว้แล้วก็ถือว่าสิ่งอันนี้จะได้ไปฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามแก้ขันธ์5ออกเพื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่ไม่น่ารักเลยไม่อย่างนั้นเราก็จะได้หายการหายความหลงหายความยึดติดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเจริญสติเรียกว่าองค์มรรค8สติองค์มรรค8ก็คือการดำริออกจากการวุ่นวายใจมีปัญหาวุ่นวายใจมีเรื่องโน้นวุ่นวายใจไม่ดีเรื่องนี้ไม่ดีเขาพยายามดำริออกจากความวุ่นวายใจทำใจเป็นอุเบกขาคือมีปัญญาเห็นชอบแล้วว่าการทำความเวียนมีปัญญาอย่างเดียวคือปัญญาคือถ้ามีปัญญาเห็นชอบแล้วก็ตรงทางได้คือเริ่มต้นจากการความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเห็นยังไงก็เห็นไปตามสภาวะความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของใครโลกนี้อาศัยอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปของมันไปเรียกว่าโลกสมมุติหรือโลกมายาก็ว่าได้มันเปลี่ยนแปลงมันทุกเวลาแต่เราไม่รู้ทันมันเองเพราะปัญญาเราไม่ถึงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้โลกเลยว่านี่แน่มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างเดียวบางคนว่าพรุ่งนี้จะไปกินอาหารที่โน่นที่นี่ตอนเย็นตายซะแล้วบอกเป็นซะแล้วตายซะแล้วคือคนเรามันไม่รู้อ่ะไม่รู้วันตายก็เลยเป็นคนประมาทเป็นคนหลงเป็นคนไปเอาแต่เพื่อนฝูงอย่างเดียวคือหลงจะเอาแต่เพื่อนฝูงจะเอาแต่ตัวตนจะเอาแต่เราแต่เขาเอาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนไปก็มันติดตามกันไปใครเห็นยังไงก็เห็นกันไปอย่างนั้นเป็นหมู่เป็นคณะไปเลยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกเราไปยึดว่ามันมีเองสังขารร่างกายมันไม่มีมันมีอยู่แค่สมมุติขึ้นมาแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นของที่แตกสลายในที่สุดเนี่ยแก้ขันธ์5นะแก้เอากองแห่งรูปออกไม่มีอะไรเลยรูปนี้แค่นิจังทุกขังหน้าตาหมดพอเกิดขึ้นดังออกไปปวนแตกดับไปมีวันมีคืนมาเปลี่ยนแปลงให้เราต้องพัดพลาดจากกันเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากองแห่งรูปกองแห่งนามเป็นไงกองแห่งนามกองแห่งนามก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดติดได้เพราะมันเป็นเพียงนามเป็นนามธรรมนามธรรมมันก็มีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณในกองแห่งนามกองแห่งนามทั้งหมดนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเราเลยสักชิ้นเดียวเป็นเพียงตักอาศัยธาตุอยู่อาศัยปฏิบัติอยู่อาศัยกระทำอยู่เท่านั้นเอง
ก็เรียกว่าเรามาเรียนขันธ์ห้าในเรียนแก้ห่อจริงๆให้รู้ว่าข้างในมีอะไรเท่านั้นเองเรียนขันธ์ห้าคือการเรียนแก้ห่อตามพุทธเจ้าสอนที่พุทธเจ้าสอนว่าแพ้ปิสุพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยมันทำด้วยข้าวสุกกับขนมสดเมื่อกำหนดอานาปานุสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกแล้วได้ชำนิชำนาญเกิดความสงบแล้วกำหนดก็อนาปานุสติได้สงบแล้วให้ภิกษุเนี่ยเดินจงกรมเดินจงกรมเพื่อจะได้รู้ตามความไม่จริงทำไมจะต้องเดินพระองค์ให้เดินจงกรมเพราะสติปัญญาจะเกิดขึ้นจากการฝึกทีนี้ก็เราก็ลองเดินเดินไปเดินมาเมื่อปฏิบัติสติปัฏฐานสี่แล้วเราก็รู้ความจริงก็เดินจงกรมก็ค่อยๆแยกกายกับใจออกตอนนี้นะส่วนหนึ่งกายที่กำลังเดินอยู่เนี่ยคนแก่นี่อดีตจำได้คนอายุมากในอดีตจำได้แต่อนาคตจำไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เข้าใจเพราะมันสัญญามันเสียอนาคตจำไม่ได้สัญญามันเสียฉะนั้นเหมือนเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วขันธ์ห้าเป็นเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาตอนนี้จึงว่าเราต้องมาดูสิ่งเหล่านี้ให้กันชัดขึ้นว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำได้นะมันก็ไม่มีอะไรที่จะยึดถือเพราะต้องขาร่างกายของเรานี่ตั้งการร่างกายคนเรามันไม่มีอะไรจริงๆแต่พิจารณาแล้วมันติดอยู่แค่รูปอย่างเดียวหลงแค่รูปอย่างเดียวหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสก็หลงตรงนี้เองคือมันแยกใจไม่ออกคือมันหลงอยู่ในสังขารเองหลงในวิญญาณหลงในนามรูปโดยมากมันจิตมันไม่ยอมไปอื่นมันจิตมันทำไม่ได้คือละตามไม่ได้ยังเห็นตามความจริงไม่ได้ยังพยายามฝืนสัญญาคือตอนนี้ถ้าเราแก้ออกมาแล้วก็เอาละต่อไปนี้เราก็ไม่สงสัยใครจะมีอะไรมาเราก็เห็นสภาวะอันนี้นี่มันเรื่องของใจเราแก้ไม่ได้ตัวใครตัวมันมีอย่างเดียวให้แม่ไปอาจจะคิดว่าทางนี้เป็นทางดับทุกข์ก็ถ้าปฏิบัติมันก็หายเครียดหายเศร้าโศกหายกังวลหายเป็นทุกข์มันก็หายคลายไปหมดเพราะอะไรเพราะเรารู้ของจริงมันไม่สงสัยมันไม่หวงแหนมันไม่เศร้าโศกเสียใจเหมือนที่รู้ว่าเรามีลูกเนี่ยเกิดลูกตายเรามีสามีเกิดสามีตายเกิดสามีภรรยาตายถ้าเราไม่รู้เราไม่เคยแก้ห่อแล้วก็หลงลูกไม่น่าเปลี่ยนแปลงเลยร้องไห้ลูกยังเด็กอยู่ลูกไม่น่าไปอะไรต่ออะไรเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความว้าเวเกิดการคับแค้นใจขึ้นมาเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเราไม่ต้องการให้ลูกเราเป็นอะไรแต่มันก็เป็นไปอย่างเงี้ยเมื่อเป็นไปเราก็เกิดทุกข์เราไม่ต้องการให้สามีเป็นอย่างนี้ไม่ตามรูปแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันก็ห้ามไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างจะดับก็ดับมันห้ามใครไม่ได้นะคือห้ามไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาเมื่อมันห้ามไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกขันธ์ออกไปสิอะไรกองอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรในร่างกายเรามีอะไรเป็นสัดส่วนที่ปิดบังอยู่ก็พยายามแยกออกไปได้ถ้าแยกออกไปไม่ได้มันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดปัญญาเลยมันเกิดแต่ความหลงความไม่รู้ของจริงก็คิดจะเข้าวัดเพื่อจะหาทางให้มันร่ำรวยไม่ได้คิดหาทางดับทุกข์การเข้าวัดต้องหาทางดับทุกข์เพราะใจคนเรามันมีทุกข์อยู่แล้วทำอะไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นนี่เรียกว่าแก้ขันธ์ห้าก็เป็นไปตามทางอกมรรคแปดความเห็นชอบคือทำอะไรมันก็ชอบทำอะไรมันถูกต้องเหมือนเราตัดต้นไม้พรวนดินทำอะไรทำให้มันสบายใจได้ก็เรียกว่าทำเป็นการทอกเป็นการแก้ขันธ์ห้าได้
ไม่มีอะไรเขาแก้กันไปหมดแล้วขันห้าพระพุทธเจ้าท่านก็แก้ขันห้าพระอานนท์พระโมคคัลลาสารีบุตรแก้ขันห้าออกหมดถ้าไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดท่านก็ไม่มีอะไรคนเรามันทุกข์เพราะมีขันห้านะทุกข์เพราะไปยึดไปติดคือถ้าเราไม่ทุกข์เรื่องนี้ไม่มีอะไรจะทุกข์เลยนะขันห้านี่คนเรานี่ไม่มีเรื่องทุกข์ขันห้าแล้วไม่มีอะไรจะทุกข์เลยฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามศึกษาดูปฏิบัติดูว่าทางไปพระนิพพานไปยังไงไปยังไงที่ว่าอ๋อสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบว่าทางนี้เป็นทางไปนิพพานนะเขาก็ปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4อริยสัจ4ก็คือว่ามารวมแล้วคือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมารวมกันก็พิจารณาว่ามันเป็นการยึดติดมันการยึดติดยึดเหนี่ยวคืออะไรได้มีแล้วก็จะไม่ให้ไปคือคิดปองไม่ตกแท้ๆที่จริงแล้วไม่หายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดมันก็เกิดทุกยิงทุกอย่างมันจะดับก็ต้องหยับไม่มีอะไรเป็นของเรามาพิจารณาว่าให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิว่าปัญญาเห็นชอบเป็นวิธีดับทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ทำความเพียรเพื่อดำริออกจากทุกข์ออกจากความวุ่นวายออกจากความสับสนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงว่าเราก็แก้ตัวเราคือดำริออกจากกามมีเรื่องมีราวอะไรแล้วก็พยายามเอาจิตของเราออกจากกามพอมีปัญญาเห็นว่ามันโทษทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองเมื่อรู้ว่าโทษทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วก็สลัดออกคือสลัดออกว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราก็จะไปยึดมันเลยอาศัยอยู่อาศัยใช้มันเถอะอย่าให้มันเป็นนายเราเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนเราก็เริ่มสงบใจเริ่มนำเอาธรรมะเข้ามาใช้ใช่ไหมนำหลีออกจากทุกข์คือทุกข์ใจนั่นเองมีเรื่องโน้นมามีเรื่องนี้มาพอใจไม่พอใจมันก็ทุกข์อยู่เรื่อยทีนี้เมื่อทุกข์อยู่เรื่อยพอเราไม่รู้จักการไปสู่ทางออกมาแปดให้ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาสังกัปโปปัญญาสังกัปโปก็คือมีปัญญาดำริออกจากทุกข์ออกจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสออกจากการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เป็นท้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นของที่มีอยู่ในขันธ์ 5แล้วก็พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องมีปัญญาทั้งสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังคโปคือความดำริออกจากกามก็คือต้องดำริออกอยู่เสมอสัมมาวาจาก็กล่าววาจาชอบก็ทำให้ใจเราดีคนที่กล่าววาจาชอบนี่ทำให้คนนั้นใจดีดำริชอบทำก็ทำให้บุคคลนั้นใจดีคนมีปัญหาครอบครัวก็หมดกันมันเคยทะเลาะเคยด่าว่าเคยเขียนตีเคยทำลายกันแต่พอมีทำอันนี้แหละก็ไม่มีปัญหาคือเรียกว่ามันไม่ก้าวก่ายอะไรเรียกว่ามันพิจารณาแล้วปัญญาก็ไม่มีอะไรการทำมากินก็ต้องพูดดีทำดีไม่พูดจาสับปลับจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าดำริออกจากกามก็คือการทำความเพียรชอบนั่นเองคือพูดดีนั่นเองคือทำเป็นคนพูดดีพูดไม่ให้ใครช้ำใจพูดไม่ให้ใครผิดหูก็เรียกว่าพูดเพื่อให้เป็นประโยชน์ก็เรียกว่ากล่าววาจาดีแล้วผู้กล่าวก็จะมีแต่ปีติมีแต่ความสุขผู้ฟังก็เกิดจะมีแต่ปีติและมีแต่ความสุขนี่เขาเรียกว่ากล่าววาจาชอบที่ตัวเองทำดีกล่าวดีกล่าวชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเช่นว่าเลี้ยงชีวิตชอบนี่ยังไงการงานชอบคือการทำแบบสุจริตอะไรก็ได้ถ้าเป็น
ถ้าเป็นคารวาสมีธรรมะก็คือการไม่ผิดศีล5นั่นแหละไม่ผิดศีล5มาถืออุโบสถก็ไม่ผิดศีล8พระก็ไม่ผิดศีล227คือทำใจให้เป็น1ก็เรียกว่าทำใจให้ติดที่คิดเป็น1คือไม่ติดไม่ยึดก็คือการพิจารณาตามธรรมการทำงานก็คือว่าอาศัยอย่างสังขารเวทนาไปวันๆหนึ่งก็คิดว่าทำไปเท่าไรเท่าไรร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้ก็ต้องตายทิ้งไว้กับตะเบลทุกคนดังนั้นที่เมื่อมีอย่างนี้แล้วก็ต้องหัดคิดปรงหัดคิดปรงสังขารว่าไม่มีอะไรมีสัมมาวาจาเจรจาชอบเจรจาชอบแล้วความสุขเกิดขึ้นมากเลยสัมมากัมมโตการงานชอบคือทำงานแต่ถึงสุจริตทำงานแต่ธรรมะเคยก็มีความเพียรความพยายามละโลกกดลงให้มันเบาบางลงก็เรียกว่าเข้าไปละในเรื่องของปฏิบัติตามทางกันหน้าว่าเราถูกต้องไหมถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามกันหน้าก็ถือว่าถูกต้องในมหาสติปัฏฐาน4แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็แสดงว่าเราไปหลงในขันธ์5คือไม่ทำตามที่พุทธเจ้าสอนว่าแล้วเราพิจารณางี้ก็คนเราก็มีการมีงานมีอะไรก็ทำให้สุจริตถึงจะมีงานมีการมีเงินมีทองก็อาตมาแต่ว่าก็ทำก็ต้องปฏิบัติคือทำให้มันถูกต้องคือการงานของตัวเองเราพูดดีทำการงานดีความเพียรก็ดีความเพียรที่แน่นอนเลยนะพระดำริชอบแล้วความเพียรนี่เกิดขึ้นต้องการมุมานะทำให้เกิดความสำเร็จอย่างคนปฏิบัติใหม่พอเกิดปีติแล้วพอเกิดปีติแล้วมันอยากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันไม่อยากหลับอยากนอนเพราะมันปีติเกิดแล้วมันก็คนอิ่มใจแหละกินอะไรก็ไม่อิ่มไม่หิวคือกินอะไรก็ไม่หิวเพราะมันอิ่มอกอิ่มใจแล้วมันไม่หิวอะไรทั้งหมดคนเราเมื่อมีทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักของปัญญาและศีลอย่างนี้ปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นหมวดของปัญญาคือคนที่ดำริออกนี่คือคนฉลาดคนที่โง่คือจะติดจะยึดอย่างเดียวมันก็บรรลุที่พายเรือรั่วเข้าไปตู่ฝั่งพอถึงฝั่งแล้วไม่ยอมขึ้นปล่อยให้เรือรั่วจมตายอยู่ข้างตีนตะลิ่งบุรุษโง่คือไม่มีปัญญาแต่บุรุษฉลาดเมื่อพายเรือเข้าไปถึงฝั่งแล้วก็โดดขึ้นบนบกคือกลัวเรือว่าจะล่มเรือจะจมเพราะขึ้นมาถึงนี่ได้เราก็ดีใจแล้วพอทิ้งสิ่งอันนี้ได้แล้วก็ถือว่าคนทุกข์ได้ทุกข์ในสังขารอันนี้ถึงว่าการที่ทุกคนเรามีปัญญามันช่วยตัวเองได้จริงๆทำอะไรก็ถูกทำอะไรมันก็ต้องเพราะมีปัญญาช่วยตัวเองได้แต่ถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยทำอะไรก็แข็งทื่อคือเรียกไม่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะต้องทำศีลให้ดีเช่นการพูดให้มันไปมีศีลไม่พูดวาจาสับปับไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดพูดแต่คำจริงพฤติกรรมจริงการงานก็เมื่อวาจาพูดจริงการงานก็ต้องประกอบด้วยสุจริตคือไปตามมรรคไปตามองค์มรรคของศีลไปตามองค์มรรคของศีลแต่ว่าเช่นสมมติว่าเรามีศีล8อย่างเงี้ยเรามีศีล8เราจะปฏิบัติตามองค์มรรคให้ถูกไงเราดูโขนดูหนังฟังวิทยุโทรทัศน์ดูพลัมขับร้องนี่ถูกต้องไหมไม่ถูกไงไม่ถูกตามองค์ศีลไม่ถูกตามองค์มรรค8ถ้าเราโขนดูหนังเนี่ยเช่นกินข้าวเย็นศีล8ห้ามกินข้าวเย็นแต่เราไปกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยศีล8ห้ามดูโขนดูหนังแต่เราไปดูโขนดูหนังอย่างเงี้ยไปดูพจน์ลำขับร้องอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าไม่ถูกตามองค์มรรค8ของศีล8ศีล8ต้องถือศีล8ให้ได้ถึงว่ามรรคตามศีลต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเรามีศีล5เนี่ยเราผิดข้อ

เมย์จะเป็นทางออกมรรคแปดไหมไม่เป็นเราชอบพูดโกหกกระร่อนอย่างนั้นพูดจริงให้ไม่จริงพูดไม่พูดจริงเป็นไม่จริงอะไรเงี้ยทำคำพูดเราให้เปลี่ยนให้ผิดเพี้ยนไปเนี่ยก็ผิดก็ไม่ถูกตามองค์มรรคแปดถ้าองค์มรรคแปดของศีลแปดก็คือการที่ไม่ดูความลำขับร้องเขาห้ามการดูความลำขับร้องในศีลเราก็ปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นจึงว่าคนเราไม่รู้ก็เลยเป็นอันว่าก็ถามกันไปว่าคิดว่าตัวเองถูกต้องเลยต้องเอาศีลมาเป็นเครื่องวัดว่าสัมมาทิฏฐิจะถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดศีลไม่ดีนะศีลบกพร่องเนี่ยถือว่าไม่เป็นตามองค์มรรคแปดถ้าศีลบกพร่องนี่ไม่ไปตามองค์มรรคแปดเลยเช่นเหมือนกับคนถือศีลแปดกินข้าวเย็นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเลยถือว่าไม่เคารพศีลแปดก็ถือไม่ตรงองค์มรรคแปดไปไม่ได้ถือเราไม่รู้อะไรเลยสักตัวเดียวแต่ถือศีลแปดฉันข้าวไม่เกินเที่ยงได้ก็ถือว่านั่นปฏิบัติตามองค์มรรคแปดคือเป็นผู้รู้มันเป็นอย่างนั้นนะเราจะต้องเข้าใจการเข้ามาถึงธรรมะเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบก็เลี้ยงชีวิตโดยเหมือนพี่น้องกันคือเราไม่รังเกียจกันคือว่าไม่ละเกียจกันแต่ว่าเรามาพิจารณาแล้วก็ไม่มีอะไรสัมมาวาจาธัมมากัมมโตการงานก็ไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าเบียดเบียนถือว่าผิดศีลสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตก็ต้องเลี้ยงแบบประเภทมีศีลเช่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยองค์มรรคแปดก็ไม่มีการปฏิบัติตามพุทธเจ้าบอกตามใดองค์มรรคแปดยังอยู่ธรรมวินัยทั้งก็ยังอยู่คือไม่ใช่ท่านปฏิเสธคือไม่ใช่ท่านปฏิเสธการทำการงานก็ดีการทำความเพียรต่อไปในความเพียรเรื่องของสมาธิทำความเพียรนี่เราจะต้องทำในสติปัฏฐาน4ยืนรู้นั่งรู้นอนรู้กินคิดนึกอะไรให้รู้จังเดียวคือทำความรู้ให้ชัดตัวเองกันปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนนี่เราต้องจิตเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเบาคอยสั่งอยู่เรื่อยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตต้องควบคุมกายแต่ทุกคนเรานี่โดยมากไม่รู้ใจตัวเองจิตไม่ควบคุมกายหรอกพอจิตมันก็เผลอจิตมันก็หลงมันก็เผลอเวลาเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ไปของมันตามอำนาจของความหลงมันไม่มีสติควบคุมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีสติควบคุมมันจะเผลอน้อยลงเผลอน้อยลงจนไม่เผลอเมื่อไม่เผลอทั้งหลับไม่เผลอทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเป็นผู้นำทางจิตใจหรือว่าหมายถึงว่าเราปฏิบัติแล้วมันละได้คือมันไม่ติดไม่ยึดฉะนั้นจึงว่าความเพียรชอบเนี่ยก็ต้องทำความเพียรในที่ดีคือต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยสงบจริงๆเมื่อจิตใจมันสงบแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรคนเรามันไปยึดติดเองก็ไม่มีอะไรทำความเพียรชอบก็พยายามทำสมาธิทำสติปัฏฐานตีในมหาสติปัฏฐานตีก็พยายามปฏิบัติตามก็มันก็ได้ผลฉะนั้นจึงว่าเราก็ควรจะรู้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทางองค์มรรคแปดนั่นคือธรรมที่ผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงเข้าไปรู้จำทางอันนั้นไว้เดินต่อไปฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำที่ละเอียดอ่อนคนเอามาถือนี่จะต้องตีกันเป็นต้องสองในสามในเพราะอะไรเพราะปัญญาพุทธเจ้าลึกซึ้งสุดที่บุคคลเราจะไปรองรับเอามาได้เหมือนกับภาชนะทองคำไม่ค่อยมีใครเอามาใส่ข้าวกินเพราะมันเป็นทองคำมีแต่เศรษฐีมาเศรษฐีสมัยก่อนหรือพระราชานะจึงจะเอาศาสตร์ทองคำเนี่ยมารองรับแก้วแหวนเงินทองอันนี้หรือว่ามีภาชนะทองที่มาใส่อาหารในประเทศอย่างก็ยากถ้าเราไม่ได้พิจารณาแล้วมันก็จะต้องหลงขันห้าหลงรูปอันนี้
คิดว่ายังไม่แก่ยังไม่เฒ่าไม่เจ็บไม่ตายโน้ลงลงไปก็ใจว่าจึงว่าเมื่อพิจารณาให้มันเกิดสมาธิเกิดสมาธิสมาธินั่งหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทพิจารณาแล้วก็พุทโธผู้รู้ก็ผู้ตื่นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นเราจะต้องดูใจคนไม่ใช่คือเราจะต้องดูใจเราดูใจเขามันเป็นยังไงสมาธิติปัญญาเห็นชอบนั้นปัญญาเห็นชอบอย่างไรปัญญาเห็นชอบเป็นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาว่าปัญญาเห็นชอบเป็นอย่างไรธรรมาทิฏฐิคือความเห็นความสงบเป็นหลักคนเราจะไปจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนี่ก็ต้องเป็นความสงบเป็นหลักเขาถึงสมาธิมาธิก็หมดสงสัยคือสมาธินี่เขาหมดสงสัยมันไม่มีอะไรถ้าปฏิบัติจิตมันสงบแล้วก็หมดความห่วงใยความรักที่จะมีมาก็เป็นอันว่ามันก็หมดไปเพราะเห็นแล้วแก้แล้วขันห้าแก้ห้าห่อแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นนิจังทุกขังอนัตตาหมดทั้งแห้าห่อเลยคือหมดความสงสัยคือหมดความสงสัยตรงที่เราได้ปฏิบัตินั่นเองคนเราถ้าไม่หมดความทำไมจึงไม่หมดความสงสัยเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามจึงไม่หมดความสงสัยแต่ถ้าเราปฏิบัติตามก็หมดความสงสัยคำสอนพุทธเจ้าในคนที่ไม่เชื่อเนี่ยคือพวกประเภทที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคือไม่ได้ค้นคว้าตามคืออ่านตำนานตำรับตำราเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันก็ไม่ดับความสงสัยอะไรความจริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอกสังขารร่างกายนี่มันนำไปยึดไปติดเองมันเป็นของเราเพราะเราอาศัยอยู่มันมานานตั้ง5-60 ปีอะไรเงี้ยอยู่นานก็ยิ่งหลงมากคือพวกนี้พออยู่นานเท่าไหร่อายุมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลงมากไปยิ่งยึดตัวเองมากขึ้นเท่านั้นจึงว่าเราก็ต้องพิจารณาเพราะเราติดยึดมันตั้ง20 กว่าปีแล้วจะมาละให้หมดก็ต้องขยามละไม่งั้นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามีมากเลยมรรคแปดมีอย่างเนี้ยคือการปฏิบัติตามธรรมของสมาธิทำจิตสมาธิมากขึ้นก็เพราะทำได้ก็เพราะมีศีลเป็นองค์มรรคมีศีลเป็นหลักถ้าไม่มีศีลได้มาทำสมาธิไม่เกิดมันฟุ้งซ่านวุ่นวายมันเอาความสงบไม่ได้จิตมันกระสับกระส่ายแต่เมื่อมีสมาธิและปัญญาก็เกิดมีความเห็นถูกต้องคือมีความเห็นถูกต้องเพราะอะไรเพราะมันเห็นบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงพอสมาธินี่เป็นตัวตัดสินเรื่องบุญเรื่องเวรเรื่องกรรมก็ไม่เชื่อมาจากข้างไหนพอมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เชื่อทันทีคือรู้เห็นนะตามวาระที่พุทธเจ้าได้รู้เห็นพุทธายกก็พูดรู้ได้คือก็เห็นตามความเป็นจริงได้ใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรถ้าคนปฏิบัติก็ตามอริยสัจ4ได้ก็ถือว่านั่นแหละคือตัวปัญญาวันนี้คนเราไม่มีปัญญาก็หลงคนเราหลงเสียมากคือจิตมันหลงมากแต่มากมันอยู่กันมานานอ่ะอยู่กับสังขารนี่มานานอยู่มันตั้ง10 ปี20 ปี50 ปี60 ปีเพราะความอยู่เกินติดยึดเดี๋ยวมันก็เลยไม่อยากทิ้งเลยไม่อยากพิจารณาไม่อยากสลัดละไม่อยากจะปลงไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะวางเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่าเป็นของเราไอ้ความติดยึดนี่นะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเมื่อผิดหวังแล้วมันก็เสียใจมากพอกายนี้เป็นกายอื่นพอกายนี้เปลี่ยนแปลงไปคนเราก็จะทุกข์ระทมขมขื่นมีความผิดใจมีความไม่สบายใจแต่ว่าพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุนะท่านเห็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์คือความรัก
พื่อความรักคือความห่วงคือความหวง

คือความเสียดายอะไรเอาบ่อนั่นคือท่านบอกเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทุกข์เลยก็ต้องเสียใจเช่นรักมากก็เสียดายมากถ้าเสียไปเท่ากับเสียใจแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยก็มีเพราะอะไรเพราะรักเท่าชีวิตและรักมากกว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกให้สาวหาเหตุคือสมุทัยเมื่อปฏิบัติตามอมักแปดแล้วมีหลักสมาธิแล้วก็ลงตรงพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์เหตุที่คืออริยธรรมผู้เป็นผู้เห็นทุกข์เห็นความอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปโน่นนี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นทุกอย่างในความอยากที่มันเกิดสับสนเกิดความปรุงแต่งไอ้ความอยากตัวนี้มันทำให้ความอยากตรงนี้ทำให้เรามีทุกข์ทำให้สัตว์ทั้งปวงมีทุกข์เพราะมันมีความอยากความอยากมากๆมันก็ไปดิ้นรนเอานะสมัยก่อนเราคนเราเนี่ยโอ้โหหยุดยื้อต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตนก็พยายามไปขวนขวายหามาของพวกนั้นก็เลื่อนลอยหายจากเราไปอีกอ้าวก็ไปดึงรั้งให้กลับมาเดี๋ยวมันก็ไปเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราหรือว่าพระเจ้าจะบอกให้รู้เหตุทั้งทุกข์คือความรักคือความอยากถ้าไม่รักไม่อยากท่านบอกไม่มีทุกข์เลยก็จริงนะคนเราตัวคนเดียวถ้าเราไม่คิดจะไปอยู่กับใครมันเคยคิดเข้าร่มไม้ใช้คาใครมันก็สงบมันก็เป็นสุขแต่ถ้าเราไปหาเรื่องหาราวอยู่กับคนโน้นคนนี้พูดกับคนโน้นคนนี้มันก็เลยเป็นอันไม่สงบสุขท่านนั้นอย่างว่าพุทธเจ้าเห็นเหตุแห่งทุกข์คือเห็นสมุทัยคือความอยากความต้องการความปรารถนาความดิ้นรนของใจตัวเองนั่นแหละเป็นเหตุทั้งบ่อเกิดแห่งความทุกข์ที่จะดับทุกข์ได้ก็คือรู้เท่าทันไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดไม่ติดตามเรียกว่าสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคือมั่นต่อการรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราก็ทำอย่างนี้ขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันอะไรอ๋อในตัวสมุทัยหรอกหรือที่มันทำมาทั้งหมดนี่มันอยากทั้งนั้นเนี่ยมันตัวสมุทัยหรอกหรือนึกว่าเราทำคนทุกคนก็คิดว่าตัวเองทั้งหมดอยากได้นอนอยากได้นี่แล้วก็วิ่งไปหามาพอไม่ได้แล้วก็เสียใจเป็นทุกข์พอเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สงบใจเป็นทุกข์เล่าร้อนใจเพราะความไม่สมหวังเพราะสิ่งที่เรารักแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันทุกข์เพราะรักเพราะเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีทุกข์ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมากมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงคือเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดความสับสนของจิตไม่มีอะไรที่จะลงตัวได้ก็เรียกว่าความอยากมันสับสนอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นมันมีตัวอยากคอยปรุงแต่งคอยส่งเสริมให้ทำอยู่เรื่อยๆคือถ้าเราไม่ทำเริ่มก็ไม่ได้ขัดข้องมองใจคิดว่าจำเป็นจะต้องทำจึงว่าพระเจ้าได้ทรงเห็นทุกข์ในสมุทัยคือพระองค์เห็นทุกข์ในสมุทัยสัตว์ในความอยากเห็นทุกข์ในความอยากเห็นทุกข์ในความเหล่ายอมทุกข์ในความอยากนี่คือเรียกว่ามันมีอยู่ตลอดวันมันดีใจเสียใจไม่มีตลอดวันแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่เห็นทุกข์นะไม่เห็นทุกข์หรอกจะคิดว่าเห็นไม่เห็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นทุกข์เพราะไม่ได้สนใจคนที่ปฏิบัตินั้นจะเห็นทุกข์เพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าสมุทัยทำไมจึงต้องเรียกว่าสมุทัยสมุทัยนี่เป็นว่าเป็นที่อยู่ของใจเราเป็นที่อยู่ของใจเราเราก็ต้องพยายามรักษาพิจารณาความรู้สึกต่างๆออกไปก็คือว่าสมุทัยนี้เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ความอยากทั้งปวงในโลกนี้ความอยากมีอยากเป็นความอยากได้ความอยากเป็นมนุษย์อยู่ยังไงก็อยากเป็นมนุษย์อยู่งั้นญาติพี่น้องเป็นมนุษย์อยู่ไงก็อยากให้เป็นมนุษย์อยู่งั้นก็เมื่อทุกคนเราไม่เกิด

เป็นไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยไม่ยอมไปเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยความเข้าใจเขาจะเป็นยังไงความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วเนี่ยเขาจึงว่าตัวสมุทัยเราก็ต้องพยายามเอาความรู้เนี่ยคือองค์มรรคเนี่ยรู้จิตตัวเองอยู่เรื่อยพอสมาธิสมาธิก็คอยรู้จิตตัวเองจิตคิดดีคิดชั่วคิดราคะโทสะอะไรก็เกิดขึ้นก็ตามดูจิตพอดูแล้วก็ดับเพราะอะไรเพราะความอยากมันไม่มีมาดูเมื่อไหร่มันก็ดับไปดูเมื่อไหร่ก็ดับไปเพราะรู้ความอยากแล้วก็ไม่ปรุงตามเมื่อทุกข์ดับก็เป็นยังไงเมื่อทุกข์ดับก็เป็นนิโรธสัจคือดับแล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งก็เรียกเป็นนิโรธสัจฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นตัวปฏิบัติธรรมเป็นตัววิปัสสนาญาณอริยสัจ4เป็นตัววิปัสสนาญาณคือเห็นสมุทัยและเห็นทุกข์ในขันธ์5เห็นทุกข์ในรูปนามเห็นทุกข์ในขันธ์5ซึ่งเป็นตัวปฏิบัติธรรมเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเราของเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นจึงว่าอภิธรรมจริงๆเป็นตัวนำช่วยคนเราให้พ้นทุกข์ได้เร็วเพราะอะไรเพราะมีหลักที่ไม่ยึดกายไม่ยึดใจเพราะคนเรามันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะมันยึดกายของเราใจของเรามันยึดมั่นถือมั่นจนไม่มีอะไรเป็นสุขฉะนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะใจเรา

ะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่ได้มาบำเพ็ญกุศลตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในงานขึ้นปีใหม่ของปีพ.ศ. 2543หรือปี 2000 พุทธศาสนาเราเกิดเมื่อปี 2543 ปีแล้วก็คริสตศาสนาก็เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก็ห่างกัน500กว่าปีจึงเกิดคริสตศาสนาคริสต์พุทธศาสนาเมื่อ500ปีหลังพุทธเจ้านิพพานได้200ปีเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเผยแผ่16แคว้นแคว้นใหญ่ๆก็7ประเทศรวมทั้งหมดก็16แคว้นพระองค์ทรงเดินไปสอนด้วยพระบาทตัวเองไม่ได้ขี่รถขี่เรืออะไรเดินไปสอนสอนตั้งแต่ชั้นเทวดาก็ตั้งแต่ดาวดึงสอนอยู่3เดือนสอนพุทธมารดาเทศให้เทวดาทั้งหมดฟัง แล้วก็มาสอนมนุษย์อยู่45ปี45พรรษาแล้วหลังจากพุทธเจ้านิพพานได้200ปีก็มีกษัตริย์ที่มีบารมีชื่อพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกได้เกิดขึ้นมาเป็นพระเจ้าที่รวบรวมทั้ง16แคว้นเนี่ยเป็นแคว้นเดียวหมดเลย เป็นประเทศเดียวหมดเป็นประเทศที่เป็นชมพูทวีปก็รวมเป็นกษัตริย์องค์เดียวแล้วก็มีเจ้าเมืองต่างๆแล้วก็เอาธรรมพุทธเจ้าเนี่ยคือศีล5กับศีล8ไปเผยแพร่ตามชาวบ้านคนทั้งหมด16แคว้นเนี่ยให้ถือศีล5เป็นปกติให้ทุกคนเนี่ยถือศีล5อย่าฆ่ากันอย่าลักขโมยกันอย่าผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขากันอย่าพูดกร่อนหลอกลวงด่ากันหรือโกหกกันแล้วก็อย่าดื่มของมึนเมาจนเสพติดจนเป็นผู้มึนเมาที่ขาดสติจนไม่มีชีวิตที่จะอยู่กับครอบครัวอย่างเป็นสุขแล้วถึงวันโกนวันพระวันโกนก็หยุดการฆ่าสัตว์หยุดการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายหมูกาไก่อะไรเงี้ยก็หยุดฆ่าสัตว์เฉพาะวันพระจะไม่มีอาหารเนื้อสัตว์ขายวันพระคนจะกินอาหารเนื้อสัตว์ก็ต้องซื้อตั้งแต่วันธรรมดาแต่ถ้าวันพระนี่จะไม่มีก็ใช้การปกครองโดยศีล5เขาเรียกว่าเบญจศีลและเบญจธรรมคือให้เจริญเมตตาเบญจธรรมคือเจริญเมตตาเจริญไม่โลภเจริญสันโดษแล้วก็ศีลอุโบสถก็เกณฑ์ให้ทุกคนเข้าวัดคนที่ควรจะบวชก็ให้บวชอุปถัมภ์มีการทำพระไตรปิฎกจานพระไตรปิฎกออกมาเผยแพร่เมืองลังกาเมืองไทยเมืองพม่ามาในชมพูทวีปสมัยนั้นส่งสารไปทั่วไปถึงเปอร์เซียไปถึงปากีสถานอัปปากีสถานอิรักอิหร่านก็เป็นพุทธหมดจีนทิเบตไปยันรัสเซียเกาหลีญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซีย
เป็นพุทธศาสนาหมดที่ไม่ได้เป็นนั้นเป็นพวกเมืองโรคที่ยังไม่เจริญอย่างอเมริกานั้นยังเป็นพวกอินเดียแดงไม่เจริญพุทธศาสนาเข้าไปไม่ถึงพวกนั้นถือผีแล้วก็ไม่เป็นบุคคลที่ที่จะรับอริยธรรมพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกคนอินเดียแดงนั้นยังไม่ได้วัดพัฒนาเหมือนอย่างคนเอเชีย แล้วพุทธศาสนาก็เจริญอยู่ในยุคนั้นในภาคเอเชียเพราะว่าคนเอเชียนี่เป็นผู้ดึกดำบรรพ์ที่ถือวัฒนธรรมมาเก่าแก่พุทธศาสนาเจริญมากสมัยยุคพระเจ้าอโศกต้นโพที่มีอยู่บ้านเราเนี่ยก็มาจากอินเดียเป็นต้นโพที่ตรัสรู้พระเจ้าโศกก็ส่งต้นโพกับพระไตรปิฎกแล้วก็พระอรหันต์เมืองไทยก็ส่งพระหันมาสองรูปโสนอุตระสองรูปมาเผยแพร่แล้วก็ต้นโพมาพระไตรปิฎกมาพระไตรปิฎกนี่ก็สืบทอดมาแล้วคนไทยก็รับพระพุทธศาสนามาเมื่อ 2,300 ปี 2,500 ไม่ถึง 2,500 2,000 เท่าไหร่300กว่าปีพอพระเจ้าพุทธเจ้านิพพานได้200ปีพุทธศาสนาจึงมาถึงเมืองไทยดังนั้นเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยคนก็มีหลักธรรมปฏิบัติโดยช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนโดยครอบครัวเนี่ยอุปการะกันดีกว่าสามีแล้วก็ลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยย่อมอยู่กันอย่างสุขสบายมากเพราะว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่ไม่แตกแยกเป็นครอบครัวที่อุปการะกันชวนกันทำบุญชวนกันเข้าวัดชวนกันถือศีลชวนกันฟังธรรมแล้วก็มีเงินทองเหลือทำไมนั่นคนมีเงินทองเหลือเงินทองเหลือจะทำไงดีเอาใส่ข้อมือก็เหลือเอาใส่ข้อเท้าก็เหลือคนสมัยนั้นมีกำไรทองที่ข้อเท้าโยมเคยเห็นไหมเป็นห่วงห่วงอะใส่ข้อเท้าถ้าลูกคนรวยนี่ใส่กำไรเท้าถ้าจนก็ใส่กำไรเงินถ้ารวยก็ใส่กำไรทองข้อเท้าข้อมือแล้วก็ไปไว้ที่มวยผมอีกเป็นอะไรปิ่นทองเมื่อรวยแล้วคนสมัยก่อนมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้แต่งตัวกันมีความสุขในการมีเงินมีทองก็เหลือก็เอาไปสร้างวัดเอาเงินทองเนี่ยเอาไปสร้างวัดแล้วก็สร้างวัดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาที่อินเดียก็เจริญมากนะโยมถ้าโยมไปเหยียบย่างที่อินเดียจะเห็นเลยว่าเขาสามารถสร้างเจดีย์เนี่ยสันจิตเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากใหญ่กว่าเมืองไทยหลายร้อยเท่าหลายเท่าอยุธยาสุโขทัยแล้วว่าใหญ่เนี่ยไปเทียบเขาสมัยพระเจ้าโศกเนี่ยเราเทียบไม่ได้เลยนะเพราะเขาทำรุ่งเรืองกว่าเรามากมายภูเขาแต่ละลูกเนี่ยเขาแกะเป็นวัดเลยนะเขาแกะภูเขาเป็นวัดเลยอัศจรรย์มากแล้วพุทธรูปก็ใหญ่ที่เขาแกะรุ่นหลังเนี่ยที่บอมเบย์เนี่ยเขาดึงไว้ขึ้นเลยพุทธรูปหน้าตักยาวต้อง20ร่วม20ประมาณ20เมตรนะฮะโอ้ยใหญ่มากเลยพุทธรูป จมอยู่ในที่ทะเลเนี่ยทุกวันนี้รัฐบาลอินเดียก็ยังเอาขึ้นไม่ได้เลยพุทธรูปใหญ่แล้วก็พระใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่ประเทศ อยู่ที่ประเทศอะไรอิหร่านอิหร่านนี่มีพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกเขาแกะทั้งภูเขาหรือคนอิหร่านคนอิหร่านนับถือพุทธศาสนาตอนนั้นเขาแกะเอาภูเขาแกะเป็นพุทธรูปใหญ่โตมากแล้วตอนหลังพระอิสลามเข้ามาก็ทำลายพุทธรูปหมดแต่ว่าทำลายพระองค์นั้นไม่ได้เพราะเอาภูเขาทั้งลูกเลยทุกวันนี้ก็ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออยู่ที่อิหร่านเขาแกะทั้งภูเขาพุทธศาสนานี่ที่เจริญสมัยก่อนก็คือการปกครองครอบครัวอยู่เป็นสุขไม่ครอบครัวคือมีศีลธรรมแล้วเหลือเงินทองก็เอาไปสร้างวัดกันไปสร้างวัดก็เหลืออีกนะเหลือสร้างวัดเนี่ยเอาไปหล่อพระพุทธรูปทองคำบ้าง
ทำเป็นฉัตรเจดีย์ทองคำบ้างเอาทำคือสมัยก่อนเนี่ยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้จนถึงกับเอาไปใส่ในพุทธศาสนาและแถมไปฝังดินก็ยังเหลืออยู่ฉะนั้นไม่ใช่ว่าพุทธศาสนานี่นับถือแล้วยากจนสมัยก่อนนี่คนทำบุญก่อนรวยคนสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยนี้ให้รวยก่อนจึงทำบุญแต่คนสมัยก่อนทำบุญก่อนรวยทำเลยเกิดมาทำบุญเลยไม่ได้รอว่ารวยเลยจึงค่อยทำจนก็ทำคนสมัยก่อนไม่เรื่องทำบุญไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจนและรวยเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องตักบาตรทำบุญต้องถือศีลฟังธรรมต้องถือว่าบุญนี่เป็นคนรวยในใจจะต้องทำก่อนอย่างอื่นแต่คนยุคนี้ต้องมีเงินก่อนรวยก่อนจึงทำบุญก็ถือว่ายังล้าหลังอยู่ฉะนั้นพุทธศาสนาสมัยก่อนเนี่ยคนทำบุญยิ่งทำยิ่งรวยไม่มีคนจนเพราะอะไรเพราะคนสมัยก่อนนี่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในศีล5สมบูรณ์อยู่ในศีล8สมบูรณ์จึงว่าทำแล้วก็ไม่จนมาต้อง 2,000 กว่าปีนะโยมคิดดูสิโยมเพิ่งมาจนเมื่อปี2ปีนี่เองโยมเนี่ยมาขึ้นเราเพิ่งมาจนที่ว่าจนคือตอน IMF เข้ามานี่เองเนี่ยเราบอกคนไทยจนแต่ที่จนนั้นไม่ใช่อะไรหรอกจนเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเท่าที่เรามีอยู่เราทำเกินฐานะของเราเองโดยมากคนที่ล้มละลายก็คือไปกู้เข้ามานั่นเองถ้าไม่กู้เข้ามานี่จะไม่มีใครล้มละลายเลยอย่างคนบ้านนอกเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะเขาก็อยู่ได้อย่างสบายถือเขาจะจนแต่เขาก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาก็อยู่ได้ฉะนั้นจึงว่ายุคนี้สมัยนี้เราก็คงจะต้องเอาพุทธศาสนาเนี่ยมายืนเป็นหลักมาเป็นหลักปกครองตัวเราและครอบครัวเราบ้างเพราะเราทิ้งพุทธศาสนากันไปจนจะหมดอยู่แล้วเพราะเราคิดว่ารวยแล้วจึงค่อยทำบุญแต่ที่จริงแล้วเราไม่ต้องมีเงินการทำบุญไม่จำเป็นต้องมีเงินทำใจปฏิบัติใจการมีศีลนี่ไม่จำเป็นต้องมีเงินการอยู่กันอย่างไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทอาฆาตกันอยู่กันอย่างเป็นผู้ให้เนี่ยอยู่กันอย่างเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทำบุญคือทำใจกันก่อนการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีเงินก็ศึกษาได้และประพฤติปฏิบัติได้คนมีศีล5เนี่ยลองสิฮะศีล5เนี่ยถ้าถือไปแล้วถ้ามันจะจนก็ต้องจนเป็นวิบากของตัวเองแต่ที่จริงแล้วศีลเนี่ยไม่จนมันจะเกิดความเมตตาธรรม

เกิดความเมตตาธรรมในครอบครัวและในหมู่คณะและในหมู่ญาติด้วยกันก็จะสงสารกันการเกื้อกูลการให้กันมันจะเกิดขึ้นดังนั้นจึงว่าโรคนี่จะอยู่ได้ก็คือการมีความสงเคราะห์ซึ่งกันและกันต้องเมตตาธรรมต่อกันไม่ทอดทิ้งกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหลือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าธรรมะเหลือเมตตาไว้ให้พวกเราเนี่ยได้กรุณากันเอาไว้กรุณาอะไรกรุณาช่วยตัวเราเมื่อเรามีทุกข์ก็ขออย่าให้มันมีทุกข์เพื่อกรุณาใจเราให้มันดับทุกข์ให้มันสงบสุขและกรุณาตัวนี้ก็คือว่าเมื่อเรามีความสุขแล้วก็กรุณาช่วยคนอื่นด้วยตัวกรุณานี่เรามีไหมถ้าตัวกรุณานี่มีนะโรคนี้จะมีคนช่วยกันดีขึ้นอย่างเช่นว่าน้ำท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีหนาวก็ดีเนี่ยถ้าตัวกรุณาไม่มีนะจะไม่เกิดขึ้นเลยตอนนี้เรามีเมตตาจริงเราสงสารเขาเหลือเกินเนี่ยตาวสงสารคนน้ำท่วมแต่เรามีแต่เมตตาแต่เราไม่มีกรุณาก็ไม่สำเร็จพอเราสงสารคนหนาวแต่บอกสงสารจังแล้วเขาหนาวตายแต่เรามีแต่เมตตาแผ่เมตตาให้เขาก็ยังไม่หายหนาวเราต้องมีกรุณาด้วยว่าเรามีเสื้อผ้าของเราหรือผ้าห่มของเราเก่าก็ดีใหม่ก็ดีพอที่จะให้เขาได้เราก็เอาไปไว้ที่ใดที่หนึ่งที่เขาส่งไปให้แก่คนหนาวนี่แหละกรุณาช่วยตัวเองพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยนี่ตัวกรุณาพอเราช่วยเสร็จแล้วปุ๊บพอเอาผ้านี้ส่งไปให้แก่คนหนาวได้หรือเอาไปส่งกับคนที่เขาเดือดร้อนได้มุทิตาพลอยดีใจเลยโอ้เราดีใจจังเลย เสื้อกันหนาวผ้าห่มกันหนาวเราถึงคนหนาวแล้ว เขาเอาไปส่งให้แก่คนที่หายเขาได้รับแล้วเขาหายหนาวได้ห่มได้นุ่งแล้วมุทิตาพลอยดีใจเลยเกิดขึ้นแก่เราเลยเราดีใจที่เราได้ช่วยเขาไอ้ตัวดีใจนี่เขาเรียกเป็นตัวกุศลเป็นตัวบุญที่ไม่หมดเลยกินไม่หมดเนี่ยรวยละนี่คือคนรวย มุทิตาพลอยดีใจเมื่อช่วยเขาได้แล้วเกิดความดีใจนี่เขาเรียกรวยแต่เมตตาอย่างเดียวมันยังรวยไม่ได้นะเพราะไม่มีกรุณาไม่มีการให้ไม่มีการช่วยเมื่อช่วยเสร็จแล้วจึงเกิดมุทิตาคือพลอยดีใจพอดีใจมากมากขึ้นก็ใจก็สบายก็เฉยคราวนี้เราช่วยเขาพ้นทุกข์แล้วเขาไม่หนาวแล้วเขาไม่หิวแล้วเราก็อุเบกขาดังนั้นเมื่อเราตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกเมื่อคนเราตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4เมื่อแตกดับตายไปจากโลกมนุษย์นี้ย่อมไปสู่สุคติในที่สบายย่อมจิตใจของพวกนั้นย่อมลื่นเลิงบันเทิงในสวรรค์เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนมีวาสนามากมีทานมากมีศีลมากมีปัญญาสติปัญญามากมีบริวารมากไม่เป็นคนอภัพอับจนเพราะเป็นคนเจริญธรรมประจำใจคือตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ทีนี้ถ้าเราไม่เจริญธรรมตรงนี้พวกเราก็ขาดบางคนไม่เมตตาเสียด้วยซ้ำไปใครจะยังไงก็ช่างขอให้ฉันมีกินฉันใครจะเดือดร้อนก็ช่างฉันก็ไม่เดือดร้อนก็แล้วกันคนอื่นหนาวฉันไม่หนาวคนอื่นหิวฉันไม่หิวเขาเรียกคนไร้เมตตาเห็นแก่ตัวก็เกิดมาชาติเดียวได้สบายชาติเดียวแต่ไม่ได้สร้างบุญกุศลต่อไปเลยท่านั้นจึงว่าเราจึงพุทธศาสนาเมื่อสมัย 2,000 กว่าปีนั้นพระเจ้าอโศกและเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเอาธรรมมาปกครองคนคนก็จึงไม่จนเนี่ยเพราะมันมีคนช่วยซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจึงได้เจริญวัดวารามนี่เต็มไปหมดมีวัดวาอารามมากทุกวันนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยวัดก็จะเริ่มหมดไปคนจะไม่สร้างวัดแล้วเพราะคนเราตำหนิติเตียนการสร้างวัดตำหนิติเตียนการทำบุญตำหนิติเตียนการรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยคนก็จะกลัวข้อหานินทาใครว่าเข้าวัดแล้วเป็นคนแก่ใครเข้าวัดเป็นคนไม่ทันสมัยเนี่ยคนก็จะกลัวคนเข้าคนก็เลิกเข้าวัดคราวนี้คนก็ทิ้งพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็หมดไป

แต่พวกเรานี่โชคดีนะใครว่าเราก็เข้าวัดใครว่าเราเป็นไงเราก็เข้าวัดเราถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสละราชสมบัติออกบวชนะคิดดูสิเป็นพระมหากษัตริย์สบายที่สุดแต่พระองค์ทรงเสด็จลาออกบวชหนีออกบวชเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ทรงมาภิกขาจารย์ทานอาหารกับชนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยซึ่งอาหารชาวบ้านธรรมดานี่ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นท่านก็ทำได้ก็ถือว่าพระองค์ทรงเสียสละได้เราก็เสียสละได้การนอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านอนยังไงนอนในป่านอนโคนไม้อย่างเงี้ยท่านก็เสียสละให้พวกเราดูพวกเราก็นอน

อะไรอย่างเงี้ยท่านก็เสียสละให้พวกเราดูพวกเราก็นอนตามท่านได้เสียสละตามท่านได้เพราะว่าท่านทำมาก่อนเราฉะนั้นเรื่องในวันปีใหม่เนี่ยนะปีใหม่เนี่ยปีนี้พี่คนก็ตื่นเต้นว่ามันมีปีของ2000ว่าคนจะพ้นจากตรงนี้ไปแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าถ้าเป็นทางคอมพิวเตอร์ก็ว่า Y2K นี่ถ้าแก้คอมพิวเตอร์ไม่ตกไฟก็จะดับหมดโลกก็จะมืดอันตรายอันตรการที่ว่ามืดมิดไปคนก็ตกใจกลัวเงินทองก็จะบัญชีก็จะลบหายเบิกกันไม่ได้จะวุ่นวายกันทั้งโลกแต่ก็ต้องเชื่อนะว่ามนุษย์เขามีกรรมถ้าเขามีกรรมมากเขาก็ลงโทษให้เขาเดือดร้อนมากถ้ามีกรรมน้อยเขาก็ลงโทษเขาน้อยฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้มนุษย์เขามีปัญญานะมนุษย์เขามีปัญญาเขาหาทางพ้นทุกข์ได้หรือว่าเขาหาวิธีออกได้ฉะนั้นก็คงไม่ทำอะไรให้มืดมนไปได้ฉะนั้นจึงว่าไม่เป็นเรื่องที่จะต้องน่ากลัวอะไรเพราะยังไม่ถึงจุดจบของโลกฮะโลกนี้ยังมีความเจริญทางวัตถุไปอีกนานโน่นมนุษย์เริ่มใจบาปหยาบช้าอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ไม่รู้จักบำคุณคุณโทษอ่ะโน่นมนุษย์จะมืดมนุษย์จึงจะมืดฮะจะไม่มีอะไรเลยในยุคของคนที่ทำบาปกันมากแต่ถ้ามนุษย์ยังทำบุญทำกุศลมีเมตตาตั้งอยู่ในคุณธรรมก็ดีมนุษย์ยังสว่างอยู่ยุคของนี้ตอนนี้ว่ายังเป็นยุคสีวิไลอยู่ฮะมนุษย์ก็ยังพอที่จะบำรุงกันไปได้แต่เรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยบางคนตอนนี้ถ้ามีการเชื่อน้อยเนี่ยคนก็จะห่างไกลจากบุญกุศลเขาก็จะมืดนะถ้าเขาห่างไกลจากความเชื่อของบุญบาปเนี่ยแต่ถ้าเขาเชื่อบุญบาปแล้วเขาก็จะสว่างใจเขาก็ไม่มืดแล้วคนเราถ้าไม่เชื่อบุญบาปแล้วเขาไปทำบาปแล้วเขาก็จะมีทุกข์เขาก็จะไปทรมานชีวิตของเขาไม่มีความสุขแต่ถ้าเขาทำบุญจิตใจเขาก็จะเบิกบานเขาก็จะมีความสุขในชีวิตของเขาเขาก็จะภูมิใจตัวเขาว่าเขาทำดีไว้พอแล้วเขาทำอะไรไปมากแล้วฉะนั้นปีใหม่นี้คนอยากได้อยากรวยคนอยากรวยคนอยากโชคดีคนอยากได้อะไรอะไรที่ตนเองคิดได้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงเราก็ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจในหลักธรรมพุทธเจ้าเจ้าบอกเราทำอะไรของเราไว้แค่ไหนเราก็จะได้แค่นั้นเรายอมรับสิ่งที่เราได้ดีกว่าอย่าไปเอาสิ่งที่มันเกินไปเหมือนบางคนเนี่ยจริงๆก็เกิดความโลภจนเกินไปไม่คิดถึงบุญตัวเองถึงกับการไปลงทุนที่ไปเล่นการพนันอย่างเงี้ยลงทุนไปเท่านี้แล้วจะเอาเท่านั้นเราก็จะไปคิดอย่างนั้นคิดว่านำพักนำแรงน้ำจิตน้ำใจที่เราหามาได้เนี่ยดังนั้นบริสุทธิ์กว่าสบายใจกว่าอย่าไปคิดลบโมโทสันจนถึงกับเสี่ยงทายจนหมดเนื้อหมดตัวแค่มาทำบุญครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เก็บเอาตรงนี้ไว้ก็แล้วกันอย่าคิดว่าบุญนั้นจะต้องทำให้มากเกินกว่ากำลังตัวเองบางคนทำมากแล้วเดือดร้อนก็มีทำจนเดือดร้อนทำเกินฐานะตัวเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำบุญเนี่ยทำให้ใจสบายทำไม่ให้เดือดร้อนไอ้ที่ทำนั้นมันเป็นของเราก็จริงแต่เราก็ทำเท่าที่เราจะพอจะทำได้ไม่ใช่ทำเกินฐานะทำกำลังตัวเองฉะนั้นปีนี้ปี2000มันก็ไม่มีอะไรหรอกเราก็สำรวจดูปีที่แล้วก็แล้วกันโยมปีที่แล้วโยมเป็นยังไงเป็นหนี้เขาไว้เท่าไหร่ปีที่แล้วปีกำไรเท่าไหร่ปีที่แล้วนี่ลูกว่าง่ายสอนง่ายไหมสามีเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงปีที่แล้วโอ้ดีปีที่แล้วนี่ดีปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่เป็นหนี้เขาว่าเอ๊ะปีหน้าเนี่ยมันดอกว่าก็ต้องเป็นหนี้เราสำรวจปีที่แล้วนี่เป็นครูเราว่าปีที่แล้วเราไม่เดือดร้อนปีต่อไปก็ยิ่งดีขึ้นแต่ปีเดือด

ที่แล้วเดือดร้อนปีนี้ก็จะต้องเดือดร้อนก็ต้องพยายามระวังว่าอย่าให้มันเดือดร้อนอย่างปีที่แล้วต้องพยายามฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันไม่ใช่ว่าพ้นปี2000ปีพ้นปีที่แล้วไปแล้วเนี่ยปีหน้าเราคงจะหลุดพ้นอะไรทุกสิ่งอย่างไม่ใช่นะมันจะเป็นกรรมสืบเนื่องกันต้องคิดว่าปีที่แล้วเราดียังไงปีต่อไปก็จะต้องดีมากขึ้นปีที่แล้วเราไม่ดีปีนี้เราต้องแก้ตัวใหม่จะไปคิดว่าปีที่แล้วไม่ดีปีนี้คงจะดีต้องแก้ไขสิ่งที่บกพร่องที่เราทำไว้ในปีที่แล้วมาวันคืนล่วงไปนี่เราจะต้องพยายามแก้ไขตัวเราไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันล่วงเลยไปโดยต้องไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ตอนนั้นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงว่าหลักศีล5เนี่ยเป็นหลักปฏิบัติตัวที่ดีที่คบกันได้เลยนะไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำเท็จไม่มูดจาเหลวไหลอันนี้เป็นหลักปกครองของการอยู่ด้วยกันได้อย่างดีที่สุดฉะนั้นคนเราจึงว่าเราจะต้องปกครองอยู่ด้วยกันอย่างการพูดจาที่เป็นประโยชน์ต่อกันฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นมิตรที่แท้เป็นเพื่อนที่แท้เนี่ยขอให้ถือศีลข้อนี้สัมมาวาจาเจรจาชอบคนเราถ้าเจรจาไม่ชอบแล้วเนี่ยจะไม่มีความสุขเลยจะไม่มีความเชื่อถือกันได้เลยและจะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเลยฉะนั้นศีลธรรมตรงนี้จึงปกครองพวกเราได้ขอให้สำรวมปีที่แล้วนี่เราเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนโกรธเร็วเป็นคนโกรธง่ายเป็นคนพูดจาหยาบเป็นคนชอบหาเรื่องกับคนโน้นคนนี้ทะเลาะกันในบ้านตลอดเนี่ยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายเขาบอกปี2000เนี่ยมันจะดีแล้วก็ต้องเลิกละต้องพยายามไม่ใช้วาจาหยาบคายไม่ไอ้อีมึงกูไม่ชวนทะเลาะกับใครพยายามอุเบกขาพยายามสงบพยายามแก้ปัญหาที่ใจของเราแก้ที่ปากของเราว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้เองต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ได้เราจึงจะมีความสุขอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเมาจนลืมครอบครัวเนี่ยกินเหล้าจนเมาลืมครอบครัวเสียเงินเสียทองเพราะการกินเหล้ามากอ่ะทีนี้เราต้องคิดว่าไม่ดีต้องพยายามเลิกให้ได้เมานี่จนทั้งกายจนทั้งใจยิ่งจนใหญ่จนตะกายอย่างเดียวใจไม่จนก็พยายามเลิกเมาให้ได้ก็จะเป็นตัวอย่างของลูกที่ดีถ้าเราเสพติดเราต้องก็ปีนี้ต้องเลิกให้ได้เสพติดหรือถ้าเราเล่นการพนันปีนี้เราต้องเลิกเล่นการพนันให้ได้เพราะการพนันในผีสิงใครแล้วก็หมดตัวทุกคนไม่มีความเจริญเลยต้องคิดอย่างนั้นนะถ้าเราเป็นพวกนักปฏิบัติก็ปีที่แล้วเนี่ยเรายังภาวนาน้อยยังไม่ค่อยสงบเลยยังมีเวลาเข้าวัดน้อยปีนี้ต้องทำใจให้สงบให้มากๆจะได้พุ่งสั้นน้อยลงจิตเราจะได้ผ่องใสเบิกบานเราจะได้กินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเราพอแล้วอย่างอื่นเราก็พอแล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงจะให้ใจของเราสบายให้ได้ก็มามองด้านจิตใจของตัวเองการปรับปรุงตัวเองก็คือการก้าวหน้าขึ้นไปสู่การปฏิบัติเท่านั้นเองจะปีไหนก็สุดแต่ไม่ใช่ว่าปีนี้ฉันทำบุญแล้วฉันทำบุญวันที่หนึ่งแล้วต่อไปฉันสบายตลอดปีไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมนะเราทำบุญวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองก็ต้องทำวันที่สามก็ต้องทำต้องทำไปตลอดปี2000ต้องทำปีตลอดปี2000นี้หรือต้องทำไปตลอดปี2543จนครบสมบูรณ์ถ้าเราทำบุญครบปีหนึ่งสมบูรณ์เนี่ยเราจะได้บุญมากเลยว่าปีนี้2000นี่เราไม่เคยทะเลาะกับใครเลยเราไม่เคยพูดคำหยาบคำจากับใครเลยเราไม่แตะต้องน้ำเมาเลยเราไม่แตะต้องการพนันเลยเราเป็นคนที่รู้จักเก็บเงินเก็บทองได้ดีกว่าเก่ามากมายรู้สึกว่าเราเริ่มมีชีวิตชีวาที่ดีขึ้นเราก็น่าจะภูมิใจว่าปีนี้ให้คุณมากโทษไม่มีปีนี้มีแต่มงคลปีนี้มีแต่คุณโทษไม่มีเลยคนอื่นเขาเดือดร้อนก็สงสารแต่เราช่วยเขาไม่ได้แต่เราเนี่ย
ไม่เดือดร้อนเพราะปีนี้เราพัฒนาจิตใจเราดีขึ้นสงบมากขึ้นไม่เร่าร้อนไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายก็มามองเลยว่าเพราะอะไรเพราะเราทำบุญทั้งปีเลยไม่ใช่ปีหน้าเราก็ให้ทำอีกทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงจะทำบุญแต่ปีนี้เราทำทั้งปีสงบกายวาจาใจทั้งปีนี้ถือว่าถ้าทำได้อย่างนี้นะช่วยชีวิตนี้เราจะไม่ลำบากเลยถ้าเราทำแต่บุญกุศลแต่คนที่เดือดร้อนโดยมากเนี่ยก็ทำปีหนึ่งครั้งเดียวใจเขาก็สบายเพียงวันเดียวเข้าวัดเพียงวันเดียวก็สบายเพียงวันเดียวเข้าวัดปีหนึ่งครั้งเดียวก็สบายเพียงครั้งเดียวแต่คนสู้คนที่เข้าวัดทั้งปีไม่ได้ทำใจทั้งปีไม่ได้ถือเราจะไม่มาวัดแต่เราก็เอาธรรมะไปไว้ที่บ้านเอาน้ำใจที่ดีไปไว้ที่บ้านไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันไม่พูดจาก้าวร้าวกันไม่ดูถูกกันไม่เหยียบย่ำน้ำใจกันไม่พูดจาให้ทำลายจิตใจกันเท่านั้นก็ถือว่าปีนี้เป็นปีมงคลคนก็จะมีความเจริญคนเราเจริญตรงที่การแสดงออกตรงนี้นะคนไหนธรรมดากันอยู่ทุกวันมันเจริญไม่ได้มันแช่งกันอยู่ทุกวันเจริญไม่ได้พูดคำหยาบทุกวันเจริญไม่ได้โรคนี้เจริญไม่ได้มันต้องเป็นสัมมาวาจาต้องเจรจาชอบเหมือนพระเนี่ยต้องสวดมนต์กันทุกวันเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าต้องให้สวดมนต์ทุกวันก็เพื่อต้องการให้กล่าววาจาที่เป็นมงคลเนี่ยสวดมนต์เช้าก็ยังไม่พอต้องสวดมนต์เย็นอีกสวดมนต์เย็นยังไม่พอให้เดินจงกรมให้ทำสมาธิอีกต้องให้ทำใจให้ดีขึ้นอีกก็ต้องการให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปทำบาปฉะนั้นเราเป็นชาวบ้านเนี่ยยิ่งเจอปัญหาหนักกว่าพระเจอคนพูดไม่ดีเยอะเจอคนทำไม่ดีเยอะแล้วเราจะทำตามเขาได้ยังไงเขาพูดไม่ดีเราพูดตามเขาเราก็เสียเขาทำอะไรไม่ดีเราทำตามเราก็เสียเขาด่าเราก็ด่าเขาเล่นเราก็เล่นเขากินเราก็กินก็กลายเป็นเราก็เลยกลายเป็นตามเข้าไปเราก็เลยเสียคนเขากินเราไม่กินเขาเล่นเราไม่เล่นเขาด่าเราไม่ด่าเขาแช่งเราไม่แช่งเราต้องเจริญสติตลอดเวลาว่าเราต้องเป็นคนมีสติต่อไปนี้จะไม่ด่าใครจะไม่แช่งใครจะไม่ทะเลาะกับใครจะสงบกายวาจาใจให้เรียบร้อยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวดีกว่าที่ว่าธรรมทานนะธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงคือคนพูดจาดีๆเนี่ยคนพูดจาไพเราะคนพูดจาอ่อนหวานคนพูดจาสุภาพคนพูดจาชักชวนคนทำความดีทั้งหมดยิ่งกว่าให้ทานทั้งหมดทานอะไรก็ไม่เท่ากับทานน้ำใจทานด้วยการชักชวนคนทำดีพูดดีอาตมาก็คิดว่าปี 2000หรือปี2533เนี่ยก็คือจะได้อะไรก็คือได้ที่ใจเราจะได้อะไรก็คือได้ที่เราทำใจของเราให้เป็นและอย่างก็เราจะสังเกตตัวเราว่าจะเจริญไม่เจริญก็ดูที่ใจเราว่าเรากำลังพัฒนาไปถึงไหนปีนี้ไม่มีเรื่องราวกับใครเลยไม่ทะเลาะกับใครเลยไม่มีปัญหากับใครเลยในปีนี้ใจดีขอปรับปรุงอย่างนี้ก็จะดีขึ้นแล้วเราก็สงสารในโลกเนียนโยมตอนนี้คนมีทุกข์เยอะตอนนี้นะคนที่มีสุขก็มีนะคนที่มีสุขคือคนสบายใจนะคนมีสุขก็คือคนสบายใจก็พวกศีลธรรมเนี่ยพวกมีสุขคนที่มีทุกข์ก็มีเมื่อวานเนี่ยตมาไปเที่ยวที่โคราชมาน่ะเด็กๆกันน่ะหน้าแตกหมดผิงไฟกันหน้าเนี่ยเป็นรอยเหมือนขนาดเด็กๆเนื้อละเอียดนะเขาไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้านุ่งกันแต่ดูแล้วชีวิตของเขาก็อยู่อย่างอิสระจริงแต่ว่าอุปกรณ์การเป็นอยู่ของเขาไม่มีคนหมู่บ้านหนึ่งก็มีประมาณ 20% ที่พอมีจะกินอีกตั้ง 60-70% นั้นไม่มีรับจ้างเขาเนี่ยแต่ที่จริงแล้วบางทีตมาก็มามองจงจุดกรรมเหมือนกันว่า
บางคนเนี่ยมันเหมือนมีกรรมเป็นกระแสกรรมที่เขาต้องมาเกิดอย่างนั้นเหมือนบุญที่เขาทำไว้ไม่สมบูรณ์นะฮะเขาทำไว้ไม่สมบูรณ์เขาคงรักษาศีลไม่สมบูรณ์เมื่อชาติก่อนเขาคงให้ทานไม่สมบูรณ์เมื่อชาติก่อนเขาคงไม่ได้แสวงหาการช่วยเหลือคนเมื่อเขาเปิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ช่วยเหลือคนไม่ใช่ช่วยเหลือสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากรรมนั้นจึงซัดให้เขาไปอยู่ในที่ลำบากต้องไปทุกข์ต้องไปทรมานต้องไปมองไม่ออกว่าอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนี้เรามาดูแล้วถ้าเราเชื่อกรรมเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเรามั่งเราก็ทุกข์นะเรามั่งเราก็ทุกข์ไม่มีทางออกไม่มีทางแก้เลยแต่ถ้ากว่าจะเข้ามาหาศีลธรรมได้นี่ถือว่าคนนั้นมีบุญนะถ้าในชาตินี้เกิดมาเข้ามาถึงศีล5ได้ศีล8ได้เข้าถึงศีลธรรมได้เนี่ยคนนั้นมีบุญมีบารมีได้กลับใจได้แก้กรรมได้แต่ถ้ายังเมายังมึนยังไม่มีรู้ทางประพฤติปฏิบัติเลยเนี่ยก็ถือว่าเหมือนคนที่ยังหาโอกาสไม่ได้แต่อย่างไรเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาในชาติเนี่ยขอให้รู้จักธรรมะพุทธเจ้านะให้รู้จักการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้รู้จักทำสี่ประการนี้ให้ได้ให้รู้จักเบญจศีลเบญจธรรมให้ได้ก็ยังถือว่าเป็นคนได้มีโอกาสทำความดีในชาตินี้แต่ถ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วเราก็น่าเสียดายนะว่าก็ต้องไปต่อสู้ชีวิตอย่างนั้นก็น่าสงสารก็เอาไปผ้าไปแจกอาตมาไปแจกไงโยมไปแจกคนละผืนน่ะมันก็เลยไม่พอก็ทุกคนก็ไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มอ่ะก็เลยไปแจกคนละผืนเลยแจกไม่พอหมู่บ้านคนมามากกว่าที่จะมารับเสื้อผ้าเรามากกว่า

ที่บอกนี่ก็ให้โยมดีใจนะที่โยมเอาผ้ามาปัจจัยเมื่อคราวที่แล้วมาให้พวกที่วัดไว้เนี่ยนะแล้วก็ไปสั่งเสื้อผ้ามาแล้วก็ผ้าห่มมาก็ไปแจกเขาได้เขาดีใจกันก็เขาได้รับไปแล้วโยมแต่เขาไม่พอทำยังไงดีคืออย่างอีกอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยเราก็แจกแค่ปีเดียวตอนนี้การแจกผ้าเนี่ยก็ขอให้แจกหน้าให้หาผ้าหน้าร้อนดีกว่าปีหน้าเนี่ยควรจะเอามาตั้งแต่เดือนมีนาเมษาก็เอาผ้าห่มผ้ากันหนาวมาเดือนเมษาจะถูกแล้วก็เตรียมไว้แต่ปลายปีพอปลายปีเราก็ไปแจกจะได้ผ้ามากขึ้นนี่ราคา75บาทผ้าห่มผืนนึงกลายเป็น100นึงเสื้อ50บาทกลายเป็นตัวละ100เนี่ยเรามาซื้อผ้าหน้าหนาวแพงนะนั้นก็อยากจะให้พอแต่มันมีอยู่คนที่น่าสงสารนี่ก็เขาน่าสงสารจริงๆนะเขาไม่มีจริงๆก็เขาน่าเห็นใจอย่างพวกเรานี่อย่างญาติโยมที่มานี่มันก็ถือว่ามีบุญแล้วที่ไม่เดือดร้อนอย่างพวกเขาเขาก็เลือกที่เกิดไม่ได้นะเขาก็อยากไม่อยากจนเราไม่มีใครอยากจนอยากสบายทุกคนแต่ก็นึกอีกทีว่าปัญญาเนี่ยปัญญาทรัพย์ปัญญากับทรัพย์เนี่ยก็ให้เลือกปัญญาดีกว่านะขอให้มีปัญญาดีกว่าถือไม่มีทรัพย์ก็ขอให้มีปัญญาก็ปี2000นี้ก็คงจะอะไรอะไรก็คงดีขึ้นโยมนะอะไรก็คงดีขึ้นถ้าทุกคนใจดีขึ้นนะอาตมาดูแล้วว่าทุกคนก็คงจะดีคงไม่เหมือนปีที่แล้วหรอกเพราะว่าคนไทยเนี่ยทำบุญกันมากถ้าทำมากสังเกตว่าประเทศไหนเนี่ยมีคนใจบุญมากเนี่ยภัยพิบัติจะน้อยลงแต่ถ้าประเทศไหนใจบาปหยาบช้าไม่เอาศีลธรรมภัยพิบัติจะมีมากประเทศนั้นสังเกตดูนะเมืองไทยเรานี่ภัยพิบัติจะน้อย

ากเลยเพราะว่าพระก็มากโยมก็ใจบุญกันมากวัดก็ต้องหลายหมื่นวัดฉะนั้นถึงว่าภัยพิบัติจะเกิดกับคนมีบุญได้คนมีบุญเนี่ยภัยพิบัติจะน้อยแต่ประเทศที่มีภัยพิบัติมากโดยมากคนจะใจบาปหยาบช้ากันมากธรรมชาติเขาก็ลงโทษเหมือนเคยไหมคนฟ้าผ่าไงโยมคนฟ้าผ่าคนแผ่นดินไหวไฟไหม้เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าเมื่ออดีตชาติเนี่ยบุคคลพวกนี้เคยฆ่าสัตว์เคยเบียดเบียนสัตว์เคยทำร้ายสัตว์ไม่เคยเมตตาต่อสัตว์เจอสัตว์ก็ฆ่าเจอสัตว์ก็เบียดเบียนแล้วคนพวกนี้จะเกิดมาในชาติต่อไปเมื่อทรมานสัตว์จะเป็นสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์ประเสริฐก็ดีบางคนทุบตีพ่อแม่ก็มีทุบตีพระอรหันต์ก็มีทุบตีพ่อแม่ก็มีทุบตีคนมีคุณก็จะเกิดมีกรรมให้ลำบากในเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์น้ำท่วมไฟไหม้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุตายอายุสั้นพันตายเร็วพวกนี้พวกประเภทที่ไม่ได้เจริญเมตตาเป็นพวกเบียดเบียนสัตว์จะได้รับกรรมฉะนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเมื่ออดีตชาติเป็นคนเบียดเบียนสัตว์ไม่เคยมีเมตตาฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีกรรมนั้นก็ต้องช่วยกันช่วยปล่อยสัตว์อย่าเบียดเบียนสัตว์ทั้งคนและสัตว์และจงให้อภัยต่อกันอย่าโกรธกันอย่าเบียดเบียนกันแล้วก็ไม่ทำร้ายกันแล้วก็พยายามให้อภัยพอพวกเราไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วไม่เบียดในกรรมอันนี้ก็ต่อไปเราก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้รับความสุขตลอดชีวิตก็เรียกว่าแก่ตายนะไม่อุบัติเหตุอย่างกับประเทศบางประเทศเนี่ยแผ่นดินถล่มเนี่ยคนตายเป็นหมื่นเนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นทีนี้เรามองไม่เห็นกรรมแล้วเราทำอะไรไว้เมื่อเรารู้ว่าไม่ได้ทำอะไรไว้แต่เราก็ต้องเชื่อกรรมว่าคนที่ได้รับผลเนี่ยเขาจะต้องมีกรรมของเขาทำไว้เราก็ต้องพยายามมองตรงนี้ให้เห็นคนที่จะมองเห็นเนี่ยก็ต้องพยายามทำจิตให้ละเอียดทำจิตให้สงบทำจิตให้รู้จิตทำจิตให้เป็นสมาธิพอเขามองเห็นกรรมตัวนี้ได้แล้วเขาก็จะไม่ทำบาปพวกที่ไม่เชื่อนี่ทำไมจึงไม่เชื่อโยมบาปบุญเพราะเขาไม่ได้เคยสร้างกุศลให้มากคนที่ทำสมาธิบ่อยๆเนี่ยเขาพูดอะไรเขาเข้าใจคนที่มีตะรบกดหลงมากๆเนี่ยพูดอะไรเขาไม่เข้าใจจะมาพูดเรื่องบุญเรื่องบาปบอกจะมาพูดเลยเขาไม่รู้เรื่องแต่พวกที่เข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิเนี่ยพูดยังไงเขาเข้าใจเขาเชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรมันเห็นเองรู้เองนะเรื่องอย่างนี้มันเห็นได้รู้ได้มีใครบังคับไม่ได้โยมไอ้เรื่องเชื่อเนี่ยใครจะบังคับให้เชื่อก็ไม่ได้ใครจะปฏิเสธก็ไม่ได้ไอ้ถ้าเชื่อไปแล้วปฏิเสธก็ไม่มีปฏิเสธถ้าเราก็พอเราทำบุญไปแล้วเนี่ยไม่ปฏิเสธนะมันเชื่อเขามันแน่นอนมั่นคงว่าเชื่อเลยใครจะว่าบุญไม่มีฉันเชื่อว่าบุญมีกรรมไม่มีฉันเชื่อว่ากรรมมีบาปบุญคุณโทษสวรรค์นรกนิพพานใครจะปฏิเสธว่าไม่มีมันก็เชื่อว่ามีแต่ไอ้คนที่มันมีบาปมากในใจมันไม่มีปัญญาเนี่ยทำบาปทำบาปมากๆเนี่ยใครบอกว่าบุญมีก็ขำบุญมียังไงบาปมียังไงสวรรค์นรกมียังไงไม่เชื่อมันไม่เชื่อบอกยังไงมันก็ไม่เชื่อชี้ทางให้เห็นยังไงเหมือนเราไปฟังสมมติว่าเราไปฟังหลวงตามหาบัวเทศน์เนี่ยนะโหหลวงตามหาเทศน์เนี่ยลึกซึ้งละเอียดอ่อนท่านเทศไปเราะเพาะพิงเทศเรื่องของจริงทั้งนั้นเราฟังแล้วรู้สึกซึ้งไปหมดเลยบางคนฟังไม่ไปฟังทำไมไม่รู้เรื่องหลวงตาเอาอะไรมาพูดเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนะเพราะเขาไม่มีภูมิธรรมในใจเขาเลยบารมีเก่าของเขาไม่มีบารมีใหม่เขาก็ไม่เกิดเขาก็ไม่เข้าใจเลยแต่พวกเราไปฟังแล้วโอ้ยหลวงตานี่พูดเรื่องของจริงทั้งนั้นเรื่องของกรรมเรื่องของจิตที่ท่านทำได้ท่านก็มาพูดทั้งนั้นเลยนะแต่มันก็มีพวกที่เชื่อ

มั่นคงก็มีไอ้ตรงนี้สำคัญนะพวกเราอยู่ประเภทไหนนะอย่างที่พระท่านทำเป็นมโยมไปอ่านดูให้ดีนะที่ทำดอกบัวสี่เหล่านะปกติตันยูวิปติตันยูเนยะปะทะปรมะเนี่ยบุคคลที่ทำบุญกุศลมาดีนะโยมฟังแล้วฉลาดเลยนะปกติตันยูเนี่ยบุคคลที่ทำบุญมาดีมีปัญญามากเหมือนดอกบัวที่จะพ้นน้ำฟังเพียงครั้งเดียวก็ฉลาดเลยหรือไม่ต้องอธิบายเลยปกติตันยูวิปติตันยูฟังบ่อยๆแล้วก็ฉลาดมากมายขึ้นมาเลย

0: เมื่อคืนไม่บินเลยโยมเมื่อคืนเครื่องบินมันไม่บินเลยสังฆทานเงียบเงียบบอกเออฟังเครื่องบินมันไม่บินมันกลัวตายมันกลัวตกเครื่องบินเนี่ยไม่มีสักลำเดียววันนี้บินใหญ่เลยเมื่อคืนไม่มีเครื่องบินนะฮะแล้วมีแค่นั้นเนี่ยมันเผลอมามันทำเวลาที่อื่นมาแต่ธรรมะเชื่อกรรมนะโยมเชื่อไหมว่ากรรมเนี่ยเชื่อกรรมว่ากรรมคนเราเนี่ยมันหนีที่ตายไม่พ้นหรอกถ้ามันจะตายโดยตกเครื่องบินไปไงก็ไม่พ้นถ้าคนไม่เคยตกเครื่องบินให้มันขี่เท่าไรก็ไม่ตายคนมันมีกรรมทำมาแต่อดีตที่ว่าเคยทำบาปปานาติบาตไว้เนี่ยถ้าคนไม่เคยฆ่าเขาเขาก็จะไม่ฆ่าเราคนไม่เคยตายทางน้ำก็จะไม่ตายคนไม่เคยตายทางอากาศก็จะไม่ตายบางคนมันตายซ้ำซากนะมันเกิดซ้ำซากนะตายซ้ำซากเกิดซ้ำซากไม่เข็ดเขาทำจนเข็ดจนจำได้นะมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะยังกระพกโดดตึกตายเนี่ยไม่ใช่โดดชาติเดียวนะโยมนะพวกนี้มันฆ่าตัวตายมานานแล้วมันนี่มันยังไม่หมดกรรมไอ้พวกมึนเมาเนี่ยไอ้พวกมึนเมาแล้วเสียสติเนี่ยมันไม่ใช่มามึนเมาชาตินี้นะทำไมเด็กอยู่เนี้ยติดยามากันจังเนี่ยเด็กพวกนี้ไม่ใช่มีกรรมชาติเดียวนะเขาเกิดมารับเศษบาปเศษกรรมนะเมื่ออดีตชาติเขาก็ทำไปมันยุคนี้เลยเขามาเกิดเข้ายุคของเขาเลยว่าเขาต้องมาเกิดเสพติดยุคอื่นเขาไม่เกิดหรอกมันก็ต้องปลงใจเหมือนกันแต่เราจะไปว่าตามมันไปทุกอย่างก็ได้แต่มันก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่อุปถัมภ์มีเจอคนดีแล้วจะแก้ไขได้กรรมมันทั้งทีคนเราเนี่ยมันทำตามกรรมโยมเคยสังเกตไหมกรรมมาพันเนี่ยโยมหน้าตาเหมือนแม่เหมือนพ่อโยมไหมเหมือนพี่เหมือนน้องโยมไหมนี่กรรมนะทำไมมันเหมือนกันได้ล่ะนี่กรรมมาพันและนิสัยใกล้กันไหมบางคนนี่แม่นิสัยอย่างหนึ่งพ่อนิสัยอย่างหนึ่งแต่มันบางทีลูกสาวไปเหมือนนิสัยพ่อเปี้ยเลยบางทีนี่ลูกสาวไปเหมือนลูกชายไปเหมือนแม่นิสัยไปเหมือนได้ยังไงขี้โกรธเหมือนพ่อเลยเงี้ยบางคนพ่อเป็นยังไงบางทีมันยอมให้สังเกตนะว่ากรรมมนุษย์เนี่ยมันมีจริงนะมันใกล้เคียงมากกับยอมจริงหูเหมือนกันตาเหมือนกันถึงเสียงยังเหมือนกันเลยยอมเสียงมาเหมือนกันได้ไงเหมือนกันแล้วนิสัยสันดานเหมือนกันไปอีกบางคนขโมยกันหมดทั้งบ้านเลยไงบางคนขี้โม้ทั้งบ้านเนี่ยบางคนมันบางคนโกรธก็โกรธเงี้ยบางคนแบ่งไอ้พ่อใจเย็นไอ้ลูกไอ้แม่ใจร้อนมันก็จะแบ่งกันนี่กรรมมันเห็นไหมกรรมมีเอาแค่บ้านเรานี่เห็นกรรมชัดเลยต่างกันมากเลยและจะดูความประพฤติของคนแต่ละคนเนี่ยไอเนี่ยขยันเรียนหนังสือนิสัยดีเรียบร้อยมาแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยแต่ละคนนี้ถ้าไม่มีวิบากกรรมนะเขาก็จะไปเรื่อยๆ ไปได้ดีไปเรื่อยๆไอนี่โตขึ้นมาเกย์ขี้เกียจไม่เอาไหนเถียงพ่อเถียงแม่รู้สึกไอเนี่ยจะไปไม่รอดเลยเกาะคนอื่นกินตลอดเลยเนี่ยต่างกันนะลูกสาวก็เหมือนกันลูกชายเหมือนกันลูกสาวคนนี้นิสัยดีเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่ขยันมาเรียนแล้วทุกคนนี้สบายใจถ้ากรรมไม่มาตัดรอนนะเขาไปดีถ้าไอ้ลูกสาวคนนี้ดื้อรั้นไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่คบแต่เพื่อนนะจุ๊ยไปไม่รอดเหมือนกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยสังเกตได้ยังอ่ะสังเกตมาโยมกรรมอยู่ในตัวเราเนี่ยเยอะแยะเลยในครอบครัวเรานี่จะต่างกันมากโง่ฉลาดต่างกันนิสัยจิตใจต่างกันแล้วมันจะค่อยๆให้ผลเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้น่ะต้นหนึ่งมีพิษขมต้นหนึ่งมีพิษหวานนะโยมแต่ไอ้มันเล็ดนิดเดียวเราไปเด็ดมันก็ขมนิดเดียวแต่ถ้ามันโตวันโตคืนไปมันจะขมทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบขยายไปเลยไอ้นั่นถึงคนที่มีกรรมอย่างไม่ดีไอ้ต้นไหนที่หวานมันก็จะงอกออกมาก็หวานไปเรื่อยๆจนออกผลแต่นั้นกรรมนี้จึงให้จำแนกแจกจ่ายสัตว์ให้เหมือนกันแต่ละอย่างผิดกันแต่ละอย่างมาจากกรรมพันธุ์พ่อแม่เนี่ยเป็นตัวต้นเหตุอ ต้องเข้าใจนะว่าเราพุทธเจ้าท่านสอนให้เชื่อกรรมว่ากรรมเป็นใหญ่กรรมเป็นหัวหน้ากรรมเป็นผู้ตัดสินฉะนั้นเราอย่างไรเราก็พยายามคบคนที่มีกรรมดีนะคบคนที่มีกรรมดีกายกรรมดีวจีกรรมดีมโนกรรมดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอานนท์การเดินทางเข้าป่าเนี่ยมีพระศิวลีไปด้วยไหมพระ500องค์มีพระศิวลีไปด้วยไหมทำไมต้องเดินตามพระศิวลีเพราะศิวลีมีกรรมดีบอกพระศิวลีไปบอกถ้าอย่างนั้นพระศิวลีไปเนี่ยไม่ต้องเดิน500กิโลนะเดินแค่50กิโล50 5แค่ร้อยแค่500โยแค่50โยชน์ก็ถึงพระศิวลีมีกรรมมากกรรมมากคือเป็นคนให้ทานจนเป็นผู้เลิศในทานแล้วไปที่ไหนจะเทวดาจะลงมาใส่บาตรไม่ต้องกลัวอดพระ500นี่มีคนใส่บาตรทุกวันกรรมนี้ต้องเดินตามคนกรรมดีด้วยนะแต่ถ้าไปเดินตามพระอื่นอดตายเลยอ่ะไปเดินองค์ไหนไม่มีลาภเนี่ยไปก็บิณฑบาตไม่ได้เข้าเหมือนเดินทุดงนะโยมบางทีเนี่ยถ้าไปกับบางองค์เนี่ยหลงป่าอดข้าวเลยนะพาอดข้าวหลงป่าบางองค์ไปตายในป่าก็มีไม่กี่ปีเนี่ยไม่ใช่พระพวกเรานะอดไปตายนั่นที่อุ้มผางนะถ้าเดินองค์ไหนที่มีบารมีมีก็พาทะลุป่าไม่อดข้าวกลับบ้านได้กับวัดได้แต่นั้นพระพุทธเจ้าจะบอกให้เดินตามพระศิวลีเนี่ยไปทางกรงได้เลยมนุษย์ไม่มีเพราะท่านมีบารมีฉะนั้นคนเราที่มาเกิดเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนดีนะอาศัยคนมีบุญเหมือนกันนะอาศัยมีบุญอาศัยอยู่คนมีบุญพ่อแม่นี่ก็เป็นตัวเชื้อดีนะพ่อแม่ก็เป็นเชื้อดีเพื่อนก็เชื้อดีฉะนั้นถ้าไปเจอเชื้อไม่ดีเราอดตายเลยโยมไปเจอคนขอทานเนี่ยไปเกิดใต้ตีนตะพานเราเสร็จเลยโยมโอ้แสดงว่าต้องสำคัญเหมือนกันพ่อแม่ก็เป็นผู้เชื้อเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกันเชื้ออย่างดีฉะนั้นต้องคบพุทธเจ้าบอกให้คบบัณฑิตให้คบคนมีบุญให้คบคนฉลาดให้หาคนดีเป็นมิตรท่านบอกให้แสวงหานะให้คบคนดีให้แสวงหาคนดีเป็นมิตรแล้วจะไม่ลำบากเหมือนเดินตามพระศิวลีไม่มีคำว่าอดเพราะท่านเหลือกินเทวดามาใส่กินอาหารทิพย์นี่ก็อิ่มไปได้ตั้งหลายวันตอนนี้เมื่อสมัยก่อนมันคนมีบุญหนักนะโยมใช่ไหมก็พิสูจน์ง่ายใช่ไหมอย่างนี้คนมันมีบาปหนักอะที่จริงบาปมันก็หนักนะทุกวันเนี่ยอย่างอุบัติเหตุเนี่ยบาปหนักนะโยมนะทุกวันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถยนต์ก็ดีคนเมาขับรถเนี่ยคนบาปหนักทั้งนั้นนะต้องมารับผลกรรมนะนอกจากว่าคนสมัยนี้จะเลิกเมากันจะเลิกประมาทกันมันเข้าวัดเข้าวาทำบุญกุศลแล้วก็พยายามคบคนดีเป็นมิตรทั้งหน่อยหนึ่งอุบัติเหตุจะได้หมดกรรมก็ดีขึ้นแต่ถ้าพูดกันแล้วเนี่ยคนเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมก็เลยมองข้ามตรงความดีที่ตัวเองจะได้รับผลตรงนี้แต่ที่จริงแล้วเราต้องเลือกคบคนดีถึงจะเลือกเกิดไม่ได้แต่ก็ต้องเลือกคบคนคนใจร้อนดีไหมคนขี้โกรธดีไหมก็ไม่ดีคนด่าพ่อล่อแม่คนดีไหมไม่ดีคนที่เครียดกันทุกวันนี้ทำไงจึงเครียดโยมทะเลาะกันจึงเครียดคุยกันจึงเครียดเนี่ยนะมึงว่ากูว่ามึงว่าไปว่ามาเครียดเลยอ่ะนั่นถึงว่าสิ่งต่างเหล่านี้เราจะพยายามเจริญศีลสมาธิพยายามมาภาวนากันบ้างไอ้ที่มาภาวนาเนี่ยจะดีขึ้นเชื่อของคนภาวนาเนี่ยมันเชื่อสิ่งที่เอาไปให้คนอื่นเย็นขึ้นนะมาภาวนาแล้วใจจะเย็นขึ้นทำไมภาวนามันก็ร้อนรุ่มอยู่อย่างเงี้ยยิ่งโลภโมโทสันมากเท่าไรใจก็ยิ่งร้อนเท่านั้นฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาคนใจเย็นบ้างในบ้านเนี่ยร้อนทั้งหมดก็แย่เหมือนกันนะถ้าเย็นทั้งหมดสบายปีนี้เอาอะไรเอาใจดีก่อนนะ เอาใจดีแล้วก็คบคนดีหาคบคนดีให้ได้คบบัณฑิตคบคนมีบุญไปไหนจะได้ไม่อดใช่ไหมไปไหนจะได้ไม่อดเหมือนเราเมื่อตอนเด็กๆตามพ่อแม่ไปไม่มีอดหรอกโยมถ้าคบเพื่อนดีก็ไม่อดถ้าคบเพื่อนไม่ดีก็จนฉะนั้นก็ต้องคบคนดีเป็นมิตรพยายามแสวงหาคุณธรรมฉะนั้นจึงว่าบุญนั่นน่ะทำก่อนรวยนะไม่ใช่รวยแล้วทำต้องตั้งสุภาษิตใหม่ทำก่อนรวยทำทุกวันทำใจทุกวันทำให้ใจดีทุกวันไม่ใช่สุภาษิตว่าเมื่อรวยเมื่อไรรวยแล้วจึงจะทำนะโยมแล้วตอนนี้ถ้าไม่รวยชาตินี้ก็เลยไม่ได้ทำบุญต้องทำทุกวันอย่างน้อยกราบพระไหว้พระระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พยายามทำใจให้ดีทุกวันแล้วอย่างทานต้องให้นะทานต้องให้ใครไม่ได้ก็ตักบาตรกันในบ้านก็ยังดีวันนี้พระไม่บิณฑบาตเราก็ตักข้าวใส่ชามแม่ก็ได้ชามพ่อก็ได้ชามพี่ก็ได้ชามน้องบอกวันที่ฉันให้ทานสร้างนิสัยไว้ไม่ใช่มึงอยากกินก็กินสิกูไม่ต่างคนต่างกินแต่ว่าต้องให้ทานทุกวันทำไมพุทธเจ้าถึงบอกว่าก่อนที่จะกินข้าวน่ะแม้แต่น้ำอึกหนึ่งก็ต้องให้ทานข้าวซองมือหนึ่งก็ต้องให้ทานถ้าบอกนั่นแหละเศรษฐีถ้าไม่ให้ทานมันเป็นคนจนฉะนั้นเราก็จงให้กันตักให้กันถ้าไม่มีพระก็ตักให้แม่ให้พ่อสักช้อนหนึ่งหรือตักโบราณก็ทำกันอย่างนั้นนะโยมนะเขาไม่ให้พ่อแม่ลูกไปตักข้าวหรอกลูกยังต้องตักให้แล้วก็ลองให้แต่โยมแล้วมันจะเกิดความสุขในบ้านเหมือนกันนะแล้วอะไรมันจะออกเองเลยเดี๋ยวมันจะเห็นน้ำใจเฮ้ยนี่ลูกสาวเดี๋ยวนี้นิสัยดีกว่าเก่านะตักข้าวให้แม่กินทุกวันเอ้ไอภรรยาเรานี่เดี๋ยวนี้ดีกว่าเก่านะตักข้าวให้เราทุกวันเอ้สามีเรานี่ดีกว่าเก่าตักข้าวทุกวันรู้สึกว่าเอ้มันจะขวงกันจะได้สิมันห่วงแล้วต่อไปมันก็เกิดความเมตตาขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องเอามาแบ่งปันกันให้กินการเห็นแก่ตัวก็ไม่เกิดการเห็นแก่ตัวก็หมดไปการเกื้อกูลการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจะเกิดความสงเคราะห์ในครอบครัวขึ้นมาเลยทำที่พอเพียงจะเกิดขึ้นอันนี้เราลืมกันไปหมดแล้วนะตักข้าวให้กันนายโยมแต่สมัยก่อนเขาก็จะไปตักบาตรก่อนตักบาตรทุกวันเลยเขาไม่ขาดทนสมัยก่อนนี่ตักบาตรไม่ขาดเพราะเขาคนมีทานเป็นบารมีสมัยนี้รีบไปทำงานเอากินข้าวโดยการที่ทำงานก็ตักให้กันกินก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นการให้ทานแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ถือว่าเป็นการให้ทานนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านพระองคุลิมาธีระมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังท่านพระองคุลิมาธีระผู้เป็นพระมหาธีระที่ทุกคนย่อมรู้จักกันดีเพราะท่านได้สร้างชีวประวัติอันคลึกโครมมาแล้วทั้งทางโลกและทางธรรมชีวประวัติของท่านเป็นประเภทปั่นต้นชีวิตร้าย

แต่บั้นปลายชีวิตดีและไม่ใช่ดีขั้นธรรมดาแต่เป็นดีที่จัดว่าดีที่สุดซึ่งมวลมนุษย์ปุถุชนมีดีได้ไม่เทียมถึงท่านทั้งท่านยังได้เป็นที่ยอมรับนับเข้าในคณะของพระอสีติมหาสาวกรูปหนึ่งจึงถือเป็นชีวประวัติตัวอย่างที่น่าสนใจยิ่งชีวประวัติความเป็นมาของพระองคุลิมาลเถระตามที่มีมาในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจประสูทนีที่ขยายความพระบาลีอังคุลิมาลสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปนัดว่าท่านพระองคุลิมาลเถระมีมารดาเป็นพราหมณีชื่อว่านางมันตานีและบิดาเป็นพราหมณ์นามว่าคัคคะผู้มีตำแหน่งเป็นราชปุโรหิตของพระเจ้าประสิทธิโกศลอยู่ในพระนครสาวัตถีเวลาที่ท่านคลอดออกจากครรภ์มารดาซึ่งเป็นเวลากลางคืนแต่ได้บังเกิดนิมิตอันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ขึ้นคือสาตราวุธยุทธภัณฑ์ทั้งหลายในพระนครทั้งสิ้นได้ลุกโชติช่วงดังเปลวไฟตลอดจนพระมงคลาวุธซึ่งวางอยู่ใกล้ที่บรรทมของพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้ลุกโผล่ขึ้นราวกับเปลวไฟเหมือนกันเมื่อเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเช่นนั้นทักษพรามผู้เป็นราชปุโรหิตาจารย์มีความรู้ในการดูดาวและดูฤกษ์ยามเก่งอยู่แล้วจึงรีบออกจากเรือนไปตรวจดูดวงดาวในท้องฟ้าได้เห็นว่าลูกของตนเกิดในเวลาโจโรฤกษ์คือฤกษ์โจรเมื่อพิจารณาวิเคราะห์ตามตำราแล้วเห็นว่าลูกของตนจะเป็นโจรแน่นี่ว่ากันตามตำราที่ถือกันมาว่าเป็นฤกษ์งามยามดีหรือไม่ดีนี่สามารถที่จะรู้กันได้เมื่อท่านเข้าใจว่าลูกของท่านจะต้องเป็นโจรแน่นอนท่านรุ่งเช้าได้รีบออกไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบบังคมทูลถามถึงการบรรทมของเท้าเธอตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาว่าขอเดชะฟาละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมพระองค์บรรทมเป็นสุขหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสตอบว่าดูก่อนท่านอาจารย์การบรรทมของข้าพเจ้าไม่เป็นสุขเลยเพราะอาวุธอันเป็นมงคลของข้าพเจ้าได้ลุกโผล่ขึ้นดังเปลวไฟข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะมีอันตรายแก่ราชสมบัติหรือชีวิตของข้าพเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้ทักษพรามราชปุโรหิตกราบบังคมทูลสนองกระแสพระราชดำรัสนั้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ทรงบุญญาภินิหารขอพระองค์อย่าได้ทรงกังวลเลยพระพุทธเจ้าค่ะนิมิตอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ได้มีกุมารเกิดขึ้นที่บ้านของข้าพระองค์ศาสตราวุธทั้งหลายได้ลุกโผล่ขึ้นประดุจเปลวไฟด้วยอานุภาพของกุมารนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสถามว่าดูก่อนท่านอาจารย์กุมารนั้นจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตทักษพรามกราบบังคมทูลว่ากุมารนั้นในอนาคตจะเป็นโจรพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามด้วยความสนพระทัยยิ่งขึ้นอีกว่ากุมารจะเป็นเอกโจรคือโจรผู้เดียวเที่ยวปล้นสะดมเอกชนหรือว่าจะเป็นราชทูตสกัดโจรคือโจรผู้แย่งชิงราชสมบัติเราท่านอาจารย์ราชปุโรหิตผู้สันทัดในการทำนายทายทักกราบบังคมทูลคำทำนายว่าขอเดชะกุมารนั่นจะเป็นเอกโจรคือเป็นโจรผู้เดียวเที่ยวกระทำโจรกรรมเอกชนเท่านั้นพระพุทธเจ้าค่ะครั้นกราบบังคมทูลดังนี้แล้วมีความประสงค์จะกระทำให้ถูกพระราชหฤทัยจึงกราบบังคมทูลขึ้นว่าข้าแต่สมุติเทวราชขอพระองค์จงทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้ากุมารนั้นเสียเพื่อตัดไฟเสียแต่ต้นลมพระพุทธเจ้าค่ะ
พระเจ้าประเสริฐโกศลตรัสห้ามว่าท่านอาจารย์กุมารนั้นเป็นเพียงเอกโจรคือโจรผู้เดียวจะกระทำอะไรได้เปรียบเหมือนรวงข้าวสาลีเพียงรวงเดียวที่อยู่ในนาอันกว้างตั้งพันกะหรี่1กะหรี่นี้ก็เท่ากับ125ศอกเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จงเลี้ยงดูกุมารนั้นไว้ให้ดีเถิดเมื่อได้รับพระมหากรุณาจากพระราชาคัคคพราหมณ์จึงได้เลี้ยงดูลูกชายของตนมาด้วยดีพอถึงเวลาที่จะตั้งชื่อให้แก่กุมารนั้นบิดามารดาพร้อมด้วยหมู่ญาติตกลงที่จะตั้งชื่อให้มีความหมายตรงกันข้ามกับนิมิตแห่งเหตุอันแปลกประหลาดนั้นว่าอหิงสกะคำว่าอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนทั้งนี้ก็เพื่อแก้นิมิตแห่งศาสตราวุธทั้งหลายที่ระลึกพลงเป็นเปลวนั้นไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นนี่เอาชื่อมาเป็นนิมิตหมายแก้เหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการซึ่งลักษณะการตั้งชื่ออย่างอหิงสกะกุมารนี้แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังนำเอามาใช้กันอยู่เช่นเด็กที่รู้สึกว่าจะอ่อนแอก็จะตั้งชื่อให้แข็งแรงให้เป็นคนที่มีพละกำลังอะไรอย่างนั้นเป็นต้นหรือคนที่เจ็บปวดปวดแอดแอดก็ชื่อเสียให้เป็นคนไม่มีโรคมีภัยก็สุดแล้วแต่ว่าจะหานิมิตอันเป็นเครื่องหมายที่จะแก้กับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิหรือเด็กที่เลี้ยงยากก็ชื่อเสียให้น่าเกลียดเรียกว่าชื่อให้ผีเกลียดอะไรทั้งทองนั้นซึ่งเรื่องนี้จะแก้ไขได้มากน้อยอย่างไรก็เป็นความเชื่อถือถ้าเป็นทางพระพุทธศาสนาก็ถือเรื่องกรรมเป็นสำคัญชื่อนั้นสำคัญไฉนหรือชื่อนั้นสำคัญอย่างไรเพราะชื่อคนไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะดำรงชีวิตอยู่การดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่ด้วยในการกระทำสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เขาเรื่องความเป็นมาเกี่ยวกับชื่อว่าอหิงสกะนี้มีเหตุผลที่ต่างออกไปซึ่งปรากฏอยู่ในอรรถกถาแห่งคัมภีร์คุตกนิกายเทระคาถาว่าการตั้งชื่อของกุมารนั้นพระราชาพระราชทานนามให้คือไม่ใช่พ่อแม่หรือหมู่ญาติตั้งให้หรอกเป็นนามที่พระราชาพระราชทานให้และในอรรถกถาแห่งคัมภีร์คุตกนิกายเทระคาถานี้ยังได้กล่าวถึงการเป็นผู้มีกำลังมากและการกระทำบุญกุศลไว้ในชาติปางก่อนของอหิงสกะกุมารว่าอหิงสกะกุมารเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงเท่ากับช้างเจ็ดเชือกทั้งนี้เป็นด้วยบุญกุศลที่อหิงสกะกุมารได้กระทำไว้ในอดีตชาติคือในชาติหนึ่งอหิงสกะกุมารนี้ได้เกิดเป็นชาวนาได้พบกับพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งมีจีวรเปียกชุ่มด้วยน้ำฝนมาถึงยังที่นาของตนเขาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็นึกสงสารที่ท่านต้องมีผ้าพรสำหรับนุ่งและสำหรับห่มนั้นเปียกด้วยน้ำฝนคือเปียกหมดผ้าที่เปียกเนี่ยผู้ที่ห่มอยู่ไม่นานเท่าไรประเดี๋ยวก็หนาวหรืออาจจะมีอาการแทรกซ้อนตามมาก็ได้เช่นโรคปอดบวมเพราะผ้าที่ชุ่มน้ำนั้นห่มแล้วจะทำให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเขาได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นในใจว่าเป็นนาบุญของเราแล้วคือคิดว่ามีโอกาสที่ได้กระทำบุญแล้วแต่วิธีกระทำบุญของอหิงสกะกุมารในชาตินั้นก็ได้ก่อไฟถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ผิงไฟให้หายหนาวและด้วยบุญกรรมนั้นส่งผลให้เขาเป็นคนมีกำลังมากเท่ากับช้างเจ็ดเชือกทุกๆชาติมานี่เป็นเรื่องในอดีตชาติที่อ้างถึงเหตุผลว่า
อหิงสกกุมารที่มีกำลังมากเพราะได้กระทำบุญอย่างนี้ไว้ส่วนการศึกษาวิทยาการเบื้องต้นของอหิงสกกุมารนี้ก็มีเรื่องปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ปปัญจปสุทนีที่ขยายความพระบาลีอังคุลิมาลสูตรโดยมีเรื่องได้กล่าวต่อไปว่าครั้นหญิงสกกุมารเติบโตสมควรที่จะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการแล้วเนี่ยทักษพรามและนางมันตานีพรามณีก็คิดที่จะทำให้ลูกชายของตนเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาเราเรียนศิลปะวิทยาการแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากการที่จะต้องมีความรู้ในฐานะที่คักขพรามนั้นเป็นราชปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลถ้าลูกของตนมีความรู้เนี่ยก็อาจจะมาสืบทอดตำแหน่งที่ตนเป็นอยู่นั้นก็ได้หรืออย่างน้อยความรู้ก็จะช่วยให้การดำรงชีพอยู่ในโลกนี้อย่างสบายเพราะคนที่ไม่รู้ไม่มีความรู้นี่ก็จะต้องประกอบอาชีพที่ค่อนข้างหนักแรงคือต้องใช้แรงงานเมื่อไม่มีมันสมองในการจะใช้ขบคิดก็ต้องใช้แรงงานฉะนั้นสองผัวเมียก็จึงได้ส่งอหิงสกกุมารลูกชายเนี่ยไปศึกษาหาความรู้ที่เมืองตักกศิลาซึ่งเมืองตักกศิลานี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความรู้นานาชนิดเรื่องของมีสารพัดมีคณาจารย์ในหลายสาขาวิชาที่จะประสิทธิ์ประสาทให้แก่กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายที่เดินทางมาศึกษาในเมืองตักกศิลานี้อหิงสกกุมารเดินทางไปถึงเมืองตักกศิลาแล้วได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่ในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกแห่งหนึ่งเพื่อขอศึกษาศิลปศาสตร์และปรากฏว่าอหิงสกกุมารเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีอาจารย์สอนอะไรจำได้หมดอาจารย์สอนวิชาไหนเข้าใจหมดนั่นแสดงถึงภูมิปัญญาที่ติดมากับตัวเนี่ยดีเป็นสชาติกปัญญาคือปัญญาที่เกิดพร้อมมากับการเกิดซึ่งปัญญาตัวนี้ถือว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยบุญกุศลที่สร้างมาแล้วแต่อดีตชาติส่วนปัญญาที่จะมาสร้างสมกันในปัจจุบันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะถ้าใครมีพื้นฐานปัญญาที่เป็นสชาติกปัญญาปัญญาที่เป็นมากับพร้อมกับการเกิดเนี่ยก็ถือว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งเป็นฐานรองรับอยู่แล้วฉะนั้นได้มีการอบรมศึกษาเพิ่มเติมซึ่งเป็นการฟื้นฟูปัญญาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้มีสติปัญญาคิดอ่านอะไรได้รวดเร็วขึ้นจะแตกต่างกับบุคคลที่ไม่มีสชาติกปัญญาคือพื้นฐานปัญญาที่ทึบหรือไม่ค่อยดีมาก่อนเนี่ยแม้จะมาอบรมศึกษาใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าพื้นฐานที่รองรับไม่ค่อยดีอหิงสกกุมารเป็นผู้มีสติปัญญาดีฉะนั้นเมื่อเรียนวิชาอะไรก็จะเรียนได้เก่งกว่าศิษย์ทั้งปวงที่อยู่ในสำนักเดียวกันแล้วการเรียนนี้ปรากฏว่ารู้จบทุกวิชาที่อาจารย์สอนและอีกประการหนึ่งที่อหิงสกกุมารมีจุดเด่นประจำตัวก็คือการขยันคือคนมีสติปัญญาดีนี่ถ้าหากว่าไม่ขยันก็ดูว่าจะไม่ได้ช่วยให้ปัญญาที่มีอยู่แล้วนั้นเจริญงอกงามได้เพราะว่าคนเราถ้าจะอยู่เฉยๆแล้วให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาเกิดไม่ได้จำเป็นจะต้องฝึกหัดอบรมศึกษาเรื่อยๆไปสติปัญญาจึงจะเกิดขึ้นอหิงสกกุมารก็มีจุดเด่นในตัวอีกอย่างหนึ่งคือการขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนวิชาการและนอกจากจะเป็นคนขยันหมั่นเรียนในวิชาการต่างๆที่อาจารย์สั่งสอนแล้วการกระทำวัด
นิบัติอาจารย์ตลอดกระทั่งภรรยาของอาจารย์โดยเคารพนบนอบแล้วเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไอ้หิงสกากุมารได้กระทำโดยไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยคือกระทำด้วยความเต็มใจกระทำด้วยความขยันไม่ใช่กระทำแบบทิ้งคว่างคว่างกระทำด้วยความจำใจเช่นอาจารย์หรือภรรยาของอาจารย์จะบอกให้ทำอะไรก่อนหน้าบึ้งครึ่งเครียดอะไรเงี้ยไม่มีลักษณะอาการอย่างนี้ไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสเสมอในการกระทำงานจึงเป็นเหตุทำให้อาจารย์และภรรยานึกรักและสงสารจึงทำการสงเคราะห์อหิงสกกุมารเนี่ยด้วยข้าวด้วยน้ำเป็นต้นจึงทำให้อหิงสกกุมารได้รับความสุขความสบายและอีกข้อหนึ่งที่อหิงสกกุมารกระทำตนจนเป็นที่รักของอาจารย์ก็คือเป็นคนเชื่อฟังถ้อยคำของอาจารย์และการปฏิบัติตนนั้นเป็นคนปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะเริ่มต้นดีดูแล้วน่าเลื่อมใสมากแต่เปล่าหรอกเดือนแรกอาจจะดีพอเดือนที่สองใช้ไม่ได้เลยหรือบางคนอาจจะดีต้นเดือนปลายเดือนใช้ไม่ได้นั่นเป็นปกติวิสัยของคนที่ไม่ดีเรียกว่าเป็นคนไม่เสมอต้นเสมอปลายคนเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยเมื่อเริ่มต้นกระทำอย่างไรต่อไปก็จะรักษาระดับที่เคยกระทำดีนั้นไว้ทำเรื่อยไปด้วยจุดดีเด่นต่างๆที่อหิงสกกุมารได้กระทำมาเนี่ยจึงเป็นที่รักใคร่และโปรดปรานของอาจารย์ทิสาปาโมกมากและต่อมาไม่ช้าอหิงสกกุมารได้เข้าเป็นศิษย์ชั้นในของอาจารย์ทิสาปาโมกก็ด้วยความดีดั่งสัตย์เคารพในอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ไว้เนื้อสัตย์เคารพในอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้เป็นศิษย์ชั้นในให้เป็นคนเข้านอกออกในได้อย่างสบายส่วนศิษย์ทั้งหลายนอกนั้นได้เป็นเพียงศิษย์ชั้นนอกเท่านั้นแล้วก็เหตุที่หิงสกะกุมารมีความดีจนเป็นจุดเด่นนี่ต่อมาก็ชักจะมีภัยตามที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินอันนี้ก็เป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าบุคคลที่มีความดีจนเป็นจุดเด่นแล้วมักจะมีภัยมักจะมีคนอิจฉาริษยาพวกศิษย์ชั้นนอกเหล่านั้นเห็นอหิงสกกุมารได้รับการเอาอกเอาใจจากอาจารย์ทิสาปาโมกมากเช่นนั้นก็เกิดความริษยาขึ้นมาเมื่อเกิดความริษยาขึ้นมาแล้วก็จึงปรึกษากันว่านับแต่อหิงสกมานกอยู่ในสำนักนี้พวกเราพากันอับเฉาไม่ได้รับการเอาอกเอาใจจากอาจารย์เท่าที่ควรพวกเราจะกระทำอุบายอย่างไรถึงจะยุแยงให้อหิงสกะมานพแตกจากอาจารย์ได้อุบายที่พวกเราจะยุยงอาจารย์ว่าอหิงสกะมานพเป็นคนโง่เขลาเห็นจะไม่ได้ผลเพราะว่าอหิงสกะมานพเป็นผู้มีปัญญายิ่งกว่าพวกเราหรือจะยุยงอาจารย์ว่าอหิงสกะมานพเป็นผู้ไม่ปฏิบัติข้อวัดที่ดีก็พูดไม่ได้เพราะว่าข้อวัดที่อหิงสกะมานพปฏิบัตินั้นก็คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยหรือจะยุยงอาจารย์ว่าอหิงสกะมานพมีชาติตระกูลไม่ดีก็คงไม่ได้อีกเพราะว่าอหิงสกะมานพก็เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วเป็นพราหมณ์ที่เป็นราชปุโรหิตด้วยอาจารย์คงจะไม่เชื่อพวกเราจะกระทำ

ญาณมานพเป็นผู้มีปัญญายิ่งกว่าพวกเราหรือจะยุยงอาจารย์ว่าอหิงสกะมานพเป็นผู้ไม่ปฏิบัติข้อวัดที่ดีก็พูดไม่ได้เพราะว่าข้อวัดที่อหิงสกะมานพปฏิบัตินั้นก็คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยหรือจะยุยงอาจารย์ว่าอหิงสกะมานพมีชาติตระกูลไม่ดีก็คงไม่ได้อีกเพราะว่าอหิงสกะมานพก็เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วเป็นพราหมณ์ที่เป็นราชปุโรหิตด้วยอาจารย์คงจะไม่เชื่อพวกเราจะกระทำอย่างไรกันดีเนาะนี่ก็เป็น

บายอันแยบคายจึงได้กล่าวขึ้นว่าเอาเถอะพวกเราจะต้องยุยงอาจารย์ให้เกลียดไอ้หิงสกะมานพให้ได้ว่าแล้วเขาก็จัดแบ่งสิทธิ์เหล่านั้นออกเป็น3พวกด้วยกันนี่เป็นวิธีการที่จะหาหนทางยุแย่ให้อาจารย์เกลียดไอ้หิงสกะมานพให้ได้การแบ่งออกเป็น3พวกเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะส่งบุคคลกลุ่มต่างๆเนี่ยพวกต่างๆเข้าไปยุยงอาจารย์ทีละพวกโดยครั้งแรกก็จัดส่งสิทธิ์พวกที่หนึ่งเข้าไปหาอาจารย์พอเข้าไปหาอาจารย์แล้วนี่ยังไม่พูดอะไรหรอกยืนนิ่งเฉยอยู่ทำเหมือนมีกับว่าอะไรอยู่ในใจมีเรื่องอะไรค้างใจอยู่ไม่กล่าวคำใดๆกับอาจารย์เลยยืนนิ่งเฉยอาจารย์เห็นอาการอันแปลกของพวกสิทธิ์ที่ผิดจากเมื่อก่อนจึงถามขึ้นว่าพวกเธอมีธุระอะไรกันหรือสิทธิ์พวกแรกก็ตอบว่าพวกข้าพเจ้าได้ยินเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่บ้านนี้ครับอาจารย์ถามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นล่ะพวกสิทธิ์ตอบว่าพวกข้าพเจ้าได้ทราบว่าไอ้หิงสกะมานพคิดร้ายต่อท่านอาจารย์ครับอาจารย์ได้ฟังคำตอบของพวกสิทธิ์กลุ่มนี้แล้วไม่พอใจตวาดขึ้นว่าเฮ้ยพวกคนเลวพวกเจ้าจงพากันออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามาใส่ร้ายบุตรของเราเลยสิทธิ์พวกที่หนึ่งก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเมื่ออาจารย์จะตวาดว่าอย่างไรก็ช่างไม่สนใจกับคำว่ากล่าวของอาจารย์เมื่ออาจารย์ไล่ให้ออกไปก็ไปพอสิทธิ์พวกที่หนึ่งออกไปสักครู่สิทธิ์พวกที่สองได้พากันเข้ามาและพูดในทํานองเดียวกันแต่อาจารย์ไม่ยอมเชื่อสิทธิ์พวกที่สองออกไปสิทธิ์พวกที่สามจึงเข้ามาแล้วก็ดำเนินการด้วยวิธีการพูดเช่นเดียวกับพวกก่อนแต่ได้ถูกอาจารย์ไล่ตะเพิดออกไปอีกเช่นเดียวกันสำหรับสิทธิ์พวกที่สามนี้เมื่อเห็นว่าอาจารย์ไม่เชื่อคำยุแย่จึงใช้วิธีการพูดทิ้งท้ายไว้ให้อาจารย์คิดก่อนจากไปว่าท่านอาจารย์ครับแม้ท่านอาจารย์ไม่เชื่อพวกกระผมพวกกระผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ขอท่านอาจารย์จงสังเกตและใคร่ครวญดูเอาเองต่อไปเถิดครับพอพูดเท่านี้แล้วก็ลาอาจารย์ออกไปท่านผู้ฟังอาจารย์ที่สาปาโมกจะเชื่อถ้อยคำของสิทธิ์พวกที่สามนี้หรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันนี้ก็จะขอนำชีวประวัติของท่านพระองค์คุลิมานธีระมาเล่าต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันก่อนเรื่องในวันก่อนตอนที่แล้วที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นตอนที่พวกลูกศิษย์ที่อยู่ภายนอกเกิดความไม่พอใจในอหิงสกะมานพที่ได้รับการสนอกสนใจจากอาจารย์ทิสาปาโมกให้เข้ามาอยู่เป็นศิษย์ภายในเมื่อพวกศิษย์ภายนอกเกิดความไม่พอใจก็คิดที่จะยุแย่ให้อหิงสกะมานพเนี่ยเกิดแตกแยกกับอาจารย์สินี่ก็เป็นพวกอิจฉา

0: อะตาร้อน
1: เที่ยวทำลายร่างบุคคลให้ได้รับความเดือดร้อนวิธีการที่พวกศิษย์ภายนอกจะกระทำนี่ก็แบ่งคนกลุ่มนี้ออกเป็น3พวกด้วยกันแล้วก็ส่งบุคคลกลุ่มแรกเข้าไปหาอาจารย์แล้วก็พูดกับอาจารย์ว่าอหิงสกะมานพเนี่ยกำลังคิดร้ายต่อท่านอาจารย์ที่แรกอาจารย์ไม่เชื่อก็ไล่ตะเพิดพวกศิษย์จำนวนแรกนั้นออกไปเมื่อศิษย์พวกแรกออกไปศิษย์พวกที่สองก็เข้าไปหาอาจารย์แล้วก็พูดเหมือนกับศิษย์พวกแรกนั้นพอศิษย์พวกที่สองเข้าไปพูดจบอาจารย์ก็ไม่เชื่อแล้วก็ไล่ให้เล่ามาจบลงที่ตรงนี้อาจารย์ที่สาปาโมกเมื่อได้ฟังพวกศิษย์เข้ามาพูดในเรื่องเดียวกันถึง3พวกก็ชักจะเกิดความลังเลใจขึ้นมาชักจะมีความเห็นคล้อยตามว่าศิษย์เหล่านั้นได้กล่าวด้วยความรักตนจึงหลงเชื่อด้วยลงความเห็นว่าเป็นเรื่องจริงเมื่อคิดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วคราวนี้อันตรายก็จะต้องเกิดแก่อหิงสกะมานพนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าอาจารย์ระแวงอหิงสกะมานพแล้วถ้าตามถ้อยคำที่พวกลูกศิษย์สามพวกนั้นได้เข้ามาเรียนให้อาจารย์ทราบว่าอหิงสกะมานพคิดร้ายต่อท่านอาจารย์นี่เป็นลักษณะที่ว่าท่านอาจารย์ตอนนี้ชักหูเบาเดิมทีท่านก็ดูเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงเป็นคนหูหนักตอนนี้ชักไม่หนักเสียแล้วเดิมดูจะเป็นเสาหลักแต่ตอนนี้ชักจะไม่เป็นเสาหลักเสียแล้วชักจะเป็นเสาที่อ่อนไหวไปตามแรงน้ำไหลหรือว่าแรงลมที่พัดมากระทบเสียแล้วโบราณท่านจึงพูดเอาไว้ว่าอันเสาหิน8ศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวเสาที่ปักลงไปในดินว่าลึกแล้วนั่นแหละลองเดินผ่านไปโยกทีผ่านกลับมาโยกทีโยกบ่อยๆเข้าเถอะเสานั้นก็อาจจะโยกคลอนได้หูของคนเราก็เช่นเดียวกันพอถูกพูดเป่าบ่อยๆเข้าถึงก็ชักจะทำให้สะเทือนลงไปถึงใจที่เดิมว่าไม่เชื่อนั้นชักจะเชื่อมาได้เหมือนอย่างกับอาจารย์ที่สาปาโมกตอนนี้เชื่อเสียแล้วคราวนี้เมื่อท่านเชื่อแล้วเนี่ยท่านก็คิดร้ายต่ออหิงสกะมานพแล้วไม่ใช่คิดร้ายธรรมดาทีแรกท่านคิดจะฆ่าอหิงสกะมานพเสียเลยแต่กลับฉุกคิดได้ว่าถ้าเราฆ่าอหิงสกะมานพในสำนักของเราเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงครหาเล่าลือไปทั่ววะอาจารย์ที่สาปาโมกได้ฆ่าพวกมานพที่มาศึกษาศิลปวิทยาในสำนักของตนและผลที่สุดจะไม่มีใครกล้าเข้ามาศึกษาศิลปวิทยาในสำนักของเราลาภผลที่เคยได้ที่บรรดาศิษย์ทั้งหลายนำมามอบเมนประเคนหมายให้ก็จะต้องเสื่อมไปนี่อาจารย์ทิสาบางมกท่านคิดหน้าคิดหลังเหมือนกันถ้าท่านคิดไม่ถึงคิดไม่ทันนี่อหิงสกะมานพอาจจะถูกฆ่าอยู่ในสำนักของท่านก็ได้ครั้นพอท่านคิดได้ดังนี้แล้วก็จึงคิดวิธีการใหม่คิดหาอุบายที่จะทำให้อหิงสกะมานพเนี่ยไปตายนอกสำนักไม่ให้มาตายในสำนักหรอกคือให้ไปตายซะให้พ้นสำนักไปเลยซึ่งนับเป็นวิธีกำจัดที่จะช่วยให้ตนพ้นผิดได้อย่างแยบยลโดยที่จะไม่มีคนสงสัยว่าอหิงสกะกุมารถูกฆ่าตายเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรไม่มีใครรู้เพราะวิธีการที่อาจารย์วางไว้อย่างแยบยลนั้นก็คืออาจารย์ได้คิดกลอุบาย ได้อย่างหนึ่งแล้วก็จึงได้บอกอหิงสกะมานพว่าดูก่อนอหิงสกะศิลปวิทยาการที่เธอเรียนใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะจบแล้วแต่เธอจงไปฆ่าคนมาให้ได้ 1,000 คนอาจารย์จะประกอบศิลปศาสตร์ที่มีชื่อว่าวิษณุมนต์ให้แก่เธอและการศึกษาของเธอก็จะสำเร็จโดยสมบูรณ์ในเบื้องแรกอหิงสกะมานพมีความรังเกียจในการฆ่าคนจึงตอบว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ขอรับข้าพเจ้าเกิดในตระกูลพราหมณ์อหิงสกะคือตระกูลที่ไม่เบียดเบียนใครเพราะฉะนั้นกระผมไม่อาจฆ่ามนุษย์ได้ขอรับนี่เป็นพื้นฐานจิตใจของอหิงสกะมานพที่ไม่ได้มีจิตคิดจะฆ่ามนุษย์เลยไม่ได้มีจิตคิดบาปหยาบช้าเลยแต่เรื่องที่จะต้องเป็นไปเป็นไปตามกลลวงของอาจารย์ที่สาปาโมกเมื่ออาจารย์ที่สาปาโมกได้ฟังคำตอบของอหิงสกะมานพแล้วก็ได้พูดแย้งว่าอหิงสกะถ้าเธอไม่อาจฆ่ามนุษย์ได้การศึกษาศิลปศาสตร์ของเธอก็จะไม่สำเร็จโดยสมบูรณ์เป็นแน่แท้อหิงสกะมานพในตอนนี้ก็ต้องมาคิดทบทวนว่าถ้าเรียนวิชาการไม่จบตามหลักสูตรแล้วก็จะไปใช้การได้อย่างไรจำเป็นที่จะต้องเรียนให้จบในฐานะที่อาจารย์ท่านแนะนำว่าให้เรียนให้จบจึงอหิงสกะมานพก็ไม่ได้ทราบว่าจะมาเจออาจารย์ที่เป็นคนนอกรีดนอกรอยอย่างนี้ที่กล่าวว่าเป็นอาจารย์นอกรีดนอกรอยก็เพราะว่าหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยท่านต้องมีหลักการสำหรับศิษย์เช่นอาจารย์ที่ดีท่านจะมี 1. แนะนำดี 2. ให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เราเรียนดี 3.บอกศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงไม่มีการปิดบังอำพรางใดๆทั้งสิ้น 4. ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงว่าคนนี้เรียนดีคนนี้เรียนเก่งและ 5. ทำความป้องกันในทิศทั้งหลายคือเมื่อรู้ว่าศิษย์จะไปในทิศไหนเนี่ยก็จะหาหนทางช่วยเหลือโดยเฉพาะก็จะไม่ให้ไปตกระกำลำบากคือไม่ให้ไปอดอยากๆแต่นี่อาจารย์ทิสาปาโมกคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นยังมีการปิดบังอำพรางวิทยาการเอาไว้แล้วยังจะส่งให้อหิงสกะมานพไปตายไม่ใช่ป้องกันอันตรายแต่ว่าจะให้ไปประสบกับอันตรายอย่างนี้ไม่เป็นอาจารย์นอกรีดนอกรอยจะเป็นอาจารย์ประเภทไหนกันล่ะอหิงสกะมานพเมื่ออาจารย์พูดแนะนำท่านเป็นคนเชื่อถ้อยฟังคำของอาจารย์อยู่แล้วก็จึงนึกว่าถ้อยคำของอาจารย์เป็นจริงและประกอบกับอยากสำเร็จวิชาที่ชื่อว่าวิษณุมนต์จึงได้เตรียมผูกสอดอาวุธ5ประการติดเข้าไว้กับตัวแล้วก็กราบลาอาจารย์ฝืนใจออกไปเที่ยวฆ่าคนตามที่อาจารย์แนะนำเบื้องแรกก็ได้เข้าไปสู่ป่าดงชาลินีในประเทศโกศลคอยดักฆ่าคนที่จะเข้าไปสู่ดงบ้างผู้ที่อยู่ท่ามกลางดงบ้างผู้ที่จะออกจากดงบ้างแต่เมื่ออหิงสกะมานพฆ่าคนแล้วไม่ได้ถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นเครื่องกำหนดหมายว่าฆ่าไปเท่าไหร่แล้วเป็นแต่กำหนดนับในใจว่าฆ่าได้1คนแล้ว2คนแล้วดังนี้ไม่มีเครื่องหมายอะไรเป็นคะแนนหรือเป็นสิ่งช่วยจำเลยแต่พอนานวันเข้านี่จำไม่ได้ว่าฆ่าคนไปเท่าไหร่แล้วทั้งนี้ก็เป็นด้วยว่าจิตของผู้กระทำปานาติบาตคือการ ฆ่าบุคคลอื่นฆ่าสัตว์อื่นจิตใจจะไม่มั่นคงจิตใจจะฟั่นเฟือนเลอะเลือนไปตามธรรมดาต่อจากนั้นมาเมื่ออหิงสกมานพฆ่าคนแล้วเนี่ยก็หาสัญลักษณ์เอาไว้เป็นเครื่องกำหนดหมายว่าฆ่าได้หนึ่งคนแล้วสองคนแล้วสามคนแล้วสี่คนแล้วเนี่ยวิธีการที่จะเอามาเป็นเครื่องช่วยจำนี่อหิงสกมานพใช้ตัดนิ้วมือคือฆ่าคนตายคนหนึ่งก็ตัดนิ้วมือเอาไว้นิ้วหนึ่งแต่นิ้วมือเหล่านั้นเกิดเน่าก็หลุดหายไปทีละเล็กละน้อยเพราะว่าเมื่อเนื้อที่หุ้มกระดูกนี่เน่านี่ก็ค่อยๆหลุดไปอหิงสกมานพจึงร้อยนิ้วมือที่ตัดไว้เป็นพวงเหมือนพวงมาลัยแล้วคล้องคอไว้การต่อมาคนทั้งหลายได้เรียกอหิงสกมานพว่าโจรองคุลิมานซึ่งแปลว่าโจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยหรือเรียกสั้นๆว่าโจรพวงมาลัยนิ้วมือแล้วชื่ออหิงสกก็หายไปเลยไม่มีใครเรียกไม่มีใครรู้จักเลยกลับมารู้จักในชื่อใหม่ว่าโจรองคุลิมานแล้วก็ชื่อโจรองคุลิมานเนี่ยมีผู้เรียกขานกันจนติดปากและโด่งดังไปทั่วในครั้งนั้นโจรองคุลิมานได้กระทำป่าดงพงไพรทั้งสิ้นไม่ให้มีผู้สัญจรไปมาเลยเพราะอะไรเพราะท่านฆ่าคนในป่าในดงในสถานที่ต่างๆนี่เจอเป็นฆ่าเพราะต้องการอยากได้จำนวน 1,000 คนให้ได้จึงฆ่าไม่เลือกว่าผู้หญิงผู้ชายเจอเป็นฆ่าหมดและบุคคลผู้ที่จะสามารถออกไปสู่ป่าเพื่อเก็บผักหักฟืนเป็นต้นนี่ไม่มีเลยไม่มีใครจะกล้าออกไปเลยเพราะกลัวถูกฆ่าก็เป็นอันว่าโจรองคุลิมานก็ทำให้ป่าดงพงไพรเนี่ยกลายเป็นสถานที่ร้ายผู้คนไปเลยเพราะนี้วิธีการต่อไปของโจรองคุลิมานคือเมื่อหาฆ่าคนในป่าไม่ได้แล้วก็เข้าไปสู่หมู่บ้านในเวลากลางคืนได้ใช้เท้าเนี่ยถีบบานประตูบ้านให้พังลงแล้วก็เข้าไปฆ่าคนที่กำลังนอนหลับแล้วก็ตัดเอานิ้วมือไปคนละนิ้วแล้วก็หนีไปพวกชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะญาติพ่อแม่พี่น้องที่ต้องถูกโจรฆ่าตายก็จึงพากันอพยพแยกย้ายหนีเข้าไปอยู่ในนิคมส่วนชาวนิคมก็กลัวแต่พากันหนีเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยความหวาดกลัวโจรองคุลิมานฆ่าเพื่อไม่ความว่ายอมทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งไร่นาไม่เอากันแล้วกลัวโจรองคุลิมานต่างหนีเอาชีวิตรอดกันไว้คนทั้งหลายซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่ห่างจากป่าดงนั้นไป3โยชน์แต่พากันละทิ้งบ้านเรือนอุ้มลูกจุงหลานหนีแตกฉานซ่านเซนเข้ามาสู่กรุงสาวัตถีโดยยับยั้งเข้าพักอาศัยอยู่ในสถานที่ที่สมควรแล้วต่อจากนั้นก็พากันเข้าไปกราบบังคมทูลร้องทุกข์ต่อพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าโจรองคุลิมานได้เกิดขึ้นในแว่นแคว้นของพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสกับประชาชนเหล่านั้นว่าพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าจะยกพลโยธาออกไปจับโจรองคุลิมานนี่ก็เป็นพระวาจาที่พระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสปลอบใจประชาชนที่กำลังหวาดกลัวให้คลายจากความหวาดกลัวและระยะเวลาแห่งการเที่ยวฆ่าคนของโจรองคุลิมานเนี่ยผ่านมาถึงช่วงนี้ปรากฏว่าโจรองคุลิมานเนี่ยเที่ยวฆ่าคนและตัดเอาด้วยมือร้อยเป็นพวงคล้องคอไว้ได้999นิ้วแล้วยังเหลืออีกเพียง1คนเท่านั้นหรืออีกนิ้วเดียวเท่านั้น ที่จะครบจำนวน 1,000 คนตามที่อาจารย์กำหนดมาเพราะฉะนั้นโจรองคุลิมานจึงออกเที่ยวแสวงหาฆ่าคนด้วยความหวังจะให้ครบ 1,000 คนให้จงได้คือเป็นความหวังที่ใกล้จะสำเร็จเต็มทีแล้วเพราะต้องกล้า199คนนี่ก็เป็นจำนวนมากมายกายกองก็กระทำสำเร็จมาแล้วเหลืออีกเพียงหนึ่งเท่านั้นจะเป็นขั้นสุดท้ายกิตติศักดิ์ข่าวการโจดจันเรื่องโจรองคุลิมานได้ทราบไปถึงคัคคพราหมณ์ผู้เป็นพ่อคัคคพราหมณ์มีความเข้าใจว่าโจรองคุลิมานนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นหรอกคงจะเป็นบุตรของเราอย่างแน่นอนจึงบอกแกนางมันตานีศรีภรรยาว่าโจรที่ชื่อว่าองคุลิมานนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนที่แท้คืออหิงสกะมานพลูกชายของเรานั่นเองและบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวจะต้องเสด็จออกไปจับตัวมาให้ได้เราจะกระทำอย่างไรกันดีล่ะนางมันตานีพราหมณีจึงบอกสามีว่าถ้าอย่างนั้นท่านควรจะไปบอกให้ลูกของเราเนี่ยหนีไปเสียที่อื่นหรือนำลูกของเรามาเถิดอย่าให้พระราชาทรงจับได้เลยคัคคพราหมณ์ตอบว่าเราไม่ต้องการลูกเช่นนี้พระราชาจะทรงกระทำอย่างไรก็จงทรงกระทำเถิดทั้งเราไม่อาจจะไปหาลูกได้เพราะว่าไม่ควรจะไว้วางใจในบุคคลสี่จำพวกคือ 1. ไม่ควรจะไว้วางใจโจรว่าโจรคนนี้เป็นสหายเก่าของเรา 2. ไม่ควรจะไว้วางใจสหายว่าสหายผู้นี้ได้เคยสนิทสนมกับเรามานานแล้ว 3. ไม่ควรจะไว้วางใจพระราชาว่าพระราชานับถือบูชาเราและ 4.ไม่ควรจะไว้วางใจสตรีว่าสตรีผู้นี้ตกอยู่ในอำนาจของเรานี่ก็เป็นเหตุผลที่ทักขพรามเตนำเอามากล่าวอ้างโดยที่ไม่ต้องการจะออกไปตามลูกชายก็คงจะกลัวว่าลูกชายกำลังเป็นโจรที่เหี้ยมโหดที่สุดอาจจะไม่ยอมรับในความเป็นพ่อเป็นแม่ครับแต่ส่วนนางพราหมณีมันตานีนั้นในฐานะที่เป็นแม่อันว่าน้ำใจของแม่หรือจิตใจของมารดาย่อมอ่อนโยนมีความเอ็นดูบุตรธิดาของตนด้วยเหตุนี้นางมันตานีพราหมณีจึงบอกแก่สามีว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไปรับเอาลูกชายของเรามาเองนางกล่าวดังนี้แล้วได้รีบออกไปจากกรุงสาวัตถีเพื่อที่จะไปติดตามนำเอาโจรองคุลิมานหรืออหิงสกะมานพลูกชายกลับมามีเรื่องพุทธวิธีโปรดโจรองคุลิมานได้บันทึกไว้ในพระบาลีอังคุลิมาลสูตรในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสความว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีในเวลาจวนใกล้รุ่งของราตรีวันนั้นพระองค์ทรงตรวจดูสัตวโลกทรงเห็นโจรองคุลิมานมาปรากฏอยู่ในข่ายคือพระยานของพระองค์จึงทรงอาวัชนาการคือทรงรำลึกว่าเมื่อตถาคตไปโปรดประโยชน์โสธิผลจะเกิดมีขึ้นแก่โจรองคุลิมานถ้าตถาคตไม่ไปโปรดโจรองคุลิมานผู้โหดร้ายจะฆ่ามารดาแล้วจะต้องไปตกอเวจีมหานรกควรที่ตถาคตจะไปสงเคราะห์โจรองคุลิมานพอเวลารุ่งอรุณโนทัยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ที่กรุงสาวัตถีและหลังจากเสวยเสร็จทรงเก็บเครื่องเสนาสนะไว้แล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปตามทางที่โจรองคุลิมานไปนั้นโดยเสด็จล่วงหน้าไปก่อนที่นางมันตานีพราหมณีจะไปถึงฝ่ายพวกคนเลี้ยงโคเลี้ยงปศุสัตว์และพวกชาวนา ลอดกระทั่งพวก

งเดินทางแต่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินไปทางไกลและเสด็จไปบนหนทางที่โจรองคุลิมานไปมามาคอยดักซุ่มฆ่าคนอยู่ก็โดยความเป็นห่วงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพร้อมกันกราบทูลห้ามว่าข้าแต่ท่านสมณะขอท่านอย่าไปทางนี้เลยเพราะทางนี้มีโจรองคุลิมานผู้หยาบช้ากล้าแข็งมีมือเปื้อนโลหิตเที่ยวฆ่ามนุษย์เป็นจำนวนมากผู้ไม่มีเมตตากรุณาต่อมนุษย์เลยและได้กระทำบ้านนิคมและชนบทให้เป็นสถานที่ร้างหมดสภาพไปเมื่อเขาฆ่าคนได้แล้วจะตัดนิ้วมือเก็บมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอไว้ข้าแต่ท่านสมณะบุรุษจำนวน10คน20คน30คนหรือ40คนได้พากันเดินทางไปเป็นพวกตามหนทางนั้นยังถูกโจรองคุลิมานฆ่าตายหมดพระเจ้าค่ะมีประชาชนแสดงความเป็นห่วงในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งทีเดียวแต่ทั้งที่บุคคลเหล่านั้นกราบทูลห้ามอยู่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงนิ่งเสียแล้วทรงดำเนินต่อไปชนเหล่านั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเชื่อจึงกราบทูลขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองเหมือนทำนองที่กราบทูลมาแล้วนั้นแล้วเมื่อเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเชื่อก็กราบทูลเป็นครั้งที่สามอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าหาทรงเชื่อฟังไม่ได้เสด็จดำเนินเรื่อยไปจนองคุลิมานได้แลเห็นนางมันตานีพราหมณีผู้เป็นมารดามาแต่ไกลจึงคิดว่าวันนี้แหละเราจะฆ่าแม่ของเราตัดเอานิ้วมือให้ได้ครบ 1,000 แล้วก็ได้ถอดดาบออกจากฝักเตรียมถือโล่และผูกสอดแล่งธนูรีบออกตีตามารดาไปทันทีท่านผู้ฟังเมื่อโจรองคุลิมานติดตามนางมันตานีพราหมณีแม่ของตนไปอย่างนี้จะไปทันแล้วฆ่าได้หรือไม่อย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิยะโตอนิยะโตติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนอบน้อมมนัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เพื่อสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้ก็ขอเจริญในศีลในธรรมกับญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในการบำเพ็ญกุศลในงานของหลวงพ่อก็สวดกันมาต่อเนื่องกันมาก็เป็นเวลาปีกว่าแล้วนายโยมก็ยังสวดกันไปเรื่อยๆก็อาศัยศรัทธาญาติโยมที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่อาตมาเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละไม่ใช่ว่าตั้งแต่บวชมานะตั้งแต่เกิดมารู้สึกว่ามากกว่าทุกลูกที่ละสังขารไปนะก็โยมก็คงคิดมันอาตมาเหมือนกันแต่จะสวดนานข้ามเดือนข้ามปีไปแล้วก็ดีก็เหมือนสวดในปัจจุบันเนี่ยเหมือนสวดอาทิตย์นี่เองเพราะอะไรเพราะพระที่ท่านสวดอาจจะเปลี่ยนกันเป็นชุดแต่ก็สวดอภิธรรมเกียรติบทท่านไม่ได้สวดอย่างอื่นเนี่ยท่านก็สวดไอ้นี่แหละแต่จะเปลี่ยนแตกต่างกันก็คือพระที่มาแสดงธรรมครูบาอาจารย์พระในเมืองก็มาพระในกรุงพระในเมืองพระในป่าในถ้ำมาหมดจนผู้นิมนต์จะไม่มีจะนิมนต์อีกแล้วอัศจรรย์ตอนหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่ท่านละสังขารนี่นะแต่ก่อนก็จะนิมนต์มาก็ในวันมุทิตาสักการะของท่านก็นิมนต์หลวงปู่หลวงตามาก็ด้วยความเมตตากับหลวงพ่อนั่นแหละก็อาศัยว่าเอาพระป่าครูบาอาจารย์จากต่างจังหวัดที่ท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าตามถ้ำเอามาแสดงธรรมที่ลานธรรมในวัดมุทิตาของท่านนะก็พอจะนับได้คงไม่มากตอนเหมือนที่ท่านละสังขารท่านละสังขารนี่มากที่หลวงปู่หลวงตามาเทศงานมุทิตาของท่านก็ละสังขารไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็มายุคนี้ก็ครูบาอาจารย์รุ่นใหม่มันก็เป็นรุ่นเหมือนแหละโยมศาสนาของเรานี่จะยืดยาวไปถึงโน่นแหละ 2,000 ตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็คือ 5,000 ปีตราบใดที่ยังญาติโยมยังตั้งมั่นในพระศาสนายังให้ทานอยู่รักษาศีลบำเพ็ญภาวนาอยู่ศาสนาของเราก็จะไปยาวก็จะเกิดความสลดสังเวชเสียใจต่อคณะสงฆ์พอประมาณตามที่ได้ยินข่าวมาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกละสังขารหรือสวรรคตอาตมาเรียกท่านว่าปู่พระเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าพ่อหลวงนะนั่นแหละทำให้วงการศาสนาของไทยเราคณะสงฆ์ไทยเราก็เกิดสรุป

แต่ก็ยังมีอยู่ยังมีพระรัตนตรัยมั่นคงที่สุดไม่หลุดหายไปไหนก็คือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะอยู่ในใจอยู่นะเราต้องทำหิ้งพระไว้ในใจนะอย่าไปทำไว้แต่ข้างนอกพระอยู่ข้างนอกนะมันหลอกหลอกเจ้าของเรื่อยเดี๋ยวก็ศรัทธามั่นคงเดี๋ยวก็ล่อแหลมถ้าพระอยู่ทางในนะพระอยู่ในใจนะจะมั่นคงการจากไปของหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปท่านก็ทิ้งไว้ให้ทุกอย่างสมบัติหรือเสนาสนะสมบัติธรรมก็อยู่เต็มตู้อยู่เต็มแผ่นล่องลอยไปตามอากาศไปเป็นภาพอยู่ที่บ้านโยมบางทีก็เห็นท่านก็เหมือนกับท่านเวทเวลาสังขาร อันนี้แหละคือความยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อโยมสังเกตดูไหมอาตมาก็สังเกตดูตอนนี้ญาติโยมจะมามากมากกว่ายิ่งกว่าหลวงพ่อที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บางคนก็บอกว่าโยมเสียดายโยมเสียใจที่เพิ่งจะมารู้เอาก็ตอนที่ท่านละสังขารได้มากราบศพของท่านน่าจะได้มากราบตอนที่ยังท่านยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็พูดกันเยอะไหนแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจธรรมะของท่านก็ยังอยู่ลูกของท่านก็ยังอยู่การเผยแผ่ธรรมะของท่านเราก็เปิดดูอยู่ที่ไหนก็เห็นอยู่ที่ไหนก็ได้ยินหลวงพ่อท่านพูดเลยว่าธรรมะของเราเข้าได้ทุกที่เข้าไม่ได้แต่ในผับในบาร์ท่านจะพูดก็คือเขาไม่เอาไปเปิดหรือเปิดแล้วเขาก็ไม่ฟังนั่นแหละตามห้องน้ำห้องนอนโรงครัวของเรานี่เข้าได้หมด ทำงานอยู่ก็ฟังได้กินข้าวก็ฟังได้นอนฟังก็ยังฟังได้ไม่มีบาปแต่ฟังแล้วก็ต้องเอาไปทำนะโยมฟังแล้วไม่ทำมันก็ไม่เข้าใจ เหมือนทำอาหารแล้วยกไปแล้วนั่งดูมันก็ไม่อิ่มนะแต่ก่อนสังฆทานไม่เป็นแบบนี้สมัยตั้งแต่มีศาลาไม้ของหลวงพ่อโตอยู่อาตมาก็เป็นพระใหม่ก็มาเป็นพระขาวอยู่ตอนนั้นวัดยังไม่มากขยายออกไปมากกว่านี้หรอกก็ยังว่าแล้วเนาะมาใหม่ทิฏฐิมานะอะไรมันก็ยังมีเพราะมันสะสมมามากในโลกทางโลกพอครูบาอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงจะให้ไปล้างห้องน้ำนี่มันต่อต้านอยู่ภายในของเรามากเลยขออภัยนะของพ่อของแม่กูยังไม่ล้างไม่ทำอะไรมันว่ามันด่าอยู่ข้างในพอเขาบอกไปทำห้องน้ำล้างห้องน้ำกิจวัตรบ่ายสามโมงสามโมงครึ่งแต่ก่อนมันจะมีห้องน้ำกลมๆอยู่ตรงนี้แหละตรงเขาไผ่พอเดินไปเห็นหลวงพ่อท่านขัดห้องน้ำอยู่ปุ๊บเราก็ยืนงงเลยโอ้โหตอนแรกนึกว่าพระเลยหลวงพ่อท่านขัดเราก็ยืนงงดูท่านอยู่ดูไปดูมาโอ้โหตั้งแต่วันนั้นแต่ไอตัวตนมันหดไปเลยนะอันนั้นคือการสอนของท่านตามที่โยมเก่าๆก็เคยเห็นไม่ว่าจะทำอะไรท่านจะสอนตลอดเดินไปไหนท่านจะหยิบนู่นหยิบนี้เศษนู่นนี่นั่นคือการสอนของหลวงพ่อบางอย่างท่านก็ทำให้ดูบางอย่างท่านก็สอนด้วยปากโดยมากจะสอนด้วยการกระทำมากสมัยก่อนเดินไม่รู้หรอกเนาะไม่ได้สำรวมอะไรนะเป็นพระใหม่เดินสวนท่านเองท่านจะหกไหนรองเท้ายี่ห้ออะไรทำไมมันเดินดังดีท่านพูดอย่างนี้นะโอ้เราก็หลุดอีกนี่คือคำสอนไอ้เราเดินมันแบบดีดส้นไปนะทับทับทับแบบนั้นท่านก็บอกที่ว่าโอ้รองเท้ายี่ห้ออะไรทำไมมันเดินดังดีนะพอบวชแล้วก็นั่งอยู่หลังไอ้ศาลาไม้หลวงพ่อโตนั่น
นั่งอยู่ชั้นข้างล่างตรงนั้นไปก็หน้าเข้าพรรษานี่แหละฝนมันก็ตกโปรยๆเพิ่นก็สอนพุทโธพุทโธนี่แหละแต่อาตมาก็ทำตามมันก็ไม่สงบก็ยังว่าล่ะมันใหม่เนาะมันรับอารมณ์โลกมากก็พอดีนั่นแหละเสียงอึ่งมันร้องอยู่ใต้ถุนศาลานั้นอึ่งอึ่งอ่างอึ่งอ่างลองเอาอึ่งอ่างดูดิเพราะอย่างนี้มันเคยชินอยู่ท้องไร่ท้องนาสมัยก่อนเป็นคารวาสพอมันร้องจะฟังเสียงแล้วก็จะไปจับมันมาทำเป็นเมนูแต่พอเราบวชเราก็รู้ตัวเรามีศีลแล้วลองเอาเสียงอึ่งอ่างดูก็หายใจเข้าก็อึ่งหายใจออกอ่างหายใจเข้าอึ่งเอาไปเอามาจิตรวมวูบเลยนี่กรรมฐานอื่นก็มีนะโยมนะฉะนั้นเราอย่าไปสงสัยจะภาวนาอะไรพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหรือยุคนอพองนอก็ดีล้วนเป็นอุบายร้อยจิตไม่ให้มันไปคิดไปหนึ่งพอจิตรวมวูบลงเป็นหนึ่งครับเป็นเอกคตาจิตมันไม่มีหรอกพุทโธก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียุคนอพองนอก็ไม่มีอึ่งอ่างก็หายมีแต่จิตดวงเดียวอันแหละเราไม่ต้องไปสงสัยการทำภาวนาเพราะหลวงพ่อท่านก็สอนตั้งแต่เบื้องต้นสอนตั้งแต่กล้าใส่กระถางทานต่อแต่หวานกล้าจนไปถึงปักดำจนถึงเกี่ยวสมัยก่อนท่านจะเน้นสอนเรื่องปฏิบัติมากสมัยเทปเก่าๆซีดีเก่าๆเนี่ยจะเน้นไปทางการสอนปฏิบัติมากในสติปัฏฐานพอมีโยมญาติโยมเข้ามาเยอะๆเนี่ยท่านก็กระจายคล้ายๆว่าสอนหมดครูใหญ่ก็อยู่กับหลวงพ่อนะครูน้อยก็อยู่หลวงพ่อลักษณะสมภารก็อยู่กับท่านลูกวัดก็อยู่กับท่านท่านจะสอนตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินนี่แหละตามที่เราได้ยินได้ฟังอันนี้พอต่อมาเนี่ยแล้วท่านก็ไม่มีเวลาที่จะสอนก็ให้ครูบาอาจารย์พอหลวงพ่อท่านไม่ใช่หยุดอยู่เฉยๆท่านก็ไปเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปท่านจึงได้สร้างสถานีสร้างวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เพราะอะไรเพราะความเมตตาของท่านตอนนั้นไปอยู่ที่ป่าชาท่านก็ไปกฐินอย่างนี้แต่ท่านก็ไปพักอยู่หลายคืนพอท่านพักตอนเย็นก็จัดภาสนะไปไว้ให้ท่านก็บอกกราบเรียนท่านหลวงพ่อขอหัวเชื้อยาหน่อยท่านก็จัดให้เช้ามาก็เอามาใส่เราก็ดองเอาไว้อยู่แล้วสมอนเราก็เอาหัวเชื้อของหลวงพ่อมาใส่เลยพอเย็นมาก็ทำกิจวัตรปัดกวาดกันก็เอามาฉันกันหมดเลยแหละทั้งน้ำทั้งสมอมันหมดแล้วทำไงหลวงพ่อท่านก็บอกก็รวมพลังสิรวมพลังสามัคคีเพิ่นบอกอย่าไปคิดว่าของอาจารย์องค์นั้นอย่าไปคิดว่าของหลวงพี่องค์นี้ถ้าคิดแบบนี้หรอกกิเลสมันจะครอบงำจิตท่านบอกต้องคิดว่าท่อเดียวกันก๊อกเดียวกันนี่หลวงพ่อท่านพูดพอบอกนี่ก็เอาภูระแก้วมาแล้วเอามารวมมิตรเอามารวมหัวเชื้อยารวมพลังสามัคคีก็ปันตอนนั้นก็จะมีพระอยู่7ลูกไม่กล้าเอารวมหมู่2ก็เป็นพระใหม่นะแต่ของหลวงพ่อฉันได้หมดอันนี้คือปฏิปทาของหลวงพ่อแล้วก็ถามท่านกราบเรียนถามท่านหลวงพ่อเวลาผมเดินจงกรม 2-3 ชั่วโมงไปทำไมมันเทศดีจังมันตั้งนโมอย่างดีนะเทศจริงๆแล้วจะแก้ไขยังไงหลวงพ่อ
่านก็บอกก่อนมีสติสติในการยกการก้าวการเดินนะจ๊ะถ้าธรรมะมันผุดขึ้นเหยียบเอาไว้ท่านบอกเหยียบเอาไว้ท่านพูดงี้นะแล้วท่านก็บอกว่าสมัยผมอยู่ป่าตอนนั้นหลวงพ่อท่านยังเรียกผมอยู่นะตอนผมอยู่เข้าห้องที่น้องไผ่หลวงปู่สังวานก็บอกอยู่ถ้ามันอยากเทศก็เทศใส่ต้นไม้ผมก็ทำผมก็เคยทำพอต่อมาก็ทำเหมือนหลวงพ่อนะมันเทศจริงๆนายโยมตอนนั้นนะถ้าสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปนะมันจะเทศเพราะตอนนั้นปฏิบัติแข่งกันจริงๆนะเพราะหลวงพ่อท่านไปให้โอวาททุกอย่างอดอาหารมั่งอดนอนมั่งเก็บอารมณ์เอาทุกอย่างเหมือนมันมวยฟอร์มสดแต่นายโยมมันก็อยากจะต่อยอยากจะชกลักษณะนั้นนะมันก็เป็นจริงๆพอมันผุดเอาไม่อยู่กดไว้ไม่อยู่ปั๊บอ่างยืนเทใส่ต้นไม้พอเทศไปได้ไปธรรมะมันดับปึ๊บหันซ้ายหันขวาเลยมองขนาดมันอยู่ในป่านะเที่ยงคืนนะในป่าชาเพื่ออะไรตีหนึ่งตีอะไรกลัวใครจะเขาจะไปเห็นนะมันจะละอายพอมันดับแล้วโอ้ธรรมะคือความดับแล้วก็มองต้นไม้ใหญ่ที่ในกุฏิเต็มคุมไปด้วยต้นไม้ต้นไม้มันเป็นพุ่มเป็นใบไม้เอ็นมันไหวติงอะไรไอ้เราแค่จิตเดียวทำไมมันคิดนู่นคิดนี่ทำไมมันเทศนู่นเทศนี่จริงๆมันไม่ใช่ธรรมะหรอกมันเป็นวิปัสสนึกนึกอะไรไปมันเป็นธรรมหมดเลยนึกไปมันโอ้โหเป็นธรรมพอมันดับมาแล้วนึกคำที่เราพูดนึกคำที่เราทิ้งไม่มีเลยจำไม่ได้สักคำก็เลยยึดมั่นโอ้ธรรมะคือความดับที่หลวงพ่อว่านี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็กราบเรียนถามท่านหลวงพ่อไอ้พระที่ท่านปฏิบัติเพียรเนี่ยท่านปฏิบัติแนวไหนหลวงพ่อก็บอกว่าเพียรนั่นแหละดีอ้าวท่านก็หยุดนะพอท่านพูดเลยท่านก็หยุดจิตแล้วมันก็คานอ้าวปฏิยุทธ์ปฏิบัติเพี้ยนแล้วมันจะดีได้ยังไงจิตเรามันคานขึ้นมาข้างในนะพอหลวงพ่อว่าเพี้ยนน่ะดีเวลาท่านก็พูดวันต่อไปพระที่เพี้ยนเป็นพระที่ขยันท่านขยันทำความเพียรแต่ที่นี้ท่านไม่รู้กำลังกายกำลังสติกำลังปัญญาของท่านก็เลยอุปมาก็เหมือนนักมวยแต่กระสอบชกแต่ลมอย่างนั้นก็นึกว่าตัวเองนี่เก่งแล้วพอขึ้นเวทีจริงๆแก้เชิงคู่ต่อสู้ไม่ได้มันก็เลยโดนปลายคางโดนสอบเลยนับแปดบางทีก็แพ้นกเพราะอะไรเพราะท่านขาดครูบาอาจารย์ขาดไม่รู้สติไม่รู้กำลังพอทำมากๆอดอาหารมั่งทำความเพียรมามันจะเผลอหลับพอเพิ่งหลับพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยปุ๊บจิตมันก็จะหลอกเป็นวิปัสสนูท่านบอกมันจะเชื่อไปตามความคิดเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าเพี้ยนนี่เริ่มไปแล้วทำอะไรไม่เหมือนหมู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้ววิธีแก้ทำไงหลวงพ่อถามท่านก็บอกว่าสวดมนต์ได้แต่อย่าให้ท่านนั่งสมาธิอย่าให้ท่านนั่งสมาธิให้ท่านเดินจงกรมแล้วก็ให้พระไปประชิดจิตตัวอยู่ตลอดชวนท่านคุยเรื่องโลกนั่นแหละท่านเป็นไงตอนท่านไม่ได้บวชเคยมีครอบครัวมาไหมเคยกินเคยเล่นเคยสูบเคยเสพอะไรคุยไปอย่างนั้นสนุกสนานไปอย่าไปชวนเรื่องปฏิบัติอย่าไปพูดเวลาก็ไปหาเลื่อยฟืนมาไว้ต้มแก่นมั่งทำอะไรมั่งท่านบอกก็ทำตามเวลานั้นท่านสติท่านมันจะคืนมานานๆเข้าเพราะคุยแต่เรื่องโลกเนี่ยเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องทุกอย่างเวลาสวดมนต์อะไรปุ๊บก็ให้ท่านไปเดินไม่ต้องให้นั่งพอนั่งแล้วปุ๊บอารมณ์วิปัสสนามันเชื่อมอยู่กับวิปัสสนูมันบอกพอนั่งเพื่อมันจะเข้าเลย เหมือนเราเอาขั้วบวกถอดออกแล้วเอาขั้วลบไปใส่กันในหม้อแบตเนี่ยมันจะเกิดไฟ
ที่ท่านบอกว่าไม่ต้องให้นั่งสมาธิให้ท่านเดินแล้วก็คุยไปเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นมีหน้าหลวงพ่อว่าเพี้ยนนั่นแหละดีไอ้เราคานเลยจ้ะเป็นอย่างนั้นจริงสมัยก่อนนะท่านจะเน้นในการปฏิบัติพระนี่ก็มีกำลังใจมากทำความเพียรนี่ไม่หยุดไม่หย่อนบางทีเนี่ยฉันข้าวเสร็จนึงเข้ากุฏิเดินจงกรมจนบ่ายสามโมงครึ่งตีระฆังออกมากวาดทำกิจวัตรปัดกวาดแล้วก็ฉันน้ำปานะเข้าไปก็ไปก็เดินจงกรมอีกส่งน้ำเสร็จทุ่มหนึ่งก็มาทำวัดก็อยู่ในประชาเราสมัยนั้นไฟฟ้าก็ไม่มีมันเพลินกับการปฏิบัติจริงๆพอทำวัดเสร็จสามทุ่มกลับกุฏิไปเดินจงกรมบางทีก็จะเอาเที่ยงคืนมันก็เลยไปอีกเอาตีสองเอาไปมามันก็ถึงตีสามครึ่งก็กลับมาอีกเก็บอารมณ์กันนั้นเวลาอาทิตย์หนึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็จะเอาไปทดสอบอารมณ์เอาไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันถ้าไหนยังไม่มีสมาธิมันจะออกอาการกิริยาอาการกายวาจาจิตนั่นน่ะท่านก็จะดูเงี้ยพอท่านดูอย่างนี้แล้วท่านก็บอกเก็บอารมณ์ต่อถ้าไหนผ่านท่านก็ให้อยู่ปกติปฏิบัติปกติท่านก็จะเน้นเก็บวันต้องมาทดสอบอารมณ์ไม่อย่างนั้นมันจะเพี้ยนกันมากนะพระตอนนั้นนะวิปลาสนั่นแหละโยมแต่ก็แก้ได้ถ้าแก้ให้ถูกทางทุกอย่างมันก็แก้ได้นะก็อาศัยครูบาอาจารย์นี่แหละในการปฏิบัติของท่านแล้วก็ตอนที่ท่านจะไปเดินธรรมยาตาประมาณธันวา454นะปลายเดือนธันวาท่านก็ไปอุบลก็กลับมาร้อยเอ็ดไปกราบสรีระร่างกายสรีระสังขารของหลวงปู่ศรีมหาวีโรอยู่วัดป่ากุ้งร้อยเอ็ดคือท่านจะไม่ได้ไปร่วมเผาเพราะหลวงปู่ศรีเนี่ยจะประชุมเพลิงในวันที่15มกราคมปี55พอหลวงพ่อก็ต้องพาคณะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ไปเดินธรรมยาตาท่านก็ย้อนกลับไปอุบลไปรอขึ้นเครื่องแล้วก็ไปพิบูลย์มังสาหารไปบ้านของโยมที่ชัยชนะตุจีนท่านก็ขึ้นไปข้างบนนั่นแหละบ้านก็หลังใหญ่ใหญ่ไปกราบพระอยู่ข้างในโยมเข้าปิติดีใจก็บอกว่าของขวัญชิ้นเอกปีใหม่นี่ยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองเห็นหลวงพ่อไปกราบเพราะมันจะมีรูปหลวงปู่สังวานแล้วก็รูปท่านอยู่ข้างๆหิ้งพระท่านก็ไปกราบไปดูแล้วก็โยมเขาก็นึกถ้าหลวงพ่อลงไปนี่ก็ให้หลวงพ่อเข้าห้องน้ำทีเดี๋ยวท่านก็เดินลงมาท่านก็เข้าห้องน้ำโดยไม่ได้บอกไปเลยโยมก็ดีใจก็ถวายทองถวายอะไรท่านหลังจากนั้นท่านกลับมานี่ท่านก็บินไปเยอรมันไปเยอรมันอาการหนักนะลุงพ่ออาพาธพอกลับมาก็ไปอินเดียต่อไปบุมไบแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นตั้ง3-4 คืน 4 คืน 4 วันเพราะอาการลุงพ่อนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยอาตมาว่าไม่รอดนะแต่หลวงพ่อนี่ท่านมีความอดทนมากในวันนั้นวันที่3หรือวันที่4ญาติโยมพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ไปดูธรรมพากันไปดูธรรมอาตมาก็อยู่กับพระอุปถาก 2-3 รูปก็คุยกับหลวงพ่อขนาดไปเข้าห้องน้ำนี่ประคองปีกท่านเลยนะทั้ง2รูปท่านถ่ายด้วยแล้วก็ความดันอะไรขึ้นประคองไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็มาพักดูท่านนี่โอ้โหถ้าเป็นเรานี่ไม่ไหวแต่ท่าน

ขาคุยอยู่เกือบเอาชีวิตไปทิ้งเยอรมันท่านพูดแล้วก็ท่านก็พูดเองอีกว่าเดินปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายก็ทำให้อาตมานี่นึกสะดุดอยู่ในใจพอดูอาการของท่านแล้วก็มันจะจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมนั่นแหละพอวันจะเดินจริงๆนะท่านก็เหมือนกับไม่เป็นอะไรนะท่านก็นำลูกศิษย์ลูกหาเดินวันแรกก็7 กิโลก็พักวันที่2มาก็ถึง20-25กันไปที่จริงหลวงพ่อนั้นท่านอาพาธอยู่ท่านเมื่อยท่านอะไรแต่ท่านขันติความอดทนของท่านนี่เป็นเลิศถ้าลูกศิษย์

เหนื่อยท่านหลายแต่ท่านขันติความอดทนของท่านนี่เป็นเลิศถ้าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้หลวงพ่อเดินขึ้นเขาปาวานนี่นะไม่ใช่ใกล้ๆหลวงพ่อเมื่อยนะแต่ไม่ได้ยินคำว่าหลวงพ่อว่าเอาเมื่อยพักก่อนไม่เคยได้ยินท่านจะพูดว่าไงโอ้ตรงนี้สวยผิวสวยเอาเก็บภาพก่อนเก็บภาพท่านจะบอกนั่นพอเดินไปเมื่อยท่านเออภาพนี้เอามาเลยมาถ่ายภาพบางทีก็บอกโยมด้วยผู้เดินตามมาแล้วมาก็บอกไม่ได้ยินเลยคำว่าเมื่อยถ้าเป็นผู้นำไม่มีความเข้มแข็งอดทนจะอ้อยหลวงพ่อเมื่อยพักผ่อนจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมพอเดินไปท่านไปท่านเมื่อยดูอาการของท่านเนี่ยหน้าเนี่ยท่านเดี๋ยวไปดูเลยว่าสีหน้าท่านมันไม่เปลี่ยนนะแต่ดูกายของท่านเวลาท่านก้าวขาท่านจะเมื่อยท่านจะบอกโอ้หยุดถ่ายรูปก่อนอันนี้จนเดินไปในที่สุดก็จนถึงขึ้นยอดเขาถ้าเดินทางเรียบๆนี่ถ้าอาการท่านเมื่อยทางไหนท่านก็จะพูดอีกเห็นน้ำใสๆอะไรนี่โอ้ยังสงน้ำก่อนร้อนนั่นท่านจะพูดอย่างนั้นนะถ้าเป็นเราโอ้ยเมื่อยเมื่อยพักก่อนไปอาบน้ำสงน้ำจะพูดเนี่ยจนนำลูกศิษย์ลูกหาถึงหลักใจคืออโรราอาเจนตาอะไรนะเห็นไหมดูความอดทนของหลวงพ่อพอขึ้นไปในถ้ำแล้วท่านก็พาสวดมนต์นั่งสมาธิดูถ้ำไปเรื่อยท่านก็เทศไปเรื่อยบรรยายไปเรื่อยถ้ำอัศจรรย์ของโลกไม่มีที่ไหนจะยิ่งใหญ่เท่านี้ท่านก็เทศไปนี่แหละคือหลวงพ่อพอชมถ้ำเสร็จอะไรแล้วลงมาพอลงมาแล้วก็พระอุปถากว่าหลวงพ่อจะกลับก่อนลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาสก็รวมกันไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไงท่านไม่ได้ว่าหลวงพ่อเมื่อยจะกลับก่อนนะท่านไม่ได้พูดท่านบอกว่าหลวงพ่อจะไปดูเขาทำกำแพงวัดหน่อยที่ป่ามุจลินนั่นแหละก็เข้าใจเข้าใจเลยบอกว่าโอ้อุบายของครูบาอาจารย์คือถ้าท่านบอกว่าเมื่อยเลยก็จะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่สบายใจเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นแม่ทัพทั้งโลกเนี่ยเขาว่าโอ้โหยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราก็เป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความเมตตาธรรมนำลูกศิษย์ลูกหาสู่หลักชัยแล้วก็ไปตลอดปลอดภัยหลังจากที่ท่านกลับมาก่อนแล้วก็คณะพระภิกษุและญาติโยมก็รอรถก่อนรถที่จะไปจากพุทธกยาไปนู่นก็อยู่กัน2วัน3 3คืน3วันรอรถพอรถไปรับมาแล้วก็กลับมาถึงมุจลินก็ประมาณจะ2ทุ่มแล้วมั้งต่างคนก็ทั้งพระทั้งโยมก็หอบหิ้วกันพลุงตุงดังพอกลับไปแล้วไปไงหลวงพ่อท่านนั่งนั่งรอรับอยู่เหมือนไม่เป็นอะไรกับท่านถามสุขทุกข์เป็นไงการเดินทางสะดวกสบายไหมยิ้มแย้มแจ่มใสถามนี่แหละคือกำลังใจพอลูกศิษย์ได้เห็นในงานเขาปิติดีใจทั้งพระทั้งโยมเทวาหลวงพ่อเราปลอดภัยนี่แหละได้อะไรหลายอย่างกับหลวงพ่อท่านพูดไอ้เรื่องเดินครั้งสุดท้ายนั่นต้องอยู่ที่บุมไบแล้วก็มาขอภาพที่ท่านเราเห็นอยู่นี่แหละตอนอยู่เขาปะหวานเดี๋ยวขอภาพเดียวเอาชัดๆจะไปติดไว้หน้าหีบศพหลวงศพท่านก็พูดก็ไม่มีใครคิดใครหนึ่งหลังจากนั้นแล้วก็อยู่กันตรงนั้นด้วยความผาสุกยินดีก็หลวงพ่อก็มาเทศมาอะไรให้กำลังใจลูกศิษย์ลูกหาท่านพักอยู่ที่ไหนนี่ไม่ได้พักเวลาถึงที่พักนะโยมพระเรานี่ยังไปกางเต็นท์มีที่อยู่ที่อาศัยไปหลบไปซ่อน

0: ไปพักแรมแล้วหลวงพ่อยังนั่งรับแขกศรัทธาญาติโยมของแขกมาถวายส้มมั่งกล้วยมั่งมากราบมาไหว้หลวงพ่อนี่นั่งรับแขกอยู่เหมือนกับนั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่สถานีอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นพากันมาหมดเห็นใบหน้าของเขานะพี่น้องชาวพุทธเขามากราบมาพ่อกราบเสร็จแล้วก็จะนั่งจ้องหลวงพ่อแล้วก็ยิ้มทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กเราก็มองหน้าของเขาอู้บารมีหลวงพ่อเนี่ยคุ้มครองคุ้มครองได้จริงแค่เขามากราบมาเห็นนี่เขาก็เย็นนี่แหละคือแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยบารมีธรรมนำลูกศิษย์ลูกหาจนสำเร็จทุกที่แล้วท่านก็กลับมาก็กลับมานี่แหละก็พากันหมู่คณะลูกศิษย์กลับมากลับมาแล้วท่านก็ยังป่วยอยู่นะทั้งอพาธก็ไปเทศที่โคราชนะไหมอะไรชาวฤทธิ์กุลหรืออะไรนะทั้งที่ท่านอพาธอยู่นะแต่ท่านก็บอกว่าด้วยความเมตตาก็ไปปวดโยมท่านก็ไปเทศตรงนั้นนานเกือบจะ2ชั่วโมงท่านก็บอกอยู่อาตมาป่วยอยู่นะนี่แต่เวลาเทศแล้วมันก็ไม่ป่วยท่านก็บอกพอกลับมาถึงวัดก็ต้องมาเยียวยาอีกก็มาป่วยเริ่มจากตรงนั้นแหละเริ่มจากมาจากเทศโคราชนั่นมาก็มาอยู่ตรงนี้แหละอาตมาก็ได้มีโอกาสมาอุปถัมภ์น่าสงสารอยู่ตอนท่านกินอยากจะฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ชี้พอพระพี่เลี้ยงก็จะตักใส่ปากคำนี้รู้สึกมันจะดีแล้วมั่งซดน้ำเนี่ยมันจะพอหมอมามองมาเห็นก็หลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้อันนี้หมอห้ามหลวงพ่อก็หันไปมองหน้าธรรมานั่งอยู่ข้างๆเวลาเนี่ยมันจะมีอยู่สองสามอย่างเป็นประเภทตุ่มท่านก็บอกชี้พอพระอุปถาก็ตักมาปุ๊บไอ้ตรงนั้นเอาไม่ได้หลวงพ่อไอ้นั่นหมอห้ามท่านก็หันไปมองน่าสงสารมากก็เหมือนธรรมดานี่น่าจะให้กินก่อนเนาะกินแล้วมันจะได้มีกำลังเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างไรต้องฉันข้าวก่อนจะขึ้นเวทีตอนเห็นไหมหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นประมาณในวันที่23พอวันที่ท่านก็เข็นรถลงไปทางนั้นเขากำลังทำลานธรรมอยู่ก็เสร็จไปแล้วประมาณ 90% ก็เข็นหลวงพ่อไปนั่งรถเข็นท่านท่านก็ไปนั่งมองไปรอบๆอากาศดีเย็นท่านก็นั่งหลับตาพออีกหน่อยท่านก็เงยหน้าแล้วท่านก็หันมาอาตมานั่งอยู่ข้างๆท่านก็บอกว่าต่อไปคนจะมามากนะต่อไปคนจะมามากอาตมาก็คิดตั้งแต่เรื่องอยู่นู่นแหละไอ้ที่ว่าเดินครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย อยู่บุมไบแล้วก็อยู่ที่เขาประวานไอ้ที่ท่านบอกภาพชัดๆนั่นนะแล้วก็ตรงนี้อีกมันสรุปในใจอาตมาเพราะวันที่25ท่านก็ไปสุพรรณนั่นแหละอาตมาก็ไม่ได้ตามไปหรอกตรงนั้นก็กลับก็รอฟังข่าวของท่านอยู่ในที่สุดหลวงพ่อท่านก็ไปละสังขารตรงนั้นทำไมท่านถึงไปละสังขารตรงนั้นนะโยมก็นึกถึงหลวงปู่ไว้หลวงปู่สังวานวัดทุ่งสามัคคีธรรมท่านก็มีวัดป่าน้ำตกเขมโกท่านก็มีทำไมท่านมาละสังขารที่นี้แล้วหลวงพ่อสนองสร้างตรงนี้ขึ้นแล้วทำไมท่านไม่ละสังขารที่นี่ต้องไปละทิ้งนี่ก็คือเป็นการสอนลูกศิษย์ตรงหาคือไม่ให้ยึดติดไม่ให้ยึดติดสถานที่ไม่ได้คิดว่าตรงนี้มันดีน่าจะมรณภาพตรงนี้อนนี้นะนี่แหละคือการสอนหลวงพ่อนี่ท่านไม่เคยมาพักนี่ตั้งแต่ท่านไม่อาพาธนี่มีแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านอาพาธมาไปอยู่โรงพยาบาลมาแล้วก็ลืมมาพักตรงนี้สะดวกสบายท่านก็มาเยี่ยมมาอะไรท่านไม่เคยขึ้นมาพักมาอะไร หลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อมีกุฏิไหมไม่มีทำเรือให้ท่านนี่ท่านก็ไม่ได้ไปนอนจะไปหาลงติไอ้กุฏิเหมือนครูบาอาจารย์อื่นไม่มีนะอยู่บางทีท่านก็ไปดูดตำลมพิมพ์บางทีก็ไปอยู่ตรงไอ้ที่ฐานีวิยุไอ้นอนขึ้นไปข้างบนโอ้อยู่ยังไงท่านก็หลบได้อยู่ได้หลวงพ่อนี่คือท่านไม่ยึดติดแต่ลูกศิษย์ไม่ได้นะโอ้โหยึดแล้วก็ไม่ยืดเลยนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนนะหลวงปู่สังวานก็มาละสังการที่นี่หลวงพ่อสนองไปละทางนั้นที่นู้นสอนบอกว่าไม่ให้ยึดติดทั้งที่ท่านสร้างสถานที่นี้ขึ้นจากเนื้อที่ไร่หนึ่งแล้วก็มาจนปัจจุบันนี้ก็ร้อยกว่าไร่แล้วเราก็ขาดพอเหมือนทอหักแต่ก็เหลือแผลอะไรเป็นแผลก็คือนี่แหละว่าสังฆทานนี่เป็นแผลเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อท่านเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้แผลบักใหญ่นี่ก็ช่วยกันดูแลรักษาสืบสานงานของท่านต่อไปไม่ใช่ว่าบอกแต่พระนะขออาศัยศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วทำไมฝากไว้กับพุทธบริษัทสี่ก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อท่านพูดอยู่เสมอวัดนี่ไม่ได้ทางของท่านเป็นของโยมทุกบาททุกสตางค์เป็นของโยมฉะนั้นท่านถึงบอกโยมทำบุญแล้วก็ซื้อที่ดินแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี้ก็คืออยากให้โยมเนี่ยนะเข้าถึงศีลถึงธรรมถึงบุญจริงๆก็เราก็ร่วมด้วยช่วยกันดูนั่นนะก็ช่วยกันประคับประคองแพรตรงนี้ให้ไปตลอดรอดฝั่งก็อาศัยความสามัคคีสุขสังคสะสามัคคีนะก็ให้มีความตรงคืออาตมาก็ยกขึ้นตอนแรกนะมาดินิยโตอนิยโตเป็นบุคคลผู้เที่ยงต่ออะไรเที่ยงต่อตนเองนี่แหละก่อนพอเที่ยงตรงต่อตนเองแล้วก็เที่ยงต่อศีลต่อธรรมนะถ้าเราไม่เที่ยงต่อตรงเองตนเองเราอย่างอื่นอย่าไปหวังเลยโยมไม่เที่ยงตรงต่อศีลต่อธรรมไม่เที่ยงตรงต่อภรรยาสามีไม่เที่ยงตรงต่อหน้าที่การงานไม่เที่ยงตรงต่อเวลาก็เป็นคนโหดร้ายให้ร้ายใครทุกอย่างทำได้ทุกอย่างต่อไปก็เป็นคนมือไวไม่ใช่ของกูขอให้กูเห็นกูหยิบกูเอาต่อไปก็เป็นคนใจง่ายเป็นไงแต่ยิ้มใจง่ายชายใจง่ายทุกวันนี้มีเยอะนะโยมก็คงจะเข้าใจขออภัยที่เขาเรียกกิ๊กก๊อกกันนั่นเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้นะใจง่ายแล้วก็พูดมั่วโกหกหลอกลวงใครได้ทุกอย่างแม้แต่ภรรยาสามีพ่อแม่แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังโดนเลยยิ่งโดนง่ายเลยโยมมาหลอกเรื่อยแหละไม่ได้ถูกแต่อาตมาในผู้อื่นก็มีก็เลยว่าใช่กลับมันไปใช่นี่ไปสงสารมันทุกข์เรามีบาทเดียวแต่เรามีให้อภัยหรืออาจจะเป็นนิกรรมกันมานะนี่แหละอันนี้ยะโตก็คือไม่เที่ยงตรงต่อตนเองเนี่ยไม่เที่ยงตรงต่อภรรยาสามีไม่เที่ยงตรงต่อหน้าที่การงานเวลาเป็นคนอะไรใช้ไม่ได้นะนั่นแหละถึงหลวงพ่อจะจากไปก็ทำให้ศรัทธาญาติโยมไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็มีความสลดสังเวชโศกเศร้าพอประมาณไม่ว่าใครแต่โยมเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่ในเมื่อเราศรัทธาเรามีความเคารพต่อหลวงพ่อเมื่อท่านจากไปแล้วท่านเราก็ต้องมีความ โศกเศร้าเสียดายแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมตามธรรมะคำสอนของหลวงพ่อมาสวดมนต์มานั่งสมาธิเดินจงกรมอบรมจิตของเราให้มีฐานให้มีฐานแล้วเราก็จะเสียดายท่านแต่เราไม่ได้เสียใจนี่นะคือคนมีธรรมมีธรรมอยู่ในใจถ้าคนไม่มีธรรมอยู่ในใจก็จะร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์ก็เลยไม่เอาตนตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนก็เอาธรรมะคำสอนของหลวงพ่อนั่นที่ท่านเทศไว้แสดงไว้เอามาประพฤติปฏิบัติทำตามทำอย่างที่อาตมาบอกนั่นแหละไม่ต้องไปสงสัยทำให้จิตใจสงบมันง่ายนิดเดียวก็เหมือนกับเราปลดเกียร์ว่างรถลงมาเนี่ยเร่งเครื่องเท่าไหร่ล้อมันก็ไม่หมุนหรอกอันนี้มึงคิดอยากจะคิดไปคิดไปแล้วก็กลับมาคิดไปกลับมาคิดไปกลับมาพอมันรู้เท่ารู้ทันเนี่ยมันจะไปไหนนะตัวรู้ก็คือตัวสติพอมันคิดอะไรเราก็รู้อยู่แล้วไม่มีใครรู้เท่าเราหรอกมันคิดนิดเดียวคิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้พอเรามีสติก็ไปรู้ปัญญาเป็นตัวดับสอนจิตเจ้าของคิดไปทำไมคิดไปเรามันได้อะไรเรื่องนี้มันผ่านมาตั้งเป็น10ปี20ปีแล้วเอามาคิดคิดแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยก็ว่าสอนใจเจ้าของอีกแม้แต่เรื่องนิดๆหน่อยๆก็อย่าเอามาคิดมันเป็นอารมณ์นึกถึงองคุลิมานมังสายโยมฆ่าคนมาทั้งเป็นพันจะครบพันอยู่แล้วเห็นไหมพอได้น้องนำฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าลืมไปหมดเลยลืมเรื่องฆ่าคนไปหมดเห็นไหมอันนี้คือธรรมเข้าสู่ใจแต่ญาติโยมนี่ต้องระวังเนี่ยนิดๆหน่อยๆบางทีไม่ได้เจตนาก็ดีกินยาไปหรืออะไรไปมันแทงออกมามันออกมาโดยแล้วไม่ตั้งใจพอมาปฏิบัติธรรมไปมันจิตมันก็ไม่ข้ามอารมณ์ไปนี่พอจะสงบหน่อยพอเกิดสมาธิหน่อยมันก็จะยิ่งเห็นชัดมันจะไปเห็นภาพตัวนี้ขึ้นมาคือเราไม่ข้ามอารมณ์ตัวนี้ได้ต้องยกจิตเราข้ามอารมณ์ตัวนี้ไปมาอยู่ปัจจุบันนั่นแหละผู้มีธรรมของใจจะใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมะรักษาใจเจ้าของแล้วก็เป็นผู้เที่ยงผู้ตรงต่อธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็การบรรยายธรรมก็สมควรแก่การละเวลานะก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพก็ดีมาฟังสวดพระอภิธรรมก็ดีก็ขอจงเป็นบารมีธรรมทุกท่านทุกคนสาธุ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังธรรมะจบลงนะคะเป็นความเมตตาของหลวงพ่อสมถินมุทุจิตโตท่านเจ้าวาดที่พักสงฆ์ดงมะตาวบ้านกุดลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทย

0: ในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการรุ่นครับเป็นหน่วยงานเพื่อคัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่ฟื้นไม่ค่อยจะเจ็บแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการเสด็จพระดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกจิตดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยมีพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็น ขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกันอะไรเงี้ยฝ่ายหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดพิชเท่าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราแต
0: ่คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่ำสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกถึงไทยตลอดไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่อง

0: คือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้พาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้

น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้แล้วสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราที่ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัว
อริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ
แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การ

ำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา

ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลม
ถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นถ้าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราม ีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกิน
บางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ที่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบอะไรจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือ

ันจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมากว่าจะค้นหาทำเป็นที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเดี๋ยวธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรื่องธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้น

อยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่อง

ก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรูรูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรูอยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละ

0: ในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดลงในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐาน
1: ทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ทานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อริยสัจ4โดยย่อเพื่อประชาชนคุณเคยทุกข์ไหมหรือว่าความจริงไม่มีใครทุกข์ขอเชิญพบความจริงเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในคืนวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบความจริงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษย์และสัตว์โลกอันไม่มีใครเคยรู้มาก่อนทรงตั้งปณิธานเพื่อจะช่วยให้สัตว์โลกเห็นทางออกจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องเวียนว่ายในความไม่สบายกายไม่สบายใจโศกเศร้าคร่ำครวญคับแค้นใจไม่สิ้นสุดการพยายามบำเรอตนด้วยความสุขทางกรรมคุณ5ไม่ว่าจะประณีตหรือมากมายเท่าไรก็ไม่อาจหนีทุกข์ได้เพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงอยู่ได้เพียงชั่วคราวก็ต้องแสวงหาสุขไม่หยุดหย่อนนั่นกลับเป็นการเพิ่มทุกข์เป็นกับดักของมารที่เพิ่มกิเลสให้ติดหลงไหลกำหนัดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายอันไม่คงที่แล้วก็ต้องวิ่งหาใหม่เรื่อยๆไปทุกข์จึงกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดการบีบบังคับกายบังคับใจหรือทรมานตนก็เป็นความเห็นผิดสุดโต่งไม่ใช่ทางทางสายกลางคือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ได้เพียงชั่วคราวทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นต้องแปรปรวนแล้วดับไปในที่สุดการยึดติดหลงมัวเมาในสิ่งที่อยู่ได้ชั่วคราวย่อมก่อทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลาเดียวกันยังมีวงจรความทุกข์จากความเสื่อมที่รออยู่คือการแก่การเจ็บป่วยการตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการไม่ได้ในสิ่งที่หวังการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาตราบใดที่มีการเกิดย่อมต้องวนเวียนในทุกข์เหล่านี้และต้องตายในที่สุดแล้วอะไรเป็นเหตุให้ต้องเกิดกันแน่ด้วยพระปัญญาญาณและพระบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วทรงบำเพ็ญภาวนาเพื่อค้นหาความจริงสูงสุดจนได้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้นทรงพบความจริงว่าทุกนั้นมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการยึดมั่นผิดๆว่าร่างกายและใจนี้เป็นเราเป็นของเราว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์การยึดมั่นว่าร่างกายความรู้สึกความจำความคิดปรุงแต่งการรับรู้ว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละเป็นทุกข์เพราะทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งผสมปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยไม่เป็นของใครจริงอยู่ได้ชั่วคราวและย่อมดับไปในที่สุดกล่าวคือ 1. ยึดมั่นวาทะว่าเป็นตัวตนมีฐานะเชื้อชาติตระกูลบทบาทตำแหน่งเป็นนี่เป็นนั่นจริงๆจังๆจนเลยเถิด 2. หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเป็นของตนอย่างสุดโต่ง 3. ยึดมั่นความสุขจากสัมผัสทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายและอารมณ์ทางใจเป็นของเราแต่สิ่งเหล่านั้นหาเป็นของเราจริงไม่มันไม่ถาวร
การยึดมั่นถือมั่นในแบบแผนศีลพรตตลอดจนพิธีกรรมต่างๆอย่างงมงายซึ่งไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ต้นเหตุของความยึดมั่นเหล่านั้นคือความอยากนั่นเองอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้อยากให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นยิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนทางออกคือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมดเป็นเพียงกระแสพลังงานซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีตัวตนด้วยตนเองสักขณะเป็นเพียงธรรมธาตุซึ่งผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่างไม่สิ้นสุดเพราะความไม่รู้และความอยากเป็นเหตุในการปรุงแต่งไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะเขาแต่อย่างใดเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมอันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจึงไม่มีตัวตนด้วยตนเองเพราะมีความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดปรุงแต่งเพราะมีความคิดปรุงแต่งจึงเป็นเหตุให้เกิดการรับรู้เพราะมีการรับรู้จึงมีอารมณ์และบุคลิกภาพเพราะมีบุคลิกภาพจึงมีเครื่องมือรับรู้ทั้ง6เพราะมีเครื่องมือรับรู้จึงรับรู้การกระทบภายในภายนอกเพราะมีการกระทบจึงมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเพราะมีความรู้สึกจึงมีความอยากได้หรือผลักไสเพราะมีความอยากจึงมีความยึดในสิ่งที่อยากเพราะมีความยึดมั่นจึงก่อเจตนากรรมเพราะมีเจตนากรรมจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีความเสื่อมความสลายไปกองทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพร้อมไปหล่อเลี้ยงความไม่รู้อย่างไม่สิ้นสุดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปทั้งหมดจึงเป็นวงจรที่หมุนเวียนเป็นลูกโซ่เกิดดับในปัจจุบันขณะตลอดเวลาทางออกจากทุกข์ก็คือการดับเหตุปัจจัยด้วยปัญญาเห็นถูกเมื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแม้กระทั่งความสุขหรือทุกข์ไม่ใช่เกิดจากผู้อื่นหรือเราทำเองล้วนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้

พราะอยู่ได้เพียงชั่วคราวต้องเกิดดับความชอบชังและทยานอยากอย่างสุดโต่งจึงหมดไปได้ร่างกายก็มาจากดินน้ำลมไฟอันเป็นการประกอบกันขึ้นของธาตุทั้งสี่ไม่มีเจ้าของถาวรจึงอยู่แค่ชั่วคราวสังเกตได้จากอาหารเข้าออกลมเข้าออกน้ำเข้าออกไฟเป็นพลังงานที่หมุนเวียนเข้าออกจึงเกิดความพร่องเป็นธรรมดาต้องคอยเติมเต็มเสมอแต่ธาตุสี่นี้ก็ไหลเวียนไปทั่วทั้งจักรวาลเปลี่ยนรูปร่างจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งเกิดดับต่อเนื่องไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ต่างจากสายลมแสงแดดท้องฟ้าและสายน้ำใจก็ไม่ใช่ของเราจริงเพราะประกอบด้วยความรู้สึกความจำความคิดและการรับรู้ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยคือการกระทบหกทางมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นธาตุที่ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนแปลงและเกิดดับตลอดเวลาเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาจึงไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาถาวรเมื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงแล้วคือมีสัมมาทิฏฐิว่านั่นไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างถาวรจึงพึงมีสติระลึกรู้กายใจเพื่อให้ประจักษ์ความจริงที่มีอยู่ต่อหน้านี้เสมอย่อมเข้าสู่ทางแห่งมรรคอันประเสริฐสู่กระแสแห่งอริยชนเป็นผู้คิดดีพูดดีทำดีประกอบอาชีพสุจริตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีสติอยู่เสมอในการเพียรละอกุศลเจริญกุศลสมาธิจึงตั้งมั่นเป็นกลางจิตเดิมแท้อันประพัดสอนจึงปลอดโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานอยู่เป็นปกติเมื่อเจริญยิ่งในทางแห่งมรรคความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆหมดไปความยึดมั่นถือมั่นอย่างเอาเป็นเอาตายจะค่อยๆ คลายลงสู่ความเป็นกลางตื่นออกมาจากความหลงฝันใฝ่ในความชอบชังเพราะประจักษ์ในความจริงว่าไม่มีผู้ได้หรือผู้เสียสันติสุขเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วจึงปรากฏขึ้นต่อหน้าในปัจจุบันนี้เองเป็นความสงบสุขที่จริงแท้ที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งปรุงแต่งอันไม่จีรังทางสู่นิพพานอันเป็นอมตะไม่ต้องกลับมาสู่วงจรแห่งทุกข์อีกจึงถูกประกาศให้โลกได้รู้ตั้งแต่นั้นมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดความหมายโดยละเอียดคือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นชั่วคราวเป็นเพียงสมมุติที่ไม่มีแก่นสารถาวรย่อมมีความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายในที่สุดจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนและส่วนรวมให้สมบูรณ์ด้วยการอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้กายใจว่าทุกสิ่งไม่มีตัวตนถาวรไม่ประมาทมัวเมาเผลอเพลินในสิ่งกระทบทั้งหกอันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายและอารมณ์ทางใจเพียรละอกุศลเจริญกุศลคิดดีพูดดีทำดีจิตจึงปลอดโปร่งโล่งผ่องใสสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงสันติสุข

จึงเริ่มจากภายในเสมอแล้วแผ่ขยายไปเป็นเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งปวงเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยจิตต่ออริยสัจ4อันเป็นความจริงสูงสุดนี้คือรู้ทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์แจ้งในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เจริญในวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ขอให้ทุกท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมเจริญในหนทางแห่งมรรคอันประเสริฐให้สมกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานเพื่อประทานให้กับชาวโลกได้พบความดับทุกข์สู่อมตะสุขโดยทั่วหน้ากันเถิด

แม้ผู้จะเจริญครองพระนิพพานนั้นก็ให้รู้จักท่านผู้เป็นครูว่ารู้แจ้งทางพระนิพพานจริงจึงไปอยู่เล่าเรียนถ้าไปอยู่เล่าเรียนในสำนักของท่านผู้ไม่รู้แจ้งก็จักไม่สำเร็จโลกุตระนิพพานได้เพราะว่าคลองแห่งโลกุตระนิพพานนี้เล่าเรียนได้โดยยากยิ่งด้วยเหตุสัตว์ยินดีอยู่ในกามคุณอันเป็นข้าศึกแก่พระนิพพานโดยมากพันเตอริยกัสสปะข้าแต่พระอริยกัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยพลญาณแห่งตนดังแสดงมานี้เถิดตถานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอนันทะดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพานควรแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสำราญมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแล้วก็มีทางแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นนักหนาทำให้หลงโลกหลงทางหาความสุขทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดีถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์พาให้หลงโลกหลงทางพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสิ้นกาลนานเปรียบเหมือนผู้จะพาเราไปในที่ตำบลใดตำบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตำบลนั้นแม้เราเองก็ไม่รู้เมื่อกระนั้นฉะไหนเขาจึงจะพาเราไปให้ถึงตำบลนั้นได้เล่าข้ออุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพานและจะพาเราไปพระนิพพานนั้นก็จะพาเราหลงโลกหลงทางไปมาๆตายๆเกิดๆอยู่ในวัฏสงสารไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่ไปและเป็นผู้พาไปก็ไม่อาจจะถึงได้มีอุปมาฉะนั้นผู้คบครูอาจารย์ที่ไม่รู้ดีและได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกมิใช่น้อยเหมือนดังพระองคุลิมานเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิดก็ได้รับผลที่ผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนล้มตายเสียนับด้วยพันหากเราตถาคตรู้เห็นมีความสงสารเวทนามาคล้องอยู่ในข่ายสยามภูยานจึงได้ไปโปรดทรมานให้ละเสียซึ่งพยศอันร้ายเป็นการลำบากมิใช่น้อยถ้าไม่ได้พระตถาคตแล้วพระองคุลิมานจักได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารสิ้นชาติเป็นอันมากดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้พระนิพพานไม่ควรเป็นครูสั่งสอนท่านผู้อื่นในทางพระนิพพานเลยต่างว่าจะสั่งสอนเขาจะสั่งสอนว่าอะไรเพราะตัวไม่รู้เปรียบเหมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างเขียนหรือช่างต่างๆมาก่อนแล้วและอยากจะเป็นครูสั่งสอนเขาจะบอกแก่เขาว่าอะไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขาจะเอาแต่คำพูดเป็นครูทำตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นนั้นไม่ได้จะให้เขาเล่าเรียนอย่างไรเพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตาให้รู้ด้วยใจเขาจะทำตามอย่างไรได้ตัวผู้เป็นครูนั่นแหละต้องทำก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นครูสอนเขาถ้าคืนเป็นครูก็จะพาเขาหลงโลกหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวหนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอนันทะดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลผู้จะสอนพระนิพพานนั้นจะต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นนั้นมีลักษณะอาการอย่างนั้นนั้นต้องรู้ให้แจ้งชัดจะกล่าวแต่เพียงวาจาว่านิพพานนิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้จักแจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลยต้องให้รู้แจ้งชัดในใจก่อนจึงควรเป็นครูเป็นอาจารย์สอนท่านผู้อื่นต่อไปจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารู้แจ้งชัดซึ่งพระนิพพานแล้วก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์
และควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่สูงศักดิ์สักปานใดก็ตามถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลยดูก่อนอานนท์ถ้าอยากได้สุขอันใดก็ควรรู้จักสุขอันนั้นก่อนจึงจะได้เมื่ออยากได้สุขในพระนิพพานก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพานอยากได้สุขในมนุษย์และสวรรค์ก็ให้รู้จักสุขมนุษย์และสวรรค์นั้นเสียก่อนจึงจะได้ถ้าไม่รู้จักสุขอันใดก็ไม่อาจยั้งความสุขอันนั้นให้เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนทุกข์ในนรกอันทุกข์ในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทำกรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จักนรกก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นนรกได้ถึงจะทำบุญให้ทานสักปานใดก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่ไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานไม่ได้บุญความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ในนรกเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนรกตราบใดก็ยังไม่พ้นจากนรกอยู่ตราบนั้นครั้นได้เข้าถึงนรกแล้วเมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้วปรารถนาจักพ้นจากนรกก็พ้นได้เมื่อไม่อยากพ้นก็ไม่อาจพ้นได้ต้องรู้จักแจ้งชัดว่านรกอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นๆและควรรู้จักทางออกจากนรกให้แจ้งชัดทางออกจากนรกนั้นก็คือศีล5ศีล10ศีลพระปาติโมกข์นั่นเองเมื่อรู้แล้วอยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ไม่อยากจะออกให้พ้นก็พ้นไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับทุกข์ในนรกเหมือนกันส่วนความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จักจึงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันอย่างนี้ดูก่อนอานนท์เมื่ออยากรู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ควรรู้เสียในเวลาก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรกก็รีบออกให้พ้นเสียแต่เมื่อยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์หรือในนิพพานก็ให้รีบขวนขวายหาสุขเหล่านั้นไว้แต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงจักพ้นทุกข์ในนรกตายแล้วจึงจักไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ไม่ได้เสียประโยชน์หลังอย่าเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สุขอย่างหนึ่งเมื่อตายไปแล้วมีสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้เป็นความที่เข้าใจผิดโดยแท้เพราะจิตมีดวงเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้เมื่อตายไปแล้วก็จิตดวงนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับความทุกข์ชั้นใดแม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับทุกข์ชั้นนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขชั้นใดแม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขชั้นนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์และความสุขมีสภาวะปานดังนี้เมื่อตายไปแล้วยิ่งจะซ้ำร้ายจะมีทางรู้ทางเห็นด้วยการอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ตถานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูกรอานนท์บุคคลผู้ใดมิได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไว้สำหรับตัวเสียก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากได้ความสุขแต่มิได้กระทำตนให้ได้รับความสุขไว้ก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจซะว่าตายไปแล้วภายหน้าจึงจะได้รับความสุขเช่นนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากให้ตนพ้นจากทุกข์แต่ไม่ได้กระทำตนให้พ้นทุกข์เสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจซะว่าตายไปแล้วจึงจะพ้นทุกข์ดังนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลใดที่ทำความเข้าใจเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่งตายไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจซะว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ไม่รู้ไม่เห็น
ไม่ได้ไม่เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้าหากจักรู้จักเห็นจักได้จักเป็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจซะว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถิดตายไปแล้วหากจักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือซะว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ทุกข์ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วหากจักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือซะว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้จะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีจะชั่วก็ดีก็ช่างเถิดตายไปแล้วจักไปเป็นอะไรก็ช่างเถิดใครจักตามไปรู้ไปเห็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากพ้นทุกข์หรือปรารถนาอยากได้สุขประเภทใดก็ควรให้ได้ให้ถึงเสียแต่ในชาตินี้ถ้าถือเอาภายหน้าเป็นประมาณแล้วชื่อว่าเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นแม้ความสุขอย่างสูงคือพระนิพพานผู้ปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายให้ได้ให้ถึงเสียตั้งแต่เมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ดูกรอานนท์อันว่าความสุขในพระนิพพานนั้นมีสองประเภทคือดิบหนึ่งสุขหนึ่งได้ความว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบเมื่อตายไปแล้วได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นชื่อว่าพระนิพพานสุขพระนิพพานมีสองประเภทเท่านี้นิพพานโลกีนิพพานพรหมเป็นนิพพานหลงไม่นับเข้าในที่นี้พระนิพพานดิบนั้นเป็นของสำคัญควรให้รู้ให้เห็นให้ได้ให้ถึงไว้ซะก่อนตายถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้ตายไปก็จักได้พระนิพพานสุขนั้นไม่มีเลยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่มีทางได้แต่รู้แล้วเห็นแล้วพยายามจะให้ได้ให้ถึงก็แสนยากแสนลำบากยิ่งนักหนาผู้ใดเห็นว่าพระนิพพานมีอย่างเดียวตายแล้วจึงจะได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนพระนิพพานดิบนั้นจักจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุขนั้นไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขอันละเอียดสุขุมหาสิ่งเปรียบไม่ได้อยู่แล้วแต่หากยังมีกลิ่นรสแห่งทุกข์กระทบถูกต้องอยู่จึงไม่ละเอียดเหมือนพระนิพพานสุขเพราะพระนิพพานสุขไม่มีกลิ่นรสแห่งทุกข์จะมากล่ำกลายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระนิพพานดิบนั้นต้องให้ได้ไว้ก่อนตายดูกรอานนท์

อย่างแผ่นพระธรณีมีลักษณะอาการฉันใดก็ให้ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทำได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทำไม่ได้แต่พูดว่าอยากได้จะพูดมากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามก็ไม่อาจที่จะได้จะถึงเลยถ้าปรารถนาจักถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เป็นเหมือนแผ่นดินซะก่อนไม่ใช่เป็นของทำได้ด้วยง่ายต้องภาคเพียรลำบากยากยิ่งนักจึงจักได้จะเข้าใจว่าปรารถนาเอาด้วยปากก็คงจักได้อย่างนี้เป็นคนหลงไปใช้ไม่ได้ต้องทำใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินให้จงได้ลักษณะของแผ่นดินนั้นคนแลสัตว์ทั้งหลายจะทำร้ายทำดีกล่าวร้ายกล่าวดีประการใดมหาปัตตภีนั้นก็ไม่ได้รู้โกรธรู้เคืองที่ว่าทำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้นคือว่าให้วางใจเสียอย่าเอื้อเฟื้ออะไรว่าใจของตนให้ระลึกอยู่ว่าตัวมาอาศัยอยู่ไปชั่วคราวเท่านั้นเขาจะนึกคิดอะไรก็อย่าตามเขาไปให้เข้าใจอยู่ว่าเราอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุข้าวของและตัวตนอันเป็นของภายนอกแต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญก็ยังต้องให้ปล่อยให้วางอย่าถือเอาว่าเป็นของของตัวกล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจเพียงเท่านี้โดยสังเขปดูกรอานนท์คำที่ว่าให้ปล่อยวางจิตใจนั้นคือว่าให้ละความโลภความโกรธความหลงปลงเสียซึ่งการร้ายและการดีที่บุคคลนำมากล่าวมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อย่ายินดีอย่ายินร้ายแม้ปัจจัยเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าอาหารการกินผ้าพรเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่ที่นอนเภสัชสำหรับแก้โรคก็ให้ละความโลภความหลงในปัจจัยเหล่านั้นเสียให้มีความมักน้อยในปัจจัยแต่ไม่ใช่ว่าจะห้ามซิว่าไม่ให้กินไม่ให้นุ่งห่มไม่ให้อาศัยในสถานที่ไม่ให้กินอยู่กินยาเช่นนั้นก็หาไม่ได้คือให้ละความโลเลในปัจจัยเท่านั้นคือว่าเมื่อได้อย่างดีอย่างประณีตก็ให้บริโภคอย่างดีอย่างประณีตได้อย่างเลวทรามต่ำช้าก็ให้บริโภคอย่างเลวทรามต่ำช้าตามมีตามได้ไม่ให้ใจขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แหละชื่อว่าปล่อยวางใจเสียได้ถ้ายังเลือกปัจจัยอยู่คือปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่ายังถือจิตถือใจอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานได้เลยถ้าละความโลภโกรธหลงในปัจจัยนั้นได้แล้วจึงชื่อว่าทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินเป็นอันถึงพระนิพพานได้โดยแท้มีคำสอนเข้ามาในที่นี้ว่าเหตุไฉนจึงไม่ให้ถือใจเมื่อไม่ให้ถือเช่นนั้นจะให้เอาใจไปไว้ที่ไหนเพราะไม่ใช่ใจของคนอื่นเป็นใจของตัวแท้ๆที่จะเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีใจนี้เองถ้าไม่มีใจนี้แล้วก็ตายเท่านั้นจะให้วางใจซะแล้วจะรู้จะเห็นอะไรมีคำวิสัชนาไว้ว่าผู้ที่เข้าใจว่าใจนั้นเป็นของของตัวจริงผู้นั้นก็เป็นคนหลงความจริงไม่ใช่จิตของเราแท้ถ้าหากเป็นจิตใจของเราแท้ก็คงบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าให้แก่อย่าให้ตายก็คงจะได้สักอย่างเพราะเป็นของตัวอันที่แท้จิตใจนั้นหากเป็นลมอันเกิดอยู่สำหรับโลกไม่ใช่จิตใจของเราโลกเขาตั้งแต่งไว้ก่อนเราเราจึงเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมจิตใจณการเป็นภายหลังถ้าหากว่าเป็นจิตใจของเราเราพาเอามาเกิดครั้งเกิดขึ้นแล้วจิตใจนั้นก็หมดไปใครจะเกิดขึ้นมาได้อีกนี่ไม่ใช่จิตใจของใครสักคนเป็นของมีอยู่สำหรับโลกผู้ใดจะเกิดก็ถือเอาลมนั้นเกิดขึ้นครั้นได้แล้วเป็นจิตของตนที่จริงเป็นของสำหรับโลกทั้งสิ้น
ที่ว่าจิตใจของตนนั้นก็เพียงให้รู้ซึ่งการบุญการกุศลการบาปการอกุศลและเพียงให้รู้ทุกข์สุขสวรรค์และพระนิพพานถือไว้ให้ถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเท่านั้นถ้าถึงพระนิพพานแล้วต้องวางจิตใจคืนไว้แก่โลกตามเดิมซิก่อนถ้าวางไม่ได้เป็นโทษไม่อาจถึงพระนิพพานได้มีคำแก้ไว้อย่างนี้ตัทธานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอนันทะดูกรอานนท์บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิดในอรูปพรหมอันปราศจากความรู้นั้นก็ล้วนแต่บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักวางใจให้สิ้นให้หมดทุกข์นั่นเองไม่รู้จักวางจิตวิญญาณอันตนเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมของโลกทำความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัวและเข้าใจว่าพระนิพพานมีอยู่ในเบื้องบนนั้นตัวก็นึกเข้าใจเอาจิตของตัวขึ้นไปเป็นสุขอยู่ในที่นั้นครั้นตายแล้วก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยู่ในที่อันไม่มีรูปตามที่จิตตนนึกไว้นั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปพรหมแล้วและจะได้ถึงโลกุตรานิพพานนั้นช้านานยิ่งนักเพราะว่าอายุของอรูปพรหมนั้นยืนนักจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้มิอาจนับได้จึงชื่อว่านิพพานโลกีต่างกันแต่ไม่ได้ดับวิญญาณเท่านั้นถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโลกุตระได้ส่วนความสุขความสำราญในพระนิพพานทั้งสองนั้นก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกันแต่นิพพานโลกีเป็นนิพพานที่มีสิ้นสุดเท่านั้นเมื่อสิ้นอำนาจของฌานแล้วยังต้องมีเกิดมีแก่เจ็บตายร้ายและดีคุณและโทษสุขและทุกข์ยังมีอยู่เต็มที่เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งจะปรารถนานิพพานพรหมไม่มีเลยย่อมมุ่งต่อโลกุตรนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิดเป็นอรูปพรหมส่วนโลกุตระนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณวิญญาณยังมีที่ใดความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ในที่นั้นโลกุตระนิพพานปราศจากวิญญาณจึงไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่ความสุขสบายปราศจากอามิตรหาความสุขอันใดจะมาเปรียบได้ด้วยพระนิพพานไม่มีขึ้นชื่อว่าความเกิดความตายความร้ายความดีบาปบุญคุณโทษสุขทุกข์ความทุกข์ยากลำบากเข็นใจทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีในพระนิพพานเลยพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตทานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูกรอานนท์บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ยังปล่อยวางใจไม่ได้ยังอะไรถึงความสุขอยู่คิดว่าพระนิพพานอยู่ในที่นั้นที่นี้จะเอาจิตแห่งตนไปเป็นสุขในที่แห่งนั้นครั้นจักปล่อยวางใจเสียก็กลัวว่าจะไม่มีอันใดนำไปให้เป็นสุขถือใจอะไรสุขเหตุนั้นจึงไม่ได้พ้นพระนิพพานพรหมดูกรอานนท์เราตถาคตแสดงว่าให้ปลงใจให้วางใจนั้นเราชี้ข้อสำคัญเอาที่สุดมาแสดงเพื่อให้รู้เข้าใจได้ง่ายการวางใจปลงใจนั้นคือวางสุขวางทุกข์วางบาปบุญคุณโทษวางโลภโกรธหลงวางลาภยศนินทาสรรเสริญหมดสิ้นเหมือนดังไม่มีหัวใจจึงชื่อว่าทำให้เหมือนแผ่นดินถ้ายังทำไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้โลกุตรานิพพานเลยถ้าทำตัวให้เหมือนแผ่นดินได้ในการใดพึงหวังเถิดซึ่งโลกุตระนิพพานคงได้คงถึงในการนั้นโดยไม่ต้องสงสัยพระนิพพานเป็นของได้ด้วยยากยิ่งนักแสนคนจะได้แต่ละคนก็ทั้งยากดูกรอานนท์ผู้ไม่ได้ทำอริยมรรคปฏิปทาให้เต็มที่ยังเป็นปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสหาปัญญามิได้และจักวางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นไม่อาจทำได้เลยเหตุที่เขาวางใจไม่ได้เขายังถือตัวถือใจอยู่ว่าเป็นของของตัวแท้จึงต้องทรมานทนทุกข์อยู่ในโลก
เวียนว่ายตายเกิดแล้วเล่าไม่สิ้นสุดดูก่อนอานนท์ผู้ที่วางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นมีแต่บุคคลผู้เป็นนักปราชญ์และเป็นสัตบุรุษจำพวกเดียวเท่านั้นเพราะท่านไม่ถือตนถือตัวท่านวางใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินได้ท่านจึงได้ถึงพระนิพพานส่วนผู้ที่ถือตัวใจปล่อยวางไม่ได้นั้นแต่ล้วนเป็นคนโง่เขลาสิ้นทั้งนั้นบุคคลที่เป็นสัตบุรุษท่านเห็นแจ้งชัดซึ่งอนัตตาท่านถือใจของท่านไว้ก็เพียงแต่ให้รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และใช่ประโยชน์รู้ทางสุขทางทุกข์ในมนุษย์และสวรรค์และสวรรค์และพระนิพพานเท่านั้นครั้นถึงที่สุดท่านก็ปล่อยวางเสียตามสภาวะแห่งอนัตตาส่วนคนโง่เขลานั้นถือตนถือตัวถือว่าร่างกายเป็นอัตตาตัวตนจึงปล่อยวางไม่ได้ดูกรอานนท์อันว่าบุคคลที่ถือใจนั้นย่อมเป็นคนมักโลภมักโกรธมักหลงบุคคลจำพวกใดที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็หาความสุขไม่ได้เบื้องหน้าแต่ตายไปก็หาความสุขในมนุษย์และสวรรค์ไม่ได้เลยย่อมมีอบายเป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดูกรอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานจงวางซึ่งใจอย่าอะไรความสุขการวางใจก็คือวางสุขวางทุกข์และบาปบุญคุณโทษรายดีซึ่งเป็นของสำหรับโลกนี้เสียให้สิ้นสิ่งเหล่านี้สร้างไว้สำหรับโลกนี้เท่านั้นเมื่อต้องการพระนิพพานแล้วต้องปล่อยวางไว้ในโลกนี้สิ้นทั้งนั้นจึงจะได้ความสุขในนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอันหาส่วนเปรียบไม่ได้ดูกรอานนท์เมื่อจะถือเอาความสุขในพระนิพพานแล้วก็ให้วางใจในโลกีนี้เสียให้หมดสิ้นอันว่าความสุขในโลกีก็มีอยู่แต่ในอินทรีย์ทั้ง6นี้เท่านั้นในอินทรีย์ทั้ง6นั้นยกเอาใจไว้เป็นเจ้าเอาประสาททั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นกามคุณทั้ง5ประสาททั้ง5นี้เองเป็นผู้แต่งความสุขให้แก่เจ้าพระยาจิตราชประสาทตานั้นเขาได้เห็นได้ดูรูปวัตถุสิ่งของอันดีงามต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชประสาทหูนั้นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังศัพท์สำเนียงที่ไพเราะเป็นที่ชื่นชมทั้งปวงก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชประสาทจมูกนั้นเมื่อเขาได้จูบชมดมกลิ่นสุคันธรสของหอมต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชประสาทลิ้นนั้นเมื่อเขาได้บริโภคอาหารอันโอชารสวิเศษต่างๆก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชประสาทกายนั้นเมื่อเขาได้ถูกต้องฟูกเบาะเมาะหมอนและนุ่งห่มประดับเครื่องกับกุฏภัณฑ์อันสวยงามและบริโภคกามคุณก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชเจ้าพระยาจิตราชนั้นก็คือใจนั่นเองส่วนใจนั้นเป็นใหญ่เป็นผู้คอยรับความสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้นส่วนประสาททั้ง5เป็นผู้สำหรับนำความสุขไปให้แก่ใจประสาททั้ง5จึงชื่อว่ากามคุณส่วนความสุขในโลกนี้มีแต่กามคุณทั้ง5นี้เท่านั้นจะเป็นเจ้าประเทศราชในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวโลกก็มีแต่กามคุณทั้ง5เท่านั้นดูกรอานนท์ผู้ที่จะนำตนไปให้เป็นสุขในพระนิพพานต้องวางซึ่งความสุขในโลกีถ้าวางไม่ได้ก็ไม่ได้ความสุขในพระนิพพานเลยถ้าวางสุขในโลกีไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกข์ด้วยความสุขในโลกีเป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์ครั้นเมื่อถือเอาสุขก็คือถือเอาทุกข์นั่นเองครั้นไม่วางสุขก็คือไม่วางทุกข์นั่นเองจะเข้าใจว่าเราจะถือเอาแต่สุขทุกข์ไม่ต้องการดังนี้ไม่ได้เลยเพราะสุขทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันถ้าไม่วางสุขเสียก็เป็นอันไม่พ้นทุกข์ดูกรอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ที่จะรู้ว่าสุขทุกข์

ติดกันอยู่นั้นหายากยิ่งมีแต่เราตถาคตผู้ประกอบด้วยทศพลยานนี้เท่านั้นบุคคลทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนคนโง่เขลานั้นทำความเข้าใจว่าสุขก็มีอยู่ต่างหากทุกข์ก็มีอยู่ต่างหากครั้นเราถือเอาสุขเราก็ได้สุขเราไม่ถือเอาทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีดังนี้เพราะเหตุที่เขาไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์ติดกันอยู่เขาจึงไม่พ้นทุกข์เมื่อผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้วางสุขเสียก็เป็นอันละทุกข์วางทุกข์ด้วยเหมือนกันใครเล่าจะมีความสามารถพรากสุขทุกข์ออกจากกันได้ถ้าหากเราตถาคตพรากสุขและทุกข์ออกจากกันได้เราจะปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานทำไมเราจะถือเอาแต่สุขอย่างเดียวเสวยแต่ความสุขอยู่ในโลกเท่านี้ก็เป็นอันสุขสบายพออยู่แล้วนี่ไม่เป็นเช่นนั้นเราแสวงหาความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีทางที่จะพึงได้เราจึงวางสุขเสียครั้นวางสุขแล้วทุกข์ไม่ต้องวางก็หายไปเองอยู่กับเราไม่ได้เราจึงสำเร็จพระนิพพานพ้นจากกองทุกข์ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์อันสุขในโลกีนั้นถ้าตรวจตรองให้แน่นอนแล้วก็หากเป็นกองแห่งทุกข์นั่นเองเขาหากเกิดมาเป็นมิตรติดกันอยู่ไม่มีผู้ใดจักพรากออกจากกันได้เราตถาคตกลัวทุกข์เป็นอย่างยิ่งหาทางชนะทุกข์มิได้จึงปรารถนาเข้าพระนิพพานเพราะเหตุกลัวทุกข์นั้นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถะนันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์กุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นได้แก่กองกิเลส 1,500 นั่นเองอัพยากฤตธรรมนั้นคือองค์พระนิพพานครั้นพ้นจากกองกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นแล้วจึงเป็นองค์แห่งพระอรหันต์และพระนิพพานโดยแท้ถ้ายังไม่พ้นจากกุศลและอกุศลตราบใดก็ยังไม่เป็นอัพยากฤตตราบนั้นคือยังไม่เป็นองค์พระอรหันต์ยังไม่เป็นองค์พระนิพพานได้

ดูกรอานนท์การที่รักษาแก้วไม่ดีไม่มีราคาแม้จะรักษามากมายหลายพันดวงก็สู้ผู้ที่รักษาแก้วที่ดีที่มีราคาดวงเดียวไม่ได้แก้วที่ไม่ดีไม่มีราคาจะขายก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์ตกลงต้องรักษาไปเปล่าๆส่วนแก้วที่มีราคานั้นจะขายก็ได้เงินมากหากจะเก็บไว้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและการเรียนมนต์และเรียนคาถาที่ไม่ดีไม่ขลังแม้จะเรียนตั้งร้อยตั้งพันบทก็สู้มนต์คาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวไม่ได้แม้การที่รักษาพระวินัยบัญญัติและข้อวัดก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อรู้ประโยชน์แห่งศีลและข้อวัดแล้วก็ไม่ต้องรักษามากเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็รักษาพร่ำเพื่อไปจนไม่มีเขตแดนจึงต้องได้รับความลำบากเหมือนผู้ที่ไม่รู้การงานต้องแบกเอาไม้ทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งส่วนยาวไปเปล่าฉะนั้นผู้มีปรีชาท่านรักษาวินัยและข้อวัดไม่มากแต่หากได้รับอานิสงส์เพียงพอเหมือนอย่างผู้รักษาแก้วดีดวงเดียวหรือผู้ที่เรียนมนต์และคาถาที่ดีที่ขลังบทเดียวเท่านั้นก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้เต็มที่ฉะนั้นดูก่อนอานนท์การที่เราตถาคตต้องการให้บวชนั้นก็เพื่อจะให้ได้บุญและกุศลอะไรชื่อว่าเป็นตัวบุญตัวกุศลตัวบุญตัวกุศลนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นคือความดับเสียซึ่งกิเลสการรักษากิจวัตรและพระวินัยอย่างไรก็ตามถ้าดับกิเลสได้มากก็เป็นบุญมากถ้าดับกิเลสได้น้อยก็เป็นบุญน้อยถ้าดับกิเลสไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญเลยบาปอกุศลนั้นก็ไม่ใช่อื่นคือตัวกิเลสนั่นเองกิเลสก็คือตัวตัณหานั่นเองดับกิเลสตัณหาได้เท่าไรก็เป็นบุญเท่านั้นถ้าดับกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เป็นอันไม่ได้บุญไม่ได้กุศลเลยผู้ที่ไม่รู้จักบุญและบาปนั้นมาทำความเข้าใจว่าบวชรักษาข้อวัดข้อศีลเอาบุญบุญนั้นมีอยู่นอกตนนอกตัวมีอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเมื่อบวชได้รักษากิจวัตรแล้ว

บุญนั้นจักเลื่อนลอยมาจากสถานที่ต่างๆมีนภาลัยเวหาอากาศเป็นต้นมานำเอาตัวขึ้นไปสู่สวรรค์และพระนิพพานเห็นไปโดยผิดทางเช่นนี้ล้วนแต่เป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นดูกรอานนท์ผู้ที่ไม่รู้จักบาปเข้าใจว่าบาปนั้นอยู่นอกตนนอกตัวเมื่อทำบาปแล้วบาปนั้นก็จะลุกมาแต่นรกใต้พื้นดินมาจับกุมคุมเอาตัวลงไปสู่นรกการทำความเข้าใจอย่างนี้ย่อมเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นดูกรอานนท์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีบาปบุญคุณโทษก็ดีย่อมอยู่ที่เราจะเข้าใจว่าบาปบุญอยู่ภายนอกตัวทำบุญแล้วคอยท่าบุญจักมานำเอาตัวไปสู่สุคติคิดอย่างนี้

ทำบุญแล้วคอยท่าบุญจากมานำเอาตัวไปสู่สุคติคิดอย่างนี้ตั้งร้อยชาติแสนชาติก็ไม่อาจได้อันว่าบุญบาปทุกย่อมไม่มีณภายนอกตัวบุญกุศลและความสุขนั้นก็คือดวงจิตส่วนบาปกรรมทุกโทษนั้นคือหมู่แห่งตัณหาตัณหานั้นจักมีณที่อื่นนอกจากตัวตนของเราแล้วไม่มีตัวบุญและตัวบาปก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อตัวไม่ชอบทุกข์อยากได้ความสุขก็จงพยายามแก้ใจของเรานั้นเถิดถ้าเราไม่เป็นผู้แสวงหาความสุขและให้พ้นจากทุกข์แล้วใครจะมาช่วยตัวเราให้พ้นจากทุกข์ให้ได้รับความสุขได้เล่าเพราะสุขทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเมื่อเราหาไม่ได้แล้วใครคนอื่นที่ไหนเขาจะมาหาให้เราได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ที่เข้าใจว่าบุญกุศลสวรรค์และพระนิพพานมีผู้นำมาให้บาปกรรมทุกโทษนรกและสัตว์เดรัจฉานก็มีผู้พาไปทั้งสิ้นบุคคลผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้หลงโลกหลงทางหลงสงสารบุคคลจำพวกนั้นแม้จะทำบุญให้ทานสร้างการกุศลใดๆที่สุดจนออกบวชในพระพุทธศาสนาก็หาความสุขไม่ได้จะได้เสวยแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียวดูก่อนอานนท์บุญกับสุขหากเป็นอันเดียวกันเมื่อมีบุญก็ชื่อว่ามีความสุขบาปกับทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันเมื่อมีบาปก็ได้ชื่อว่ามีทุกข์ถ้าไม่รู้บาปก็ละบาปไม่ได้ถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้เปรียบเหมือนเราอยากได้ทองคำแต่เราหารู้ไม่ว่าทองคำนั้นมีรูปประพันธ์สันฐานอย่างไรถึงทองคำนั้นมีอยู่และเห็นอยู่เต็มตาก็ไม่อาจถือเอาได้โดยเหตุที่ไม่รู้จักแม้บุญก็เหมือนกันทำไมรู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้อย่าว่าแต่บุญซึ่งเป็นของไม่มีรูปร่างเลยแม้แต่สิ่งของอื่นๆที่มีรูปมีร่างถ้าหากว่าเราไม่รู้จักก็ถือเอาไม่ได้ดูกรอานนท์บุคคลที่ไม่รู้จักบุญและไม่รู้จักสุขทำบุญจะไม่ได้บุญไม่ได้สุขเสียเลยเช่นนั้นตถาคตก็หากล่าวปฏิเสธไม่ทำบุญก็คงได้บุญและได้สุขอยู่นั่นแหละแต่ถ้าว่าตัวหากไม่รู้ไม่เข้าใจบุญและความสุขก็ยังเกิดอยู่ที่ตัวนั่นเองแต่ตัวหากไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเป็นอันมีบุญและสุขไว้เปล่าๆดูกรอานนท์บุคคลจำพวกที่ไม่รู้จักบุญคือความสุขเมื่อทำบุญแล้วปรารถนาเอาความสุขน่าสมเพชเวทนานักหนาตัวทำบุญก็ได้บุญในทันใดนั่นเองไม่ใช่ว่าเมื่อทำแล้วนานๆจึงจักได้ทำเวลาใดก็ได้เวลานั้นแต่ตัวไม่รู้นั่งทับนอนทับบุญอยู่เปล่าๆตัวก็ไม่ได้รับบุญคือความสุขเพราะตัวไม่รู้จึงว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการฉะนี้ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูกรอานนท์บุคคลที่เข้าใจว่าทำบุญไว้มากๆแล้วจะรู้และไม่รู้ก็ไม่เป็นไรบุญหากจะพาไปให้ได้รับความสุขเองเช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงโดยแท้เพราะเหตุไรบุญจึงจักพาตัวไปให้ได้รับความสุขเพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกันเมื่อไม่รู้สุขก็คือไม่รู้จักบุญเมื่อเรารู้สุขเห็นสุขก็คือเรารู้บุญเห็นบุญนั่นเองจะให้ใครพาไปหาใครที่ไหนดูกรอานนท์สุขทุกนี้ใครจักช่วยใครไม่ได้ใครจะพาใครไปนรกและสวรรค์และพระนิพพานนั้นไม่ได้จะไปนรกหรือสวรรค์และพระนิพพานต้องไปด้วยตนเองจะพาเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้เป็นอันขาดก็แล้วผู้ใดอยากพ้นจากนรกสุขในเมืองผีก็จงทำตนให้พ้นจากนรกดิบในเมืองคนเรานี้ซะก่อนจึงจะพ้นจากนรกสุขในเมืองผีได้ถ้าอยากได้ความสุขในภายหน้าก็จงทำตนให้ได้ให้ถึงสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้ซะก่อนถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบในเมืองคนนี้แม้เมื่อตายไปแล้วก็ไม่อาจได้สวรรค์สุขเลยถ้าไม่ได้สวรรค์ดิบไปก่อนแล้วตายไปก็มีนรกเป็นที่อยู่โดยแท้แม้ความสุขในสวรรค์ก็ยังไม่ปราศจากทุกข์มิใช่จะมีทุกข์แต่สวรรค์ดิบในเมืองคนเราเท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงสวรรค์สุขในชั้นฟ้าชั้นใดๆก็ดีสุขกับทุกข์ก็มีอยู่เสมอกันเป็นความสุขที่ยังไม่ปราศจากทุกข์ไม่เหมือนพระนิพพานซึ่งเป็นเอกันตบรมสุข

มีแต่สุขโดยส่วนเดียวไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์เลยดูกรอานนท์อันว่าสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้ก็คือความได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่สมบัติข้าวของและกิตติยศและบริวารยศและนามยศเมื่อบุคคลผู้ใดได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้เสวยสุขในสวรรค์ดิบผู้ปรารถนาความสุขในภายภาคหน้าก็จงให้ได้รับความสุขแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่าเห็นแก่ความลำบากยากแค้นในสวรรค์ชั้นใดๆจะเป็นสวรรค์ดิบในเมืองคนหรือสวรรค์สุขในเมืองฟ้าทุกชั้นย่อมเจือปนด้วยทุกข์ทั้งนั้นไม่แปลกต่างกันและไม่มากไม่น้อยกว่ากันความสุขในสวรรค์ก็หากเป็นความสุขจริงจะว่าไม่สุขนั้นไม่ได้แต่ว่าเป็นสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์แม้ถึงกระนั้นก็คงดีกว่าตกอยู่ในนรกโดยแท้รู้ก่อนอานนท์สวรรค์ดิบในชาตินี้กับสวรรค์สุขในชาติหน้าอย่าสงสัยว่าจะต่างกันถึงจะต่างบ้างก็เพียงเล็กน้อยเมื่อต้องการความสุขเพียงใดก็จงภาคเพียรให้ได้แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในเมืองคนนี้จะนั่งจะนอนคอยให้สุขมหานั้นไม่ได้ไม่เหมือนพระนิพพานความสุขในพระนิพพานนั้นไม่ต้องขวนขวายเมื่อจับถูกที่แล้วนั่งสุขนอนสุขได้ทีเดียวความสุขในพระนิพพานจะว่ายากก็เหมือนง่ายจะว่าง่ายก็เหมือนยากที่ว่ายากนั้นยากเพราะไม่รู้ไม่เห็นพาลปุถุชนคนตามืดทั้งหลายรู้ไม่ถูกที่เห็นไม่ถูกที่จับไม่ถูกที่จึงต้องภาคเพียรพยายามหลายอย่างหลายประการและเป็นการปราบประโยชน์ด้วยส่วนท่านที่มีปัญญาพิจารณาถูกที่จับถูกที่แล้วไม่ต้องทำอะไรให้ยากหลายสิ่งหลายอย่างนั่งนั่งนอนๆอยู่เปล่าๆเท่านั้นความสุขในพระนิพพานก็มาบังเกิดขึ้นแก่ท่านได้เสมอเพราะเหตุฉะนั้นจึงว่าความสุขในพระนิพพานไม่เป็นสุขที่เจือปนไปด้วยทุกข์ดูก่อนอานนท์เมื่ออยากรู้ว่าเราจะได้รับความสุขในสวรรค์หรือจะได้รับความทุกข์ในนรกก็จงสังเกตดูใจของเราในเวลาที่ยังไม่ตายนี้ใจของเรามีสุขมากหรือมีทุกข์มากทุกเป็นส่วนนรกดิบเมื่อตายแล้วก็ต้องไปตกนรกสุขสุขเป็นส่วนสวรรค์ดิบเมื่อตายแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์สุขเมื่อยังเป็นคนอยู่มีสุขหรือทุกข์มากเท่าใดแม้เมื่อตายไปก็คงมีสุขและมีทุกข์มากกว่านั้นไม่มีพิเศษกว่ากันบุคคลผู้ปรารถนาความสุขในภพนี้และภพหน้าแล้วจงรักษาใจให้ได้รับความสุขส่วนตัวตนร่างกายข้างนอกนั้นไม่สำคัญจะได้รับความสุขความทุกข์ประการใดก็ช่างเถิดเมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่เหนือแผ่นดินหาประโยชน์ไม่ได้ส่วนใจนั้นเป็นของติดตามตนไปในอนาคตเบื้องหน้าได้เพราะจิตใจเป็นของไม่ตายที่ว่าตายนั้นตายแต่รูปร่างกายธาตุแตกขันดับเท่านั้นถ้าจิตใจตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายต่อไปอีกกล่าวคือถึงพระนิพพานดูก่อนอานนท์ในอดีตชาติเราตถาคตก็ได้หลงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ชานานนับด้วยร้อยด้วยพันแห่งชาติเป็นอันมากทำบุญทำกุศลก็ปรารถนาแต่จักให้พ้นทุกข์ให้เสวยสุขในเบื้องหน้าเข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ครั้นเมื่อตายจริงก็ตายแต่ธาตุแต่ขันธ์เท่านั้นส่วนใจนั้นไม่ตายจึงต้องไปเกิดอีกเมื่อไปเกิดอีกก็ต้องตายอีกเมื่อเช่นนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรที่นิยมกันว่าตายก็คือตายเน่าตายเหม็นกันอยู่อย่างทุกวันนี้ชื่อว่าตายเล่นตายไม่แท้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหาต้นหาปลายมิได้ที่ตายแท้ตายจริงคือตายทั้งรูปแตกขันดับตายทั้งจิตทั้งใจมีแต่พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพเท่านั้นท่านเหล่านี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกดูก่อนอานนท์ในอดีตชาติเมื่อเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ทำบุญทำกุศลก็มุ่งเอาแต่ความสุขในเบื้องหน้าครั้นตายไปก็หาได้จากทุกข์ตามความประสงค์ใหม่มาปัจฉิมชาตินี้เราจึงรู้ว่าสวรรค์และพระนิพพานมีอยู่ที่ตัวนี้เองเราจึงได้รีบเร่งปฏิบัติให้ได้ให้ถึงแต่เมื่อยังเป็นคนอยู่จึงพ้นจากทุกข์และได้สวยสุขอันปราศจากอามิตรเป็นพระบรมครูสั่งสอนเวไนยสัตว์อยู่ทุกวันนี้ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุ
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลตถานันตรังลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทำอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไม่ได้ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุขรู้ทุกข์ให้รู้พระนิพพานด้วยวาจาเท่านั้นอันกองทุกข์โทษบาปกรรมทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหาครั้นดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถ้าดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถ้าดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษไม่ได้แล้วก็ได้สวยสุขพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าผู้รู้ทางให้ความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์อย่าว่าแต่เราตถาคตเลยแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนับไม่ถ้วนก็ดีและจักมาตรัสรู้ในการภายหน้าก็ดีจักมาช่วยพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปให้พ้นจากทุกข์แล้วให้ได้เสวยสุขเช่นนั้นไม่มีมีแต่มาแนะนำสั่งสอนให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้สวรรค์และพระนิพพานอย่างเดียวกับเราตถาคตนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศพลญาณมีอาการเหมือนอย่างเราตถาคตนี้ทุกๆองค์บุคคลจำพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างก็ด้วยศีลด้วยฌานด้วยญาณด้วยอิทธิบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนหลงผู้ที่ได้นามว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลญาณสำหรับขับขี่เข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหาไม่ได้ผู้ใดมีทศพลญาณผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกองค์ไม่ควรจะมีความสงสัยญาณสิบประการนั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีญาณสิบประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำดินบินบนได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามีญาณสิบประการแล้วจะไม่มีอิทธาสักดานุภาพอย่างไรก็ตามก็ให้เรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศพลญาณสิบประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นก็จักตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จักเป็นทางแห่งความเสียหายวายโลกเท่านั้นดูก่อนอานนท์ทศพลญาณสิบประการนั้นเป็นของสำคัญอยู่สำหรับโลกไม่มีผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญญาณสิบประการได้แล้วก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางญาณนั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิมหาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่พระนิพพานด้วยไหมเอาจิตใจไปได้เพียงนรกและสวรรค์และพรหมโลกเท่านั้นส่วนพระนิพพานนั้นถ้าดับจิตใจไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าจักเอาจิตไปเป็นสุขในพระนิพพานแล้วต้องหลงขึ้นไปเป็นอรูปพรหมเป็นแน่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดท่านจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์

0: บุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาททป่านะศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680
2: 0810014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ฟังธรรมะหวานหวานมาหลายวันแล้วนี่ ฟังยาลมมาหลายวัน วันนี้ฟังยาขมเป็นไงธรรมะนี่เหมือนยาขมนะกินเข้าไปแล้วก็ขมเขาก็ทดสอบโยมธรรมะทดสอบอารมณ์หัวใจเราจะกระทบกระเทือนไหมนั่งกรรมฐานมาหลายวันนี่ลองเคาะดูเป็นไงโกรธไหมพระเทศน์อย่างนั้นฟังเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เป็นธรรมะเราก็อารมณ์ไม่พอใจแต่บอกนั่งหลับตาไม่ดีก็นั่งหลับตามันก็ไม่ดีจริงๆใช่ไหมเราเห็นความไม่ดีอ่ะแต่นั่งหลับตาก็เห็นความไม่ดีเราก็ละความไม่ดีออกไปก็ถ้าหลับตามันคิดไม่ดีแล้วก็ละความไม่ดีก็ยิ่งนั่งหลับตามันก็ยิ่งเห็นความไม่ดีใช่ไหมก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีอย่างนั้นใจคนเวลามันคิดมากมันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ถ้าสงบเท่านั้นมันยังจะดีขึ้น ท่านว่าไงเลยทำสมาธิไถนาเลยโยมทำสมาธิไถนาก็ถูกของท่านน่ะพวกเรากำลังไถนาอยู่น่ะใช่ไหมท่านบอกว่าสมาธิไถนาก็พวกเรากำลังไถอยู่กำลังวานอยู่เรากำลังถ่ายอยู่กำลังวานอยู่กำลังปัดกำลังดำกำลังเก็บกำลังเกี่ยวมรรคผลอยู่ไงทำบุญนี่เหมือนแทะทำนาตักบาตรทำบุญรักษาศีลทำสมาธิเนี่ยเหมือนไถนาเหมือนทำนาพวกเราพวกชาวนาบุญยอมฟังธรรมะไม่เข้าใจก็เลยโกรธพระเลย เราไม่ใช่อาชีพไถนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกท่านเป็นชาวนาพอท่านไปเจอชาวนาท่านก็บอกท่านเป็นชาวนาพวกชาวนาจะว่าท่านเป็นชาวนาท่านก็ไม่ถือสาท่านก็บอกท่านก็เป็นชาวนาไปเจอพวกคนขอทานบอกว่าท่านเป็นขอทานท่านก็ยอมรับท่านเป็นขอทานถ้าไปเจอกับพวกกษัตริย์ท่านก็บอกว่าท่านเป็นกษัตริย์เลยบอกว่าท่านเป็นเป็นในฐานะ เป็นในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมมันก็แยกออกไปเลยนักบวชนี่ก็นักทำนาทุกคนเนี่ยจะบอกพระสงฆ์เป็นนาดีของโลกใครไปปักใครไปดำก็มีมรรคมีผลมีมรรคสี่ผลสี่ปณิพันธ์หนึ่งเป็นข้าวกล้าตอนนี้เราตั้งใจใช่ไหมตอนนี้เรากำลังตั้งใจทำนาแล้วเราก็ตั้งใจไถแปลวานเก็บเกี่ยวก็ตักตวงผลประโยชน์ที่เราทำใจอย่างเราภาวนาพุทธลมเข้าโทรลมออกเนี่ยเราเก็บเกี่ยวทุกระยะเลยเพื่อจะตักตวงให้จิตใจของเราเป็นบุญกุศลเพื่อจะควบคุมอารมณ์นั่งหลับตานี่ก็เห็นความไม่ดีใช่นั่งหลับตาเห็นความไม่ดีในร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วจิตใจเราที่คิดไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาก็ไม่ดีอย่างวันนี้เรานั่งหลับตาโกรธใช่ไหมใช่ไหมอุตส่าห์นั่งหลับตายังมาว่านั่งกรรมฐานหลับตาไม่ดีเราหลับตาโกรธขึ้นมาก็หลับตาไม่ดีเลยแต่เราฉลาดเราก็เห็นความไม่ดีของความคิดธรรมะเป็นยาขมโยมธรรมะเป็นยาขมพระพุทธเจ้านี่ถูกคนติจินดาว่ากล่าวยิ่งกับพวกเราอีกท่านยังไม่ถือเลยท่านยังไม่ควรท่านเป็นญาติกันเลยแต่คนเรามันไม่ถือกันนิดๆหน่อยๆเองแต่จริงๆเราอยู่บ้านทะเลาะกันมากกันนี้ใช่ไหมใช้คำหยาบมากกว่านี้เราก็ยังถือไม่ถือก็เลยยังอยู่กันได้แม่พระมาพูดธรรมะเคาะน้อยเดียวโกรธกันแล้วจะลาศีลก็ต้องมีไม่ใช่เราต้องพิจารณาใจเรา
ท่านส่งเสริมบารมีให้เราในวันนี้ท่านส่งเสริมบารมีให้เราหลวงพ่อท่านก็มาเติมให้เราอีกกลัวเราจะไม่มั่นคงอาหารยังต้องมีหลายรสนะโยมนะยังต้องมีรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มแล้วก็ยังไปเอารสขมมาอีกอย่างสะเดาคนรู้ว่าขมก็ยังจะกินอีกแต่มันเป็นประโยชน์ฟังธรรมะเป็นธรรมะโยมธรรมะฟังธรรมะเป็นธรรมโมไม่ได้มันก็โกรธไปนะฟังธรรมะก็ให้เป็นธรรมะท่านแสดงให้เราฟังแล้วก็ฟังไปพิจารณาเป็นธรรมะเป็นหมดเกิดดับหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่หรอกท่านไปแล้วมีที่ไหนกิตติวุฒโธอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วมันเหลือแต่กิตติวุฒโธอยู่ในใจเราเนืองเกิดผูกพยาบาทโกรธวิจารณ์กันใหญ่เลยมันเป็นไรธรรมะมันก็ต้องเป็นสัจธรรมวันนี้ให้โกรธพระมรยมยกมือสิโกรธโอ้ยกก่อนสาวต้องเคยโกรธมากโกรธคนเดียวเองนี่นะนิยมโกรธกี่คนเนี่ยรับมาสารภาพเลยจะได้หมดบาปคนใดไม่สารภาพไม่หมดบาปนะยกมือสิกี่คนเนี่ยส่วนอย่างนี้เราไม่ยกอันนี้ท่านแสดงดีจะตายไปโยมท่านแสดงไพเราะจะตายไปโยมไม่ฟังให้ไพเราะนี่ไพเราะไหมโยมท่านแสดงไพเราะไหมไม่ตอบคุยกันเรื่อยเลยคนนี้กำลังสงสัยไม่รู้เรื่องมั้ง ท่านแสดงว่าไงวันนี้อาตมาไม่ได้ฟังหมดนะบวชไม่ได้บุญเลยเอาให้อยู่บ้านท่านก็สอนให้เรามีสติให้อยู่บ้านไม่ให้มาวัดนะมันต้องฟังหลายๆอย่างคำว่าอยู่บ้านอย่างเดียวก็ไม่ได้บ้านนี่บ้านก็อยู่ที่ใจแล้วเนี่ยนะตอนที่อยู่บ้านเราก็น้อมมาที่ใจโอ้นี่บ้านเราไปที่นั่นเราก็เอาบ้านไปด้วยใช่ไหมแต่ก่อนหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าตอนปฏิบัติใหม่ๆเราอยากเข้าถ้ำอยากหนีขนเข้าถ้ำหลวงพ่อบอกไปที่ไหนมันก็มีคนถ้ำก็อยู่ที่ข้างในถ้ำก็อยู่ที่เรานี่ไงเข้ามันข้างในเนี่ยถ้ำเราถ้ำก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยใจเราก็ออกนอกถ้ำเรื่อยเลยที่จะไปหาถ้ำจริงเป็นวัตถุถ้ำเป็นซอกหินซอกอะไรไม่คิดอย่างนั้นผมพ่อต้องมาเข้าถ้ำข้างในนี่จริงอ่ะเราไม่ได้เข้าถ้ำเราไปหาถ้ำวัตถุมันก็เลยไม่ฟุ้งซ่านเรื่อยไปแต่ถ้าเราเข้าถ้ำนี้ได้สักครั้งเดียวนะเราก็สบายใจจริงพอเราเข้าถ้ำนี้ได้บ้างเนี่ยโอ้ใช่ถ้ำอยู่ข้างในเรานี่เองแต่ท่านบอกว่าถ้าเข้าถ้ำนี้จะเห็นอะไรอะไรต่างๆเห็นดีทุกอย่างดีกว่าไปเข้าถ้ำข้างนอกนี่ก็บ้านเราอยู่ผมขนเล็บฟันหนังกายใจเนี่ยการ32นี่คือบ้านเราใช่ไหมถ้านี่เราเข้าบ้านเราก็สบายอยู่กับบ้านเราก็สบายแต่นี่เราไม่อยู่กับบ้านเราก็ไม่สงบเลยตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่ที่อื่นพุทธเจ้าท่านจึงได้บอกว่าดูก่อน

0: อานนท์เราได้หักกงกรรมสารจักรได้รื้อบ้านเรือนออกเสร็จแล้วเราได้รื้อบ้านเรือนออกเสร็จแล้วเราไม่กลับมาสร้างบ้านเรือนใหม่ต่อไปนี้เรารื้อบ้านเรือนไม่ออกไปแล้วคงเรือนนี้ผุพังไปแล้วรื้อแล้วออกแล้วไม่ปลูกเรือนสร้างบ้านใหม่ก็คือการรื้อจิตใจตัวเองนี่เอง คือสังขารร่างกายออกไปแล้วไม่กลับมาสร้างบ้านใหม่ก็คือไม่มาผูกพันใหม่นี่เองแสดงว่าบ้านเราอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมใช่ไหมท่านก็ให้เข้าบ้านเหล่านี้แม้ทีนี้เราไม่เข้าเราออกนอกบ้านอยู่ในวนอยู่ข้างนอกบ้านไปเข้าบ้านคนอื่นอยู่ได้ก็เลยไม่สงบ เราฟังเป็นธรรมะได้ใช่ไหมท่านบอกให้เข้าบ้านเราก็มีตัวเราคือบ้านท่านบอกให้ทำนามีสติสมาธิเราก็ใช่เรากำลังทำนาศรัทธาเป็นแอร์คลาดเนี่ยสติเป็นเชือกเนี่ยสติเป็นเชือกเป็นหางไถ
1: วิริยะเป็นอะไรวิริยะเป็นควายเป็นงัวที่จะนำไถไปถ้าตามใดที่ควายงัวยังเดินต่อไปไถมันก็ยังลงดินอยู่ตราบนั้นก็จะต้องไถให้สำเร็จได้ดีก็คือความเพียรนั่นเองศรัทธานั่นเองศีลนั่นเองสมาธินั่นเองเป็นแอกเป็นไถเป็นประตัดเป็นคลาดเป็นวัว ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เองก็นี่เราก็ทำนาเราก็ไถนาไถขี้เลสให้มันเบาบางออกไปถ้ายิ่งมีสติเท่าไรก็ยิ่งไถออกไปเท่านั้นนิยมไม่ได้ทำนาพระโยมไม่ได้อยู่บ้าน มีบ้านแต่ไม่อยู่ใช่ไหมฟังธรรมะไม่เข้าใจโอ้โหอะไรก็จะเป็นฟืนเป็นไฟติดกันเทศไปหรือเปล่าโยมไม่เอาขวานติดกันเทศนะโยมคนบอกเดี๋ยวถ้าคืนเทศตะเกียงก้อนดินแล้วงั้นแบบที่ว่าอะไรอ่ะคนเมาติดกันเทศละ เทศว่าจะบ้านเอาขวานไปติดกันเทศเลยถึงนั้นนิมนต์ถวายขวานวันธรรมาสติดกันเทศบอกว่าบอกธรรมะบอกไม่มีอะไรติดเอาขวานติดบอกขวานนั่นมันดีจะถากคนอื่นมันไม่ถากตัวเอง ก็เลยว่าพระเอาขวานดีจะถากคนอื่นไม่ถากตัวเอง คนอื่นเอาขวานเอาขวานเอาแต่ไม่ถากตัวเองบ้างดีจะสอนเขาไม่สอนตัวเองเอาขวานไปติดกันเทศเราก็ติดกันเทศในวันเนี้ยเอาขวานติดกันเทศหรือเปล่าโยมติดหรือเปล่าติดวันนี้โยมก็ติดเนี่ยมันออกไปวิจารณ์ก็เป็นแถวนะขวานเนี่ย ปากคือขวานนะโยมจะวิจารณ์ได้หรือเปล่าปากนั่นคือขวานนะคมนี่ก็ขวานนี่ฟันใครแล้วเข้าทุกทีอ่ะเจ็บใจทุกทีอ่ะผู้สรรเสริญธรรมธรรมนั้นก็สรรเสริญเราอ่ะธรรมนั้นก็อยู่กับเราผู้ใดชังธรรมเป็นผู้นั้นก็เสื่อมนะผู้ใดชังธรรมผู้นั้นก็เสื่อม ผู้สรรเสริญธรรมผู้นั้นก็เจริญแต่นั้นเราก็ทำเป็นธรรมะแต่เราก็ไม่ชังธรรมสรรเสริญผู้ปฏิบัติดีธรรมะนั้นก็ย่อมเจริญกับตัวเราเราสวดอยู่ทุกวันนะผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมภาษาบาลีว่าไงจำได้ไหมภาษาบาลีว่าไงไม่จริง ทอะไรล่ะ
0: โอ้ยสวดทุกวันจำไม่ได
1: ้หลวงพ่อท่านยังชมเออองค์นี้เทศดีเสียงดีอย่างเงี้ยฟังเป็นธรรมะก็ใช้ได้หมดนะโยมฟังอะไรก็เป็นธรรมะหมดก็อย่างที่ว่าคนหนึ่งหนีไปวัดนั่นแหละระยาด่าเก่งอ่ะด่านะเขาแล้วเขาเบื่อคิดบวช ดีกว่าอยู่กับลูกกับเมียก็ไม่ไหวเมียปากจัดเมียก็เลยหนีไปหาพระพระก็บอกโอ้อย่าหนีไปนะบวชแต่เดี๋ยวก็เบื่ออีกเบื่อเมียเนี่ยบวชก็เบื่อพระอีกเบื่อพระเหลืองอีกก็แบบมันต้องดับเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นบอกมันดับไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียก็เมียปากจัดด่าทุกวันอยู่กับความเกิดดับสิอยู่กับความดับเวลาเมียมันอ้าปากก็ว่าเกิดเวลามันด่าก็มันผูกปากก็ดับอ้าปากก็เกิดผูกก็ดับนึกเอาอย่างนั้นพิจารณาเกิดดับเป็นอารมณ์อะไรกับปากก็ไปนั่งดูเมียด่าดูเป็นธรรมะน่ะเกิดดับคนเมียอ้าปากด่าก็ไอ้นั่นก็เกิดคนลงก็ดับไอ้ดับเกิดดับเรื่อยกว่านี้ดูไปดูไปเมียมีแต่เกิดดับอย่างเดียวมันเข้าไม่โกรธเมียเลยคนนี้เมียนั่งด่าจนเหนื่อยมันก็ยังไม่โกรธอีกฝรั่งก็เลยเลิกด่าเพราะมันเกิดดับหมดเมียก็เลยกลายเป็นคนดีไปผัวก็ทำใจได้กันนี้อยู่กันยังเป็นสุขฟังธรรมะเป็นฟังเขาด่าก็เกิดดับได้วันนี้โยมลืมเกิดดับมั้งนี่ถ้าเกิดอย่างเดียวไม่ดับใช่ไหมอย่างนี้วุ่นตายเลยเรานี่เหมือนสนามฝึกเนี่ยเหมือนเวทีที่จะให้พระเรามาทดลองมาเทศน่ะเราก็ฟังได้หมดองค์ไหนจะเทศแบบไหนก็ฟังได้หมดเหมือนกินอาหารนะเราไม่ติดรสกินรสไหนก็ได้ทั้งนั้นนะขอให้มันอิ่มไปก็แล้วกันจะไปหัวเลือกเงินตายเลยตอนนี้เป็นทุกข์ตายจะเดินลงฐานนนเดินลงฐานนี้แหมเมื่อวานนี้อร่อยจังน้ำพริกวันนี้ไม่อร่อยซะแล้วจะเลือกรสซะแล้วยังไงก็ได้เขามันยุบไปอยู่ในท้องแล้วมันก็ไม่ว่ากันฟังธรรมะก็ต้องเป็นงั้นนะฟังเอาธรรมะแต่ถึงได้บอกว่าไม่มีใครด่าเรานี่เราไม่รู้เลยว่าเราจะโกรธหรือไม่โกรธแต่ปฏิบัติวันนี้ไม่มีใครด่าใครว่าเราไม่ได้ทดสอบใจเราเลยถ้าเขาด่าเรายังโกรธอ๋อแสดงว่าเรายังโกรธอยู่เรายังตบะยังไม่ดียังต้องภาวนาต่อไปอีกภาวนาจนใจไม่โกรธนะใช้ได้วันนี้ตบะแตกก็เปล่าโยมนะไม่ยอมรับความจริงเลย ไม่มีมารไม่มีมารไม่มีบารมีไม่เกิดวันนี้เราได้ธรรมะขั้นยาขมสอบอารมณ์ทุกคนใครสอบได้สอบตกก็รู้ตัวเองใช่ไหมก็ตกกันเป็นแถวหมดไม่เห็นหน้าโกรธตรงไหนเขาด่ากันแถวบ้านกันด่ากันเจ็บกันนี่อีกเขาด่ากันตั้งตีนไปยันหาหัวเขาด่าตั้งแต่หัวหาตีนเลยไม่โกรธยังทนอยู่กันได้ด่ากันไปด่ากันไปก็ปีละคนละคนบางคนก็ด่ากันหัวปีท้ายปีมีรูปโหสมัยก่อนนะยิ่งด่าเก่งยิ่งลูกดกผมเมียด่าเก่งลูกดกเหมือนกันก็ไม่เห็นแค่เห็นอยู่กันได้นั้นอยู่ด้วยอำนาจกรรมเราก็นี่ท่านไม่ได้ด่าแล้วเราเลยท่านมาเทศให้เราฟังแท้ๆเลยให้เรากลับไปโกรธท่านได้ อ๋อใช่

แล้วท่านไม่เห็นมีไงครับท่านคนไม่เจอถ้าท่านคนไม่เจอมันก็เราคนเจอเราก็ว่าเราไปก็เหมือนเขาด่าแล้วไอ้ควายแต่เราโกรธเราไม่ได้เป็นควายแต่เราโกรธแต่เขาด่าไอ้คนเราไม่ค่อยโกรธหรอกด่าตรงๆตัวไม่โกรธเขาด่าไอ้ควายกับโกรธแสดงว่าเราไม่ชอบของจริงเนาะของจริงกับไม่โกรธของไม่จริงกับโกรธ ท่านว่าเงินก็ถูกของท่านน่ะใช่ไหมถูกของท่านแล้วก็ต้องว่ามีหน้าที่

มันก็เป็นการส่งเคราะห์กันส่วนรวมถ้าเราไม่เหตุไม่มีเหตุนี้พวกเราก็ไม่ได้มาสร้างบารมีกันใช่ไหมเหมือนตรงนี้ถ้าเขาไม่ทำธรรมะเนี่ยก็ไม่ทำอย่างนี้มันก็ขาดธรรมชาติขาดไปหลายอย่างเพราะคนเราเกิดกันมานี่มันก็ต้องมีอุปกรณ์สิ่งที่จะชักจูงกันเหมือนยานาบินทกะเศรษฐีแค่ตุ๊กตาหลานแตกหลานร้องไห้เล่นตุ๊กตามันแตกให้หลานสาวท่านอนาบิสกาเศรษฐีก็ร้องไห้นึกว่าน้องตัวเองตายยึดตุ๊กตาเนี่ยเล่นทุกวันกลายเป็นยึดว่าเป็นน้องตัวเองเด็กพอตุ๊กตาหล่นแตกก็ร้องว่าน้องตาย ทำไงก็ไม่ยอมนิ่ง ไม่ยอมนิ่งอ่ะจะร้องเอาน้องคืนน้องตายแล้วเศรษฐีก็ไม่ทำไงเอาตัวอื่นมาแทนก็ไม่เอาจะต้องเอาตัวเดิมน้องตายก็บอกเอาที่กันหลานเอาอุบายตาจะนิมนต์พระพุทธองค์มาถวายสังฆทานทำบุญอุทิศ7 วันให้แก่หลานให้แก่น้องของหลานจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรทำบุญไปให้เลยนิ่งหลานสาวนิ่งไม่ร้องก็คืนก็นิมนต์พุทธเจ้ามาทำบุญพุทธเจ้ามาเทศทีคราวนี้จะนิมนต์ทำบุญอะไรเนี่ยนิมนต์ทำบุญให้แก่ตุ๊กตาอ้าวตุ๊กตาเป็นไงตุ๊กตามันแตกบอกทำไมจะต้องทำบุญให้ตุ๊กตาด้วยล่ะก็บอกทำให้หลานสาวสบายใจอุทิศส่วนกุศลให้แก่ตุ๊กตาเทศทีนี่ฉลาดเนาะถือเหตุเพียงตุ๊กตาแต่ก็เอามาทำบุญได้โดยที่ทุกคนก็มองไม่เห็นเป็นสาระอะไรแต่เศรษฐีเอาเหตุนั้นอยากจะนิมนต์พุทธเจ้ามาทำบุญแต่นิมนต์มาเฉยๆมันก็ไม่มีเหตุเอาตุ๊กตาแตกมาเป็นเหตุทำบุญนิมนต์พระทั้ง500เนี่ยมาทำบุญถวายอุทิศส่วนกุศลให้กับตุ๊กตาให้กับหลานหลานสาวก็กลายเป็นคนที่ได้ถูกฝึกอบรมชักจูงไปในทางที่ดีตลอดคนมีปัญญาก็หาเหตุมาทำบุญกันได้ดีก็ไปหาเหตุอื่นใช่ไหมดีก็ไปกินเหล้าเมายาดีก็ไปเล่นการพนันถ้าเราอยู่บ้านเราก็อาจจะไปทำไม่ดีเช่นเราไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเล่นการพนันเนี่ยอาจจะเสียหายมากกว่านี้แล้วก็มาอย่างนี้เราก็ยังได้มาฟังธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมได้หลายหลายอย่างเป็นกำไรชีวิตไม่เคยได้เวียนเทียนคนเป็นพันก็ได้เวียนเทียนไม่เคยเห็นนักบวชนักปฏิบัติเป็นพันก็ได้เห็นไม่เคยฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ได้ปฏิบัติรวมกันมันมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เรามีศรัทธามากขึ้นสร้างศรัทธากันขึ้นก็เป็นส่วนที่ชักจูงไปทางดีไม่ไปเสียหาย

ไอ้การพูดมากมันก็ไม่ดีใช่ไหมการพูดกันวันยังค่ำมันก็ไม่สงบการสมาทานไม่พูดเนี่ยที่จริงพูดได้แต่พูดน้อยอย่างที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ไปฟังธรรมพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันเนี่ยที่แขวงเมืองพาราณสีที่พุทธเจ้าเสด็จไปจากเมืองพุทธกยาเนี่ยไปโปรดปัญจวัคคีย์ต้อง225กิโลนะพุทธเจ้าเดินเป็นเดือนไปโปรดคนแค่5คนเนี่ยคิดดูสิจะแสดงธรรมให้คน5คนพอแสดงแล้วพุทธเจ้ารู้ว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยรักใคร่กันทั้ง5คนนั่นหนีกันไม่พ้นจะต้องคุยอยู่กันต้องพูดคุยกันพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทุกคนสำรวมอินทรีย์ให้บ่มอินทรีย์ไม่ต้องไปบินธบาตโคทัญญะกับเราไปบินธบาตเอามาเลี้ยงอีก4องค์ให้บ่มอินทรีย์แล้วก็พอเอาไปบินธบาตเสร็จแล้วก็มาแบ่งกันฉันแล้วก็เทศนาต่อให้ทั้ง4องค์นี้5องค์นี้ทำความเพียรไม่ต้องคุยกันคุยกับพุทธเจ้าได้คุยกับครูบาอาจารย์ได้แต่ไม่ให้คุยกันเองเพราะอินทรีย์จะอ่อนจะรั่วไหลเพราะพวกปัญจวัคคีย์ก็ทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาธรรมแต่ก็พอโคทัญญะสำเร็จโคทัญญะวัปปะสำเร็จก็พอได้ทำก็ไปบิณฑบาตมาเรียกอีก3องค์3องค์ก็ทำความเพียรเรื่อยเพราะตนเองนี่เป็นหนี้ค่าข้าวค่าน้ำที่พุทธเจ้าและโกฏัญญะบินธบาตเลี้ยงตัวเองก็พยายามทำความเพียรจนบรรลุหมดองค์ไหนบรรลุก็ไปบินมาเลี้ยงองค์ที่ยังอินทรีย์อ่อนก็ไม่ต้องไปรอจนอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จึงไปบินธบาตคนที่สุดก็บรรลุหมดจึงเป็นอันพูดกันได้ตอนนี้คุยได้แล้วพูดคุยได้ไปบินธบาตได้นี่เป็นวิธีหลักที่ครูบาอาจารย์เรานำเอามาใช้จึงให้เก็บอารมณ์เข้าห้องอะไรเนี่ยก็แบบเนี้ยแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้อินทรีย์มันอ่อนมากต้องใช้บ่มกันเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะแก่แต่สมัยก่อนแค่7วันก็แก่กล้าแล้วตั้งครั้งสมัยพุทธเจ้าก็มีที่พระท่านไปอยู่กัน50องค์จำพรรษาก็บอกว่าพรรษานี้พวกเราจะไม่คุยกันถ้ามีเรื่องอะไรก็จำเป็นจึงค่อยคุยกันคือไม่ใช่ว่าไม่คุยทั้งหมดจำเป็นจึงค่อยคุยเมื่อเข้าประชุมไปจึงคุยถ้ามีสัญญาณอะไรมีเรื่องอะไรก็เคาะระฆังแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปปฏิบัติเจอกันก็เดินกันไปเดินกันมาเพราะคนไม่คุยกันนี่ไม่มีเรื่องทะเลาะกันไม่มีเรื่องบาดหมางกันคนที่สุดทำความเพียร3เดือนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดพอสำเร็จแล้วก็คุยกันพูดกันรู้เรื่องเพราะจริงๆถ้าว่าเราไปพูดคุยกันมากมันก็ทำให้ฟุ้งซ่านทำให้เรื่องมากไม่จบไม่สิ้นยิ่งคนมัวมากได้คุยมากมันก็ทำให้เราไม่สงบเลยอันนี้เราก็ถือว่าเป็นความเห็นของท่านที่ท่านทำของท่านมาอย่างนั้นเหมือนกับสวนนันทวันน่ะสวนนันทวันที่พุทธเจ้าทรงเสด็จไปอ่ะเป็นป่าที่มีต้นไม้หนาแล้วก็มีดอกไม้มีกลิ่นหอมมีนกยุงมีกระรอกกระแตมีสัตว์ป่าชุกชุมมีคล้ายๆว่าใครเข้าไปแล้วลื่นลมมากเลยเนี่ยพระโมคคัลลาสารีบุตรพระอานนท์พระอุบาลี

พระมหากัสสปะพระอนุรุตเข้าไปในนั้นก็ถามกันว่าป่านี้เหมาะกับพระอะไรถามลักษณะป่าว่าป่านี้มันสวยงามมันเข้ามาแล้วมันเพลิดเพลินเจริญใจจริงๆมันน่าจะเหมาะกับพระองค์ใดองค์หนึ่งที่มาอยู่ถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกว่าป่านี้เหมาะแก่พระผู้มีปัญญาที่มาพิจารณาธรรมผู้มีปัญญาแตกฉานในหลักธรรมเป็นพหูสูตรในเรียกว่าแตกฉานในหลักธรรมที่มีปัญญาเลิศพอมันสงบเงียบอยู่ของเวงวิเวกเหมาะกับการพิจารณาธรรม

หลักธรรมที่มีปัญญาเลิศพอมันสงบเงียบอยู่ทางเวงวิเวกเหมาะกับการพิจารณาธรรมพอไปถามแกพระโมคคัลลาก็บอกฟ้านี่เหมาะกับผู้มีฤทธิ์ผู้มีฌานที่จะมาพักเพียรทำสมาบัติเข้าสมาบัติออกสมาบัติมาทำอิทธิฤทธิ์ในที่นี้เหมาะกับพระผู้มีฤทธิ์มากพอถามพระอนุรุตพระอนุรุตก็บอกว่าฟ้านี่เหมาะกับผู้ที่มีจักขุทิพย์เหมาะกับพระที่มีจักขุทิพย์ที่สามารถระลึกอะไรๆได้ทุกอย่างทันต่อเหตุการณ์ทุกอย่างขอไปถามพระอนนท์ก็พอถามบาลีบาลีก็บอกว่าเหมาะกับพระที่ทรงพระไตรปิฎกในด้านพระวินัยที่แตกฉานในพระวินัยควรจะมาพิจารณาธรรมอันนี้ขอไปถามพระอนนท์อนนท์ก็บอกป่านี้เหมาะแก่พระผู้เป็นพระหูสูตรที่ทรงจำพระไตรปิฎกได้มากๆที่มาพิจารณาทบทวนพระไตรปิฎกทบทวนพระหูสูตรถามองค์ไหนก็เหมือนองค์นั้นแหละไม่มีใครพูดว่าอย่างโน้นดีกว่าตัวเองทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์หมดอคติแล้วนะแต่ท่านก็เห็นว่าธรรมนั้นเหมาะกับตัวของธรรมนั้นป่านั้นเป็นนั้นว่าคนถามนี่ไม่ได้รับคำตอบที่ตรงที่ตนเองทุกอย่างเลยก็ต้องไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สรุปเลยเนี่ยปานิเหมาะแก่ผู้มีคุณธรรมที่จะทำภาคเพียรที่จะทำศีลและสมาธิให้เกิดอารมณ์การสมถะและวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นจนเข้าถึง อุปธิเพื่อเข้าถึงความสงบเข้าถึงความดับทุกข์ได้ท่านก็แสดงให้ฟังได้หมดพุทธเจ้าก็ขยายความตั้งแต่มรรคผลไปเหมาะกับผู้มีมรรคผลหรือเหมาะกับผู้ที่กำลังเจริญเพื่อทำให้เกิดมรรคเกิดผลพอมาฟังพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าสรุปหมดเลยสรุปรวมกันได้หมดในธรรมอันนี้สรุปลงไปในปฏิสุสมุปบาทได้หมดโพธิยปักธรรมอยสัตสีมรรคองแปดรวมกันได้หมดเป็นสิ่งสมาธิอันเดียวกันแต่ถ้าไปถามความเห็นแต่ละองค์ละองค์ไม่ตรงกันหรอกฉะนั้นธรรมะทุกวันนี้นะเราก็มาพิจารณาว่าสมัยพุทธเจ้าในพระอรหันต์ยังมีความเห็นต่างๆกันเลยแสดงธรรมสมัยนี้อาจารย์ก็ยิ่งต่างกันใหญ่เลยยิ่งเอาความเห็นของอาจารย์แต่ละองค์มาแสดงนี่จะต้องไปคนละทางละทางเพราะสมัยพุทธเจ้ายังมีพระอรหันต์ที่เอาป่ามาเปรียบเทียบท่านยังบอกเหมาะไปแต่ละอุปนิสัยของท่านแต่ภาษาอะไรอย่างนี้อาจารย์เยอะแยะมาเลยโยมอาจารย์เต็มประเทศไทยอ่ะท่านก็ต้องว่าเหมาะของท่านแล้วนี่เราทำไงเราเป็นคนกลางเราเป็นคนฟังเราเป็นคนกลางเราก็ต้องยอมรับสรุปให้เป็นศีลสมาธิปัญญาต้องสรุปมาเข้าองค์มรรคแปดให้ได้อย่างสมมติว่าอย่างวันนี้เราสรุปได้ไหมท่านมาเทศเนี่ยสรุปได้อย่างโยมสรุปมาเข้าเป็นองค์มรรคแปดได้อย่างเอาไถนาสรุปได้อย่างนั่งหลับตาสรุปได้อย่างนะว่าไงนะออกงกาแฟขายชงกาแฟขายก็เขาชงกาแฟก็กรรมฐานไปสิก็มีธรรมะก็ชงกาแฟได้เลยก็สอนแบบเซนเนี่ยนะโยมสอนแบบเซนน่ะเซนนี่ทำอะไรก็สำเร็จฉับพลันหมด

คือท่านเป็นพระที่พัฒนาคือท่านมีเมตตามากทั้งกิติอุโถท่านสงสารคนทั้งประเทศเลยกลัวจะยากจนกลัวจะอดอยากท่านไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วท่านก็คิดอยากจะปรับปรุงเมืองไทยให้อยู่ดีกินดีอ่ะความคิดของท่านน่ะเหมือนแม่คนนั่นแหละบ่นวันกลางค่ำก็จะให้ลูกมันขยันนั่นน่ะลูกมันขี้เกียจลูกมันไม่สนใจก็พยายามก็บ่นมันไปจนมันรำคาญเราน่ะแต่ที่จริงก็ท่านก็หวังดีอยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีอยู่ดีกินดีที่ท่านสร้างโรงสีใช่ไหมสร้างโรงสีแจกไปทั่วเนี่ยขายให้วัดต่างๆจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าโรงสีแพงอ่ะเพราะเห็นว่าชาวนาเนี่ยเป็นทาสเรื่องการซื้อขายเรื่องข้าวเนี่ยมากเลยก็เลยตั้งสหกรณ์โรงสีจนรัฐบาลไม่ต้องเอามาขบคิดเลยเรื่องที่ท่านทำเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ปัญหาสังคมในเรื่องปากเรื่องท้องส่วนหนึ่งท่านก็ทำดีท่านส่วนหนึ่งท่านเป็นนักพัฒนาเนี่ยท่านทำแบบโพธิสัตว์ท่านทำแบบโพธิสัตว์ช่วยเหลือคนมูส่วนหนึ่งท่านก็เราก็ว่าท่านก็ดีอ่ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรพระชงกาแฟพระทำนาอะไรก็ไม่เป็นไรก็ยังญี่ปุ่นพวกเกาหลีเขาก็ทำนากันปลูกผักกันนะเราอยากคนทุกข์เราก็ไม่ต้องว่าใครพวกเราคนทุกข์ก็ว่าใครไม่ได้ต้องรับทุกข์ที่ตัวเราคนอยากคนทุกข์ก็ไม่ติเตียนใครไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครไม่ด่าไม่กระทบกระเทียบใครเราก็คนทุกข์ถ้าเราอยากคนทุกข์แต่เรายังด่าคนอื่นเราก็ไม่คนทุกข์เพราะมันทุกข์อยู่ที่ใจเรายังไปนินทายังไปให้ร้ายคนอื่นเราก็ไม่คนทุกข์เราก็ต้องดับทุกข์ที่ใจเรา ท่านก็หวังดีกับพวกเรากลัวพวกเราจะไม่รู้อะไรอ่ะจะมานั่งหลับตาจะลืมบ้านลืมเรือนโอ้ที่จริงพวกเราไม่คิดถึงบ้านอยู่ทุกวันน่ะคิดถึงบ้านอยู่ทุกวันวางแผนอยู่ทุกวัน

ถ้าฟังเป็นธรรมะสบายใจใช่ไหมโอ้แสดงวันนี้เราได้ธรรมะเยอะใช่ไหมคำว่าครบคิดได้เยอะเลยนะทุกวันฟังแล้วก็ลืมหมดวันนี้ฟังแล้วลืมไม่ลงฟังแล้วยังเอาไปตีให้แตกให้ได้แสดงว่าธรรมะวันนี้มีค่ามากเดี๋ยวพรุ่งนี้เทศดีเทศยิ่งกว่านี้อีกขลังสหัสฟังเป็นธรรมะนะธรรมะเป็นยาขมธรรมะเนี่ยเหมือนมีดรับหินน่ะเหมือนมีดรับหินมันต้องสึกไม่สึกมันก็ไม่ขมมันต้องรับไปถูไปมันถึงจะขม

พระไทยเรายังไงก็ยังดีกับพระต่างประเทศพระทิเบตเขาขายของไม่ยอมพระทิเบตน่ะพระทิเบตขายของ พระทิเบตมีหลายระดับ ทำนาได้ขายของได้มีลูกมีเมียได้แล้วก็กินเหล้าได้กินเหล้าได้โยมเคยเห็นพระกินเหล้าไหมเมาชวนโยมตีด้วยอีกวันนั้นสมาไปอยู่ที่วัดอโศกอ่ะอยู่ที่เดลีอ่ะเดลีวัดมันเป็นกำแพงเมืองมุสลิมเก่าอ่ะที่สัก30กว่าไร่ได้ ตอนนั้นสมาไปอยู่หลายเดือนไปอยู่ไปทำงานไปทำเรื่องตั้งสมาคมมันตั้งมาเสร็จก็เลยอยู่ไปทุกวันก็แสดงก็พระมีที่นั่นมีทั้งหลายชาติมีทิเบตมีลาวมีเขมรมียวนมีไทยคือพวกเราแล้วก็มีฝรั่งมีทั้งนิโกรมีทั้งฝรั่งหลายชาติมาอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็มีพวกฮิปปี้อ่ะฝรั่งพวกฮิปปี้พวกมานอนดูดกัญชากันน่ะแล้วก็ก็ไปอยู่กันนั่นน่ะมีพวกทิเบตก็มานอนทิเบตองค์นั้นมันเป็นพระแล้วก็มีภรรยาด้วยมีอย่างมีลูก2คนลูกมันรู้สึกภรรยารู้สึกเป็นคนอะไรแคนาดาหรือไงแคนาดาก็สอนไปเรียนธรรมะก็เลยได้แต่ก็พระเขามีลูก2คนพระก็ยังเป็นพระนั่นแหละปฏิเวทแล้วก็วันนั้นมันมาพวกฝรั่งก็มา 4-5 คนเป็นลูกศิษย์ตามมาเราเห็นเอ๊วันนี้จะมีเรื่องแต่ละมั่งนึกในใจนะทำไมทุกทีพวกฝรั่งมันมามันเอากัญชามาสูบเอ๊วันนี้ฝรั่งกินเหล้าสงสัยมีเรื่องแม่พวกเหล้านี่มันดุนะธรรมดาฝรั่งดูกัญชาแล้วก็ตาขาวมันก็หลับกันไปวันนั้นในพวกมันถือขวดเหล้ามันห่อแต่กับมันเป็นเหล้านอกมันก็เอามาตั้งไว้แต่มันก็เมาด้วยธรรมดาถ้าพวกสูบกัญชาแล้วอยู่ในวัดนั้นนะมันไม่มีเรื่องหรอกวัดนี่เป็นแค่เวิร์นบุตติสเทมเพิลเวิร์นบุตติสเนี่ยอโศกสมิชันเนี่ยหมายถึงว่ารวมทั่วโลกมาอยู่กันได้จะอยู่ศาสนาไหนอะไรก็ได้จะทำตัวยังไงก็ได้เขาไม่ถือฉะ นี้เสร็จแล้วก็พอตกกลางคืนยังไงมันขัดคอกับไอ้พวกนั้นยังไงขัดคอกันพระนะขัดคอกับพวกทิเบตด้วยพวกเขมรนะก็เกิดจะตีกันสิเมาเข้าไปก็จะตีกันพระก็เอาใหญ่ท้าใหญ่เลยพระเก่งเนี่ยท้าเมาโอ้ต้องไปตามตำรวจมาห้ามทับตามตำรวจมามันก็จะตีกันไม่ได้แต่ที่จริงมันก็แบบระบบคนอินเดียเนี่ยทะเลาะกันโดยมากก็ไม่ใช่ลงไม้ลงมือหรอก แต่แล้วก็เขาก็เลยขอร้องให้ไปคืนนั้นเลยขอร้องให้ไปก็ตกลงได้ว่าจะขอให้อยู่ยันสว่างก่อนพอสว่างเสร็จแล้วก็ไปทั้งพระทั้งพวกฝรั่งก็ไปพระทิเบตเก่งแต่พระทิเบตบางพวกเนี่ยนะที่เคร่งจริงๆเนี่ยเขาจะนั่ง3ปีเลยนั่งจนเข้าห้องเนี่ยประตูนี่ปิดหมดเลยจะมีช่องส่งอาหารได้เท่านั้นเองห้องน้ำห้องส้วมอย่างนั้นเสร็จจะมีส่งอาหารได้เท่านั้นเองเขาจะล็อกห้องเลยแล้วนั่งจนถ่ายโลกข้างนอกถูกก่อนนี้คนนั้นเขาทำอะไรกันสามารถจะเขียนหนังสือถ่ายถูกพยากรณ์ถูกจริงจะเปิดห้องได้แล้วก็ทำตาที่3ที่เคร่งก็เคร่งจริงๆอ่ะ นั่งจนระลึกชาติได้นั่งจนเป็นตาที่3แต่พวกที่ทำนาก็ทำนาพวกที่ค้าขายก็ค้าขายแต่ลักษณะคนทิเบตเนี่ยคนทิเบตเนี่ยจะไม่เปลี่ยนศาสนาเลยคนทิเบตเนี่ยถือศาสนาพุทธมั่นคงมากที่สุดเลยใครจะเอาเงินเอาทองไปล่อไปหลอกให้ถือศาสนาอื่นไม่มีถือจะไม่มีอิสลามจะไม่มีคริสต์เลยจะเป็นพุทธตลอดหมดเลยคนทิเบต
แล้วไปไหนเนี่ยคนทิเบตจะต้องนับพระคำขึ้นรถลงเรือไปไหนทิเบตจะต้องมีพระคำทุกคนขนาดพระในขึ้นไปนั่งบนลังคารถยนต์มันยังไปนั่งนับพระคำนะขายของก็นั่งนับเรื่อยพอเลิกจะขายของจะนั่งนับทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กตัวเล็กๆมีเขาสอนให้กราบพระแล้ว เด็กลังเหมือนบ้านเราสอนให้ไหว้พระเนี่ยเขาจะสอนให้กราบพระแต่กราบแบบทิเบตนี่ก็กราบล้มทั้งยืนเลยนะยืนเนี่ยก็ลงราบไปเลยเขากราบพระนี่เขากราบตั้งแต่ตีสามเนี่ยสว่างกราบพระกราบหลายชั่วโมงถวัดแล้วจริงได้ตั้งวันหนึ่งจริงเขากราบได้ตั้ง7-8กิโลถ้าเดินนะเดินกราบถวัดเขาศรัทธามากเลยในพุทธศาสนาศรัทธาจริต เราก็ไปมองเขาส่วนดีหลวงพ่อไปที่พุทธคยาน่ะหลวงพ่อสังวานไปเมื่อปีที่แล้วท่านไปเห็นที่เบกราบพระท่านบอกแหมอยากมาอยู่ที่พุทธคยาเดี๋ยวถ้าสร้างโบสถ์เสร็จแล้วฝังรุ่นนิวิตเสร็จแล้วจะมานั่งแข่งกับที่เบสสักเดือนหนึ่งท่านบอกอยากจะมานั่งกรรมฐานแข่งที่เบสท่านบอกที่นั่นนั่งได้ดีเพราะอะไรเพราะพวกนั้นมีความเพียรอ่ะมันสวดมนต์ภาวนากันวันยังค่ำเลยอ่ะคนไทยเราสู้เขาไม่ได้เลยความขยันความเพียรแล้วพวกฝรั่งนะไม่นับถือพวกคนไทยเราโยมไปนับถือพวกทิเบตหมดพวกผู้หญิงผู้ชายพวกฝรั่งเนี่ยพอมาได้โดยมากจะเป็นศึกษามหายานนับถือพวกทิเบตหมดเลยพวกฝรั่งเศสเนี่ยเอาวัดของพวกทิเบตไปอยู่เมืองฝรั่งเศสเยอะเลยพวกเขาปฏิบัติแล้วก็ได้ผลทำสมาธิพวกสวดมนต์ไหว้พระก็ได้ผลของเขาก็มีส่วนดีกระดานกราบเนี่ยกระดานกราบเนี่ยกราบเป็นกระดานนี่เป็นบ่อเลยนะเป็นบ่อลึกเป็นรอยหัวเข่ารอยแขนเลยเขากราบพระขนาดนั้นโยมเรานี่แค่3ปียังกราบไม่ไหวเลยทำไมกราบมากจริงกราบบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวกราบไปกราบไปไม่ถ้าเราไปเห็นที่เบสแล้วเราไม่ขี้เกียจกราบหรอกกราบได้ทั้งวันนะบางคนเขาบอกกราบได้25กิโลกราบรอบเกาะเลยกราบไปเรื่อยนับประคำไปเรื่อยนับประคำไปเรื่อย คือของเขาก็มีอะไรดีๆเยอะไม่ใช่ไม่มีดีถ้าพูดกับส่วนที่เขาได้ผลนะเขาปฏิบัติก็ได้ผลเราศึกษาหลายนิกายหลายศาสนาเนี่ยเรามาประยุกต์ของเราแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ส่วนดีเราควรเลือกเอาส่วนดีศึกษาอะไรๆเราเลือกเอาส่วนดีส่วนที่ไม่ดีคัดออกเป็นข้าวเปลือกไปเป็นข้าวกล้องข้าวปลายเป็นกรวดเป็นลำไปเราก็เอาแต่ที่เนื้อดีๆก็สบาย ตอนนั้นไปทานอาหารที่ร้านทิเบตไอ้ที่พระทิเบตไปขายของลูกสาวมีลูกสาวด้วยนะพระทิเบตเนี่ยลูกสาวก็ทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จแล้วก็ตาก็สวดมนต์พึมนับประคำพอเราทานพอทางเราทานอาหารเสร็จแล้วก็จ่ายสตังค์ตาก็ลืมตามาก็เอาสตังค์ถอนใส่หีบเก็บนั่งนับประคำต่อไปอีกเขาทำอย่างนั้นเนี่ยชีวิตก็อยู่กับพระเลยอ่ะดีตรงที่ว่าอาตมาว่าท่านเนี่ยเพราะศรัทธาเขามากเขาไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเขาขนาดเขาเป็นคนยากจนยังไงเขาก็ไม่เคยทิ้งศาสนาเลยอย่างคนไทยเรายังมีเปลี่ยนศาสนาใช่ไหมยังมีเป็นศาสนาโน้นศาสนานี่ยังซื้อด้วยเงินได้แต่คนทิเบตนี่ซื้อด้วยเงินไม่ได้พวกฝรั่งมาขอลูกก็ไปอยู่เมืองนอกลูกผู้หญิงขอลูกทิเบตไปเขาตามไปเอาลูกเขากลับคืนมาบอกขอเอามาเลี้ยงให้โตก่อนให้เป็นศาสนาพุทธให้ลึกก่อนให้เรียนรู้พุทธศาสนาให้เต็มสมบูรณ์แล้วจะไปไหนก็ไม่ว่าเขากลัวว่าจะเอาไปเปลี่ยนศาสนาให้ลูกเขาขอไปแต่เล็กเขาเอากลับมาให้เรียนหนังสือทิเบตเรียนภาษาทิเบตเรียนพุทธศาสนาพอ
เรียนจบแล้วก็ให้ฝรั่งกลับไปคราวนี้ไม่เป็นศาสนาอื่นแล้วเขาเชื่อเหลือเกินว่าการศึกษาพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งเนี่ยจะไม่เปลี่ยนศาสนาเพราะเขาได้รับผลจากสมาธิของเขาก้าวตั้งเราก็ต้องศึกษาธรรมะแล้วก็ต้องเลือกเป็นส่วนดีเพราะของดีมีอยู่ทุกตัวคนใช่ไหมใครๆก็ว่าดีใช่ไหมใครๆก็ว่าตัวเองดีทั้งนั้นไม่มีใครว่าเสียเลยเราก็มีส่วนดีกันทุกคนยังไงหลับได้โยมโอ้อาตมามากล่อมโยมจริงๆอ่ะมองปักหน้านี่ลาบมาเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเมื่อยก็นอนฟังก็ดีไปชั้นหน้าจะได้เป็นงูเหลือม

ยอมลุกแล้วนะกลัวเป็นงูเหลือมไม่เป็นไรแล้วยอมเดี๋ยวจะแย่เอาอายุมากพุทธเจ้าท่านอนุญาตคนที่ฟังธรรมคือที่ฟังธรรมได้โดยไม่นั่นเลยคือคนป่วยเราสังขารไม่ไหวก็นอนได้พุทธเจ้าไม่ห้ามผู้ป่วยนอนฟังธรรมได้เราก็อยู่ในฐานะผู้ป่วยกัน มีวัดฮะโยมมีวัดมีบ้านคืออิทิเบตเนี่ยทิเบตเนี่ยโยมวัดกับบ้านอยู่ด้วยกันเขาจะสร้างวัดแบบนี้เขาจะสร้างมีที่ทำเป็นเจดีย์นะเจดีย์เนี่ยจะมีตามีเจดีย์เป็นหน้าพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่ามันหน้าไม่หมดจะมีจมูกมีตาเจดีย์นี่จะมี4ด้านข้างบนเนี่ยจะเป็นเจดีย์เจดีย์จะมองตรงไหนเนี่ยพุทธเจ้าเราจะไหว้เจดีย์ตรงไหนเหมือนพุทธเจ้ามองเราจะมองทางทิศตะวันออกก็เหมือนพุทธเจ้าเนี่ยมองเราพอไปทิศใต้ก็เหมือนพุทธเจ้าเนี่ยคอยมองเราพอไปทิศตะวันทางเหนือทางตะวันตกก็ไปมองตรงไหนเหมือนพุทธเจ้ามองเราเจดีย์เป็นตาเป็นหน้าพระเจ้าเจดีย์เสร็จแล้วก็เขาจะชอบเวียนเทียนชอบเวียนสวดมนต์แล้วก็เวียนเจดีย์แล้วก็มีอันธรรมจักรอยู่อันไปหมุนด้วยมองหมุนรอบเท่ากับเหรียญพระไตรปิฎกจบเสร็จแล้วก็เขาจะสร้างบ้านสร้างบ้านเป็นห้องแถวห้องอยู่นอกรอบเจดีย์เนี่ยสร้าง2ชั้น3ชั้น4ชั้นเนี่ยแล้วจะตรงห้องแถวอ่ะจะมีพวกพระอยู่พวกโยมอยู่แล้วก็จะมาค้าขายกันที่นั่นน่ะครอบครัวก็อยู่นั่นน่ะเขามีการขายของทําไหมพรมอะไรเงี้ยของขายทุกชนิดที่เขาทําบริเวณวัดนั่นคือบ้านน่ะเขาอยู่กันนั่นน่ะบ้านกับวัดคืออยู่ด้วยกันชีวิตของเขาอยู่กับศาสนาแต่พวกที่ไปอยู่ทำไร่ไถนาก็ไปอยู่ตามทุ่งนาไปอะไรก็ต้องมีวัดมีที่สวดมนต์ภาวนาทุกแห่งอยู่ที่ไหนที่เบสไม่เคยขาดสวดมนต์ภาวนาเลยจะจนยังไงที่เบสก็ต้องไม่ลืมศาสนายิ่งรวยเขาก็ยิ่งทำให้ศาสนาเจริญมากขึ้นอีกถ้าแนบแน่นเลยใช่ของเขานี่เขาต้องให้เด็กเข้าวัดตั้งแต่เล็กเลยเราไปติดหลังเข้าวัดเชียงดีทีแม่ไปกราบพระเนี่ยลูกติดหลังกราบไปเอาลูกผูกติดหลังไปด้วยเด็กมันก็เลี้ยงง่ายนะเด็กทิเบตมันเลี้ยงง่ายไปไหนก็ไปแม่กราบพระมันก็ติดอยู่ข้างหลังกันเนี่ย

ไม่มีชีวิตไม่ขโมยไม่โกงคนซื่อไม่โกงไม่ขโมยไม่โกงเรื่องโกงเรื่องรักเรื่องขโมยไม่มีทำมาหากินอย่างเดียวเรื่องขโมยนี่ไม่มีเลยนิสัยคนที่เบสจะไม่ขโมยขโมยก็ต้องให้คนไทยที่แขกถ้าแขกเผลอไม่ได้นะแขกอะสมาไปเที่ยวเมืองอินเดียครั้งแรกมองแขกเป็นคนไม่ขโมยเลยพอไปได้ไหมคนแขกไม่สงสัยไม่ขโมยคนขโมยแต่คนไทยแขกไม่ขโมยแต่ห้ามเผลอของนี่ถ้าอยู่กับมือเราไม่หายแต่ถ้าวางนี่แป๊บเดียวหายเขาไม่คือห้ามเผลออย่างเดียวแขกเผลอไม่ชอบ

0: ไปขโมยแขกให้ดีอย่างหัวมันอ่อนพอเราจับได้มันก็ไม่สู้หรอกยอมรับผิดเวลาจับขโมยแขกในโยโกล่ามอย่างกระจุงควายเนี่ยเอาเชือกข้าวผูกข้อมือก็จุงไปในตลาดเนี่ยจุงเป็นแถวจะเขาไม่ได้ใส่กุญแจมันตำรวจถ่ายเลยตำรวจแขกเขามีกระบองอันเดียวจุงไปตลาดมันจุงควายเข้าตลาดนะสามสี่คนมาจุงไม่รู้ว่าทำเป็นมีอะไรเขาไม่ได้ใส่กุญแจเหมือนบ้านเราเอาเชือกควายเนี่ยผูกข้อมืออย่างเดียวมันก็เดินตามตำรวจตำรวจก็จุงเข้าไปใส่ห้องขังแต่กว่าจะจุงได้ก็ตีซะหลายรายเหมือนกันเนี่ยถ้าขโมยปุ๊บเนี่ยสมมติว่าตำรวจนี่มันตำรวจแขกมันหูเบาใครไปแจ้งความมันเอาเลยถ้าลูกสมมติว่าลูกรักเงินเนี่ยนะลูกรักเงินเนี่ยมาจับได้มันตบเลยมันตีเลยตีเสร็จแล้วมันผ่าไปที่บ้านแล้วมาตีพ่ออีกตีพ่อเขาว่าเลี้ยงลูกไม่สั่งไม่สอนพ่อโดนตีนะ
1: ปฏิบัติก็ยังเป็นนักปฏิบัติต่อไปได้นะแล้วมันก็พิจารณาต่อไปว่าเนี่ยมันเนี่ยร่างกายของเราเลยนะมีภาระมากนะมีภาระที่จะดูแลรักษามันมากต้องทำโน่นทำนี่หลายอย่างและสุดท้ายมันก็แสดงความจริงอยู่ดีว่ามันก็เสื่อมไปสลายไปไอ้ที่เติมไว้ก็สลายไอ้ร่างกายแท้ๆก็จะเสื่อมสลายเหมือนกันสุดท้ายมันก็แสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เราเวลามันแสดงความจริงก็ยอมรับให้ได้นะอย่าไปเติมจนดูอะไรผิดธรรมชาตินะก็ต้องดูว่าไม่ใช่ไปผ่าตัดให้ดูแปลกดูน่ากลัวเหมือนคนทำมากน่ากลัวก็ดีกว่าไปหลอกลวงด้วยการใช้ฟิลเตอร์ไม่เป็นไรฟิลเตอร์ใช่ติดต่อกันหน้าตอนคุยเป็นแบบนึงไปเจอตัวจริงไข่เรานัดไข่ไว้ตรงนี้ไม่มีหน้าไม่ตรงปกเลยอันนั้นหลอกลวงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้หลอกลวงมันเราทำกับหน้าจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ขวางสรุปว่าไม่ขวางนะแล้วเราเจตนาไม่ได้ไปหลอกลวงใครทำได้แล้วก็อย่าลืมพิจารณาว่าถึงจะทำยังไงมันก็หนีความจริงไม่พ้นทุกอย่างก็เสื่อมไปทั้งนั้นในเรื่องของรูปธรรมนะนี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
2: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่าทำใจให้มีพุทโธการสวดวิปัสสนาภูมิต่างจากการสวดพระอภิธรรมอย่างไรครับ
1: คือเนื้อหาไม่ตรงกันเป๊ะนะอภิธรรมเราก็น่าจะคุ้นนะสวดอภิธรรม7คัมภีร์ก็เป็นการเอาบทต้นของอภิธรรมซึ่งมีอยู่7คัมภีร์นำมาสวดนะอภิธรรมก็คือเป็นทำชั้นสูงที่ไม่ได้ไม่ต้องมีนิทานเป็นบุคคลเป็นเรื่องราวอะไรก็พูดถึงเรื่องของจิตของเจตสิกของรูปแล้วก็ตัวนิพพานเองด้วยนะส่วนวิปัสสนาภูมิเนี่ยจะเนื้อหานะจะเน้นไปในเรื่องของสิ่งที่จะแสดงไตรลักษณ์ได้ก็มีขันธ์5อายตนะ6ธาตุ18อินทรีย์22อะไรเงี้ยรวมทั้งมาถึงธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่คืออริยสัจ4แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทโอกาสในการสวดก็ต่างกันนะสวดอภิธรรมเนี่ยในเมืองไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปสวดในงานศพใช่ไหมทำสวดอภิธรรมส่วนวิปัสสนาภูมิบางทีก็สวดในงานทำบุญกระดูกประมาณนี้ทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเ เป็นบางทีก็อาจจะสวดในงานศพก็มีนะก็โดยเนื้อหาก็ต่างกันนะสรุปว่าอภิธรรมเนี่ยอภิธรรมเนี่ยสวดบทต้นของคัมภีร์อภิธรรมซึ่งมีอยู่7คัมภีร์เนื้อหาก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานนะส่วนวิปัสสนาภูมิมันเน้นอยู่ที่ว่าจะไปพิจารณาอะไรซึ่งจะแสดงไตรลักษณ์ เพื่อให้เกิดวิปัสสนาก็จะเป็นขันธ์5อายตนะ6อย่างที่ว่ามาสักครู่นี้นะสวดเพื่อทบทวนในสิ่งที่เราจะต้องไปดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นวิปัสสนาประมาณนี้นะคือเวลาสวดอาจจะสวดตอนทำวัดก็ได้นะบางแห่งก็สวดตอนทำวัดเย็นทำวัดเช้าแล้วแต่จะจัดสรรเวลาของแต่ละสำนักสนะแต่ละวัดเพื่อที่จะให้ผู้สวดนั้นน่ะได้รู้หลักการในการที่จะเจริญวิปัสสนาโดยมากจะสวดก่อนที่จะนั่งสมาธิกันส่วนอภิธรรมเนี่ยมันจะเป็นการสวดบทต้นๆของคัมภีร์อภิธรรมซึ่งถ้าสวดเต็มน่ะมันสวดไม่ได้อยู่แล้วก็จะเป็นการนำเอาบทต้นมาสวดเหมือนเป็นการยกเอาตัวอย่างของคัมภีร์ที่เอามาสวดในงานศพเพราะว่านึกถึงตำนานที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จแสดงอภิธรรมกับพระมารดานะตอนนั้นพระมารดาสวรรคตไปแล้วไปเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นบุตรอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมแล้วก็พระองค์ก็ไปแสดงธรรมอยู่หนึ่งพรรษาเนื้อหาแบ่งออกได้7คัมภีร์นึกถึงว่าในแง่ที่ว่าพุทธมารดาเนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแสดงธรรมกับพระมารดาอันนี้พอคนตายก็เราจะเอาธรรมะอะไรให้เหมาะกับสถานการณ์แบบนั้นก็นึกถึงตำนานอันนี้ก็เอาอภิธรรมแสดงนี่คนตายก็คงไม่ได้ฟังมีแต่ญาติแล้วก็มิตรสหายของคนตายที่มาร่วมงานนั่นแหละได้ฟังนะประมาณนี้นะสรุปว่าเนื้อหามันจะต่างกันเนื้อหาจะต่างกันโอกาสในการสวดก็อาจจะต่างกันด้วยนะประมาณนี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
2: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมโยนิกับเรียนถามการในสันชิกควรมีขั้นตอนอย่างไรคะ
1: เนสัตชิกนะฮะออกเสียงอย่างนี้นะเนสัตชิกสระเอนอหนูสอเสือมนกาศชอช้างแล้วก็ชอช้างสระอีกกอไก่เนสัตชิกมาจากบาลีเนสัตชิกกังคะถ้าพูดสั้นๆว่าเนสัตชิกออกเสียงบางคนออกเสียงเพี้ยนไปเป็นเนสันชิกไม่ใช่นะเนสัตชิกชอช้างสองตัวสองตัวเป็นการถือธุดงควัตในแง่ที่ว่าถืออิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดเวลาที่กำหนดเอาไว้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งประมาณนี้นะคือตลอดคืนนี้และวันหนึ่งอีกวันหนึ่งด้วยนะก็ส่วนใหญ่ก็ถือเอาวันพระเมื่อก่อนนี้ก็ใช้วันพระวันอุโบสถเดี๋ยวนี้ก็วันพระวันอุโบสถบางทีไปตรงกับวันทำงานการอดนอนอยู่ในสัจฉิกก็อาจจะทำให้เพลียหรือว่าไม่มีแรงที่ไปทำงานต่อก็ครูบาอาจารย์ของเราก็ใช้วันเสาร์แทนวันเสาร์ที่แม้จะไม่ตรงกับวันพระก็ใช้วันเสาร์นั่นแหละอยู่ในสัจฉิกกันเริ่มต้นก็คือตั้งใจอธิษฐานเนาะว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะถืออิริยาบถ3 ยืนเดินนั่งไม่นอนอย่างนี้ก็คือถือตั้งใจจะถือเนสัจฉิกเป็นทุดงข้อหนึ่งขัดทุดงในที่นี้คือขัดเกลากิเลสนะกิเลสตัวขี้เกียจตัวที่มันติดในการนอนติดสุขในการนอนเนี่ยวันนี้เราจะทำความเพียรด้วยการที่ยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดคืนตลอดคืนแล้วก็ไม่นอนไม่ใช่ว่าพอเช้าปุ๊บนอนเลยนะต้องไปอีกถึงวันหนึ่งด้วยถึงเช้าเลยก็นี่คือตั้งใจอธิษฐานนี่เราก็ต้องเตรียมร่างกายของเราด้วยนะก็ท่านแนะนำไว้ว่าอย่ากินอิ่มเกินไปสมมติว่าคืนนี้จะอยู่เนี่ยวันนี้อย่ากินอิ่มเกินไปแต่ถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยไม่น่าจะกินอิ่มแล้วเพราะว่ากินแล้วก็หยุดมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วใช่ไหมอยู่วัดก็ถือศีล8แต่คนที่บางทีไม่ได้ถือศีล8ถือศีล5เนี่ยมื้อเย็นอย่ากินเยอะกินเยอะแล้วมันจะเพลียมันจะง่วง ร่างกายทำงานมากแล้วก็เคลียร์ภาระทางบ้านเพราะการอยู่ในสัจฉิกเนี่ยก็คือเหมือนอยู่เพื่อภาวนาถ้าทำงานอะไรมากบางทีอาจจะมันก็อยู่ด้วยการทำงานมันอาจจะไม่ค่อยได้เจริญสติเท่าไหร่ทำงานโน่นทำงานนี่คนทำงานอยู่ดึกไม่นอนเลยก็มีใช่ไหมอันนั้นมันบอกไม่ได้ว่าภาวนาการอยู่ในสัจฉิกเนี่ยอยู่เพื่อภาวนาเพื่อเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้มากขึ้นเตรียมสถานที่ที่เราจะอยู่ในสัจฉิกถ้าเป็นสถานที่ที่อยู่ที่วัดนึงก็ง่ายหน่อยคือจะมีคนอยู่เป็นเพื่อนใช่มั้ยบางทีก็อากาศสถานที่ที่มันผิดแปลกไปจากห้องนอนตัวเองก็จะทำให้การอยู่ในสัจฉิกเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นเตรียมมุ้งเตรียมเต็นท์อะไรก็เตรียมถ้าสมัยก่อนเป็นมุ้งกลบเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเต็นท์ก็ได้แต่เต็นท์สำหรับในสัจฉิกเนี่ยก็เต็นท์นั่ง เคยเห็นนะมันจะไม่ยาวๆอ่ะมันจะเป็นลักษณะออกสูงสูงนั่งถ้าจะอยู่นั่งเพื่อไม่ให้กังวลเรื่องยุงในเวลากลางคืนก็นั่งในมุ้งแต่ไม่เน้นในการนั่งสักเท่าไหร่นั่งเอาไว้พักผ่อนอิริยาบถที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเดินเพราะว่าการเดินเนี่ยจะทำให้ไม่ง่วงทีนี้เราอาจจะเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างบางอย่างที่จะฟังธรรมไปด้วยก็ได้นะถ้าบางที่เนี่ยก็จะมีครูบาอาจารย์แสดงธรรมทั้งคืนเลยสมัยก่อนวัดสังฆทานจะมีอย่างนี้จัดพระมาแสดงธรรมทั้งคืนอาตมายังโดนไปแสดงธรรมในรอบดึกๆก็ได้มีการพูดคุยธรรมะเป็นเพื่อนถ้าไม่มีก็ต้องลองเปิดอุปกรณ์อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันมีเสียงธรรมะคอยเป็นเพื่อนนะการยืนก็ลองหัดดูนะยืนเฉยๆเนี่ยนะก็เป็นอิริยาบถหนึ่งเราซึ่งเวลาปกติอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกนะเวลาอยู่ในสัจฉิกมันจะมีเวลามากจะมีโอกาสได้ฝึกยืนเพื่อทำสมาธิลองทำดูถ้าจะเมื่อยนั่งพิงท่านว่าอย่างนี้นะพิงอย่าพิงเต็มหลังพิงเต็มหลังก็อย่าให้หัวพิงด้วยถ้าครบทั้งหลังทั้งหัวแล้วก็เดี๋ยวก็หลับแต่ถ้าถือเคร่งครัดเนี่ยนะถือเคร่งครัดเนี่ยก็จะไม่ให้หลังแปะเอนได้บางคนหย่อนนะหย่อนเนี่ยก็คือเอนตัวได้อย่าให้หลังแตะพื้นแต่ถ้าเคร่งครัดคือไม่เอนเลยไม่เอาอิริยาบถนอนไม่เอาเลยนั่งพิงเอานั่งพิงก็อย่า อย่าหลับตัวที่ต้องการวัตถุประสงค์ในการ

0: ไม่มีการถือเนสัชชิกคือตื่นมีสติตื่นอยู่นะไม่ใช่ว่าอยู่ในธาตุนั่งแต่หลับมันก็ไม่เอานะขอคอยเรียนรู้ตัวที่จะเรียนรู้ในการฝึกเนสัชชิกก็คือนิวรณ์ความง่วงง่วงเหงาหาวนอนจะเห็นเยอะหน่อยถ้าไม่ง่วงก็คือฟุ้งซ่านก็เห็นได้ง่ายด้วยนี่เวลาง่วงแล้วก็อาจจะนึกถึงคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระโมคคัลลานะถ้าจิตตอนที่ง่วงนะจิตที่ง่วงนะถ้ารู้ว่าเป็นนิวรณ์นะรู้ปุ๊บหายง่วงเลยจิตง่วงรู้จิตง่วงเนี่ยมันเคลิ้มรู้ว่าเคลิ้มหายง่วงเลยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางนะนี่ก็คือเริ่มต้นดูตั้งแต่ตอนต้นได้เลยว่าจิตมันเริ่มเคลิ้มแล้วรู้ทันเลยถ้าไม่เห็นตอนนี้นะก็ต้องใช้อุบายละอุบายในการที่จะแก้ก็จะอาจจะมีลืมตาดูแสงเอามือลูบหน้าอะไรอย่างงี้นะใครผมยาวก็ดึงผมปึ๊บมาแล้วจริงๆดึงแล้วก็ตื่นแล้วเนาะท่านให้เอาผมนั้นมาแย่หูเพื่อให้เกิดผัสสะมีการกระทบหูในเวลาเราเอาผมเข้าไปแย่เนี่ยมันจะจักกะจี้มันตื่นขึ้นได้เอามือลูบแขนลูบหน้ามีผัสสะตื่นขึ้นได้บางทีใช้น้ำมือลูบอย่างเดียวไม่พอเอาน้ำเวลาลูบมันจะเย็นมันจะตื่นตัวขึ้นมาได้ลูบหน้าไม่พอลูบตาด้วยให้ตาสว่างขึ้นมาเป็นการต่อสู้หรือว่าเป็นการแก้ไขนิวรณ์คือความง่วงเหงาหาวนอนมีอุบายหลายอย่างลองไปศึกษาดูนะสุดท้ายแล้วทำมาทุกอย่างแก้ไม่ได้เนี่ยนะท่านให้ไปเดินเดินจงกรมเพราะงั้นอิริยาบถเดินจึงกลายเป็นอิริยาบถที่จะใช้ส่วนใหญ่ในการอยู่ในสัจจิตเดินจงกรมเดินไปเดินมานะจะนั่งตอนเมื่อยเท่านั้นเองก็ลองไปดูนะฮะอีกอย่างนึงที่อุบายในการทำให้ไม่ง่วงนะคือดูแสงสว่างนะดูแสงสว่างแล้วนั่งหันหน้าเข้าดวงไฟก็ได้ทำอย่าทำห้องให้มันสลัวหรืออย่าไปหลบมุมมืดๆเนี่ยอยากจะอยู่ตรงนี้เพื่อจะอะไรวิเวกเลยนะบางทีมันไปอยู่หลบมุมที่มันสลัวสลัวมัวมัวบางทีมันชวนนอนชวนง่วงให้อยู่ที่ตรงสว่างสว่างหลับตามาแล้วดูแสงเลยหรือลืมตาดูแสงก็ได้การดูแสงเป็นตัวอุบายอย่างหนึ่งมันจะทำให้ไม่ง่วงมีแสงเป็นอารมณ์มีแสงสว่างเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะทำไปก็ทำได้ก็จะเกิดกำลังใจในการที่จะทำความเพียรแล้วก็อธิษฐานทีละคืนนะคืนนี้ได้แล้วไม่ต้องเอาพอละสัปดาห์หน้าว่าต่อหรือว่าเดือนหน้าว่าต่อนะอย่าเอาหลายๆคืนต่อกันเอาทีละคืนว่าทีละน้อยเพราะว่าการอดนอนบางทีมันท่านอดต่อเนื่องกันหลายคืนทีไม่ไหวอาจจะเป็นผลเสียแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะว่าทุกคนจะต้องทำบางคนอดนอนแล้วภาวนาได้ดีบางคนอดนอนแล้วภาวนาไม่ดีก็ประเมินตัวเองด้วยว่าทำไปแล้วมันได้ผลดีแค่ไหนบางทีเราอาจจะยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะไม่ถือว่าเป็นบาปนะประมาณนี้ที่มันครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมดลพรพรมตองกับนักพิธีการพระอาจารย์ค่ะตอนนี้คุณพ่อป่วยนอนโรงพยาบาลค่ะท่านไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาไม่ทานอาหารไม่ทานยาเราเป็นลูกดูแลท่านอยู่รู้สึกทุกข์ใจเพราะพูดและขอร้องดีๆแล้วท่านก็ไม่ยอมหนูควรวางความคิดอย่างไรดีคะเพราะอาการของท่านแย่ลงเรื่อยๆค่ะ
0: ก็น่าเห็นใจนะเป็นกำลังใจให้ด้วยถือว่าเป็นลูกที่ดีที่ตั้งใจดูแลคุณพ่อนะแต่เราต้องแยกให้ออกนะว่าหน้าที่ของเรากับผลลัพธ์ที่เราควบคุมไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือดูแลพ่อนั่นแหละ แต่ผลลัพธ์คือพ่อไม่ให้ความร่วมมืออันนี้นะแล้วก็ควบคุมไม่ได้อะเราจะไปบังคับพ่อมันอาจจะกลายเป็นว่าทำให้พ่อเนี่ยจิตใจเศร้าหมองมีโทสะเกิดขึ้นมาเราดูแลป้อนข้าวให้ยาให้ความรักอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะส่วนผลของการดูแลของเราเนี่ยท่านนะไม่ทานอาหารไม่ทานยาก็เอาเท่าที่ได้ก็ท่านไม่ทานจะเอาไงคือเราอาจจะหวังผลแล้วก็จะไปบีบบังคับท่านทำให้ท่านประท้วงก็ได้นะบางทีท่านก็รู้สึกว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจเราเลยอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยบีบบังคับเราหมอก็มาถึงก็บังคับเราต้องการผลการศึกการรักษาแบบนั้นแบบนี้มาบังคับเอากับเราพอหมอกลับไปลูกก็เป็นฝ่ายหมออีกมาบังคับเราต่ออะไรเงี้ยบางทีท่านก็ขับแค้นใจแล้วเราก็ลองคุยกับพ่อดูไม่เป็นไรนะพ่อไม่สบายใจตรงไหนบอกลูกได้ไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินประมาณนี้นะแต่ต้องก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าไม่กินเนี่ยผลที่ได้จากการไม่กินจะเป็นอย่างนี้นะยาถ้าไม่กินผลที่ได้จากการไม่กินเป็นอย่างนี้นะเรายอมรับกันนะไม่กินข้าวไม่กินข้าวอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะหรือว่ามันเบื่ออาหารจะกินอะไรไอ้ที่อยากกินอาจจะเป็นอาหารแสลงหนึ่งโอ้พ่อถ้ากินอันนี้นะพ่อก็ต้องยอมรับผลมันนะถ้ากินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะป่วยมากขึ้นอย่างเงี้ยนะถ้าลองคุยกับพ่อดูนะบางทีเราเหมือนดูแลแต่ว่ามันอาจจะไปขัดใจกับพ่อก็ได้นะเลยก็ต้องดูซิว่าปฏิกิริยาของพ่อเวลาเราให้อาหารให้ยาตามที่แพทย์สั่งมันฝืนใจพ่อไหมนะบางคนนะก็ปรารถนาดีนะก็กินข้าวที่บ้านก็ดูจำเจก็พาไปกินนอกบ้านก็กินคนเดียวก็ดูไม่อบอุ่นก็ชวนครอบครัวลูกหลานอะไรไปครบเลยนะไปร้านอาหารร้านสุกี้สั่งสุกี้มาให้พ่อไม่เอาเครื่องปรุงให้ก็ปรารถนาดีเครื่องปรุงมันโซเดียมเยอะพ่อก็โมโหโกรธตั้งแต่วันนั้นกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นผลดีไม่ดีเลยบางทีก็เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะเอายังไงดีเราจะดูแลร่างกายหรือจะดูแลจิตใจดีประมาณนี้นะพ่อจะกินก็ได้แต่พ่อต้องยอมรับนะว่ากินไปแล้วผลเลือดออกมาจะไม่ดีนะอันนี้ตรงกินตรงนี้นนจะไม่ดีต่อหัวใจหรือประมาณนี้ก็ความดันต้องยอมรับกันเนี่ยถ้าพ่อบอกยอมรับได้ก็อันนี้รับผิดชอบร่วมกันแล้วนะวันนี้นะมันอย่ามาโทษลูกนะก็ถือว่าถ้าเราจะดูแลก็ดูแลจิตใจด้วยก็ลองพูดคุยดูนะลองถามความต้องการว่าที่เราจะกินที่เราให้พ่อกินพ่อไม่ชอบใช่ไหมที่ไม่กินจะกินอะไรลองถามดูต่อลองดูให้ธรรมชาติของผู้ป่วยหนักบางทีก็ไม่รับยาแล้วไม่รับอาหารแล้วก็ได้นะบางทีถ้าป่วยหนักจริงๆเนี่ยมันฝืนกินไม่ได้แล้วนะคือร่างกายไม่ไหวอันนี้ก็ต้องดูว่าพ่อป่วยระดับไหนหรือว่ากินแล้วมันระบบย่อยมันไม่ทำงานกินไปมากมันก็ตกค้างหมักหมมกลายเป็นพิษอยู่ข้างในก็ดูว่าต้องลองปรึกษาแพทย์ด้วยในกรณีนี้นะรายละเอียดมันเยอะเกี่ยวกับการดูแลแต่นี้ถ้าเราจะดูแลเพื่อจะดูแลจิตใจด้วยก็ต้องคุยกับพ่อว่าจริงๆแล้วพ่อต้องการอะไรลองถามดูนะคือบางทีไอ้สิ่งที่พ่อต้องการมันไม่มีมันมีผลเสียกับสุขภาพอะไรเงี้ยก็ต้องตกลงกันให้ได้ว่าพ่อต้องยอมรับนะว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ดีนะไม่ดีต่อสุขภาพถ้าพ่อยอมรับไม่ได้ก็คงบรรยากาศประมาณอย่างนี้ตึงๆใส่กันก็ ลองดูนะจะเอาจิตใจหรือจะเอาร่างกายร่างกายยังไงคงเสื่อมไปเรื่อยๆนะก็ลองคุยก็ยอมรับว่าคุยกับพ่อในแง่ยอมรับว่าพ่อก็คงอึดอัดไม่อยากทานเดี๋ยวเราลองกันใหม่ลองอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมลองเสนอหลายๆอย่างประมาณนี้นะต้องคอยประคับประคองกันไปนะนี่วันข้ามีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมจุธารัตน์สุขอุดมเวลาคนทำบุญเราร่วมกันอนุโมทนาบุญแล้วจะเป็นกุศลไหมคะ
0: เป็นเลยครับเป็นแน่นอนเลยเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุนะอนุโมทนาคือปัตตานุโมทนาใหม่นะเห็นเขาทำบุญแล้วเราอนุโมทนาไม่ต้องร้อยค่ะอุทิศให้นะนี่เราเป็นผู้เห็นอยู่แล้วเป็นคนเราเห็นแล้วเราอนุโมทนาได้เลยแต่ถ้าเป็นเปรตเนี่ยต้องร้อยให้เขาอุทิศให้นี่เราไม่ใช่เปรตนะเราเห็นแล้วเราดีใจได้เลยแล้วบางทีนะคนเห็นไม่ได้ทำเลยนะดีใจกว่าคนทำอีกนะเคยมีบางคนเนี่ยเดินนั่งรถผ่านคนใส่บาตรคนใส่บาตรแล้วคนที่เห็นเนี่ยโอ้อนุโมทนากับคนที่เขาใส่บาตรเนี่ยคนที่ดูอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นโอ้คนอนุโมทนาเนี่ยเขาดีใจจริงๆนะเขาดีใจกับคนที่เขาใส่บาตรคนใส่บาตรดูยังไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่คนอนุโมทนาได้บุญมากเมื่อวันนี้เนี่ยมันเราทำได้เลยอันนี้เราจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วเขาเรียกว่าถ้าในแง่ของการเจริญพรหมวิหารตรงนี้เขาเรียกว่าเจริญมุทิตาเห็นคนทำดีแล้วก็ดีใจได้บุญไปด้วยยินดีด้วยความจริงใจด้วยความแช่มชื่นผ่องใสไม่ได้ฉกเอาบุญเข้ามานะเราสร้างบุญใหม่เองเลยเขาก็ทำบุญของเขาเราก็ทำบุญของเราเป็นบุญคนละตัวกันแต่อาศัยเขาทำบุญแล้วเราก็มีจิตใจผ่องใสเบิกบานสามารถทำกุศลให้เกิดได้ในทุกๆสถานการณ์ปกติเราเจริญกรุณาเข้าไปสถานการณ์ปกติเราเจริญเมตตาสถานการณ์ที่เขาดูเป็นทุกข์เราก็ทำใจของเราเป็นกุศลได้เราเจริญกรุณาเขาเป็นทุกข์เนี่ยมันเราไม่ใช่ไปร้องไห้กับเขานะเราเห็นเขาแล้วก็มีใจกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์ตรงนั้นส่วนวิธีการก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ใจของเราเนี่ยมีใจที่คิดปรารถนาดีกับเขาอย่างนี้แล้วก็มีใจกรุณาการเป็นกุศลสถานการณ์ไม่ดีแต่ใจเป็นกุศลได้สถานการณ์ดีๆเขาทำบุญก็ดีใจกับเขาก็เป็นกุศลของเราก็เป็นมุทิตาไม่ว่าจะสถานการณ์ปกติหรือเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราสามารถทำจิตของเราให้เป็นกุศลได้เนี่ยก็ฝึกไว้ดีฮะเราเหมือนเขามีเทียนสว่างอยู่ดอกเล่มหนึ่งเนี่ยเราก็มีเทียนของเราไปต่อเทียนของเขาเนี่ยเขาสว่างอยู่แล้วเราไปเอาเทียนของเราไปต่อก็เป็นความสว่างเกิดขึ้นสองดวงสองเท่าเลยเนี่ยเขามีบุญแล้วเราก็อนุโมทนาเราก็ได้บุญของเราประมาณนี้นะเป็นการทำจิตใจให้สว่างให้ผ่องใสเกิดบุญด้วยกันทั้งคู่ถ้าทุกคนมาเห็นแล้วก็อนุโมทนาหมดเลยโอ้เป็นเทียนอีกหลายหลายเล่มสว่างขึ้นมาพรึบในขณะนั้นได้เลยก็ควรทำควรฝึกเอาไว้ก็กลายเป็นว่าได้บุญได้กุศลง่ายๆจากการเห็นคนอื่นเขาทำบุญเราไม่ริษยาเขาไม่หมั่นไส้เหมือนประมาณนี้เห็นแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยอนุโมทนามีมุทิตาประมาณนี้ดีแล้วฝึกไปนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: คำถามต่อมาครับมาจากโยมณรินทร์ลมดีเราโอนเงินให้ร้านขายอาหารให้เขาตักบาตรให้ทุกวันเราจะได้บุญไหมคะ
0: ถ้าเราใจของเราเนี่ยสละเงินของเรานะมุ่งให้ผู้รับเงินของเราไปเนี่ยไปเอาอาหารใส่บาตรเจตนาครบถ้วนก็ยิ่งถ้าเขาทำตามที่เราสั่งหมายถึงว่าเราโอนเงินให้แล้วเขาก็ทำแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ดูอย่างเงี้ยนะเป็นไลฟ์สดด้วยก็ได้ยิ่งชัดเจนว่าไม่ได้เม้มไม่ได้โกงอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งผ่องใสเจตนาของเราก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเจตนาปรารถนาจะ

0: ทำบุญใส่บาตรใช่ไหมแต่เราอาจจะไม่มีเวลาก็อาจจะใช้วิธีการโอนเงินเนี่ยเป็นตัวช่วยได้ใช้ความสะดวกของสมัยปัจจุบันเนี่ยช่วยได้บุญก็เกิดพร้อมเลยนะเราก่อนที่จะมีการใส่บาตรเราก็โอนเงินใช่ไหมก็เรียกว่ามีความตั้งใจก่อนจะทำเป็นปุพพเจตนาก่อนทำเราก็มีใจผ่องใสสละเงินไปแล้วถึงเวลาเช้าพระท่านบิณฑบาตเขาก็ใส่บาตรแทนเราถ้าเขาไลฟ์สดวันนี้เราจะเห็นในขณะนั้นเลยเราก็จะมีบุญในขณะทำหรือเขาใส่เสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้ดูก็ส่งมามันอาจจะดีเลย์หน่อยเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นแล้วแต่เราเห็นณปัจจุบันขณะไหนเอาตรงนั้นเห็นแล้วเราก็ปลื้มใจนะขณะนั้นเราก็ได้บุญเรียกว่ามุนจนะเจตนาเจตนาในขณะนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยยิ่งถ้าเขาส่งรูปมาหรือถ่ายเป็นวิดีโอมาแล้วเราเก็บเอาไว้แล้วมาดูถ่ายภายหลังผ่านไปแล้ว2วันมาดูอีกทีก็ยังปลื้มใจกันก็เป็นบุญที่เรียกว่าปาราปรเจตนาเป็นเจตนาแม้กระทั่งว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วยังเป็นบุญต่อบุญเกิดขึ้นได้3เวลาเลยนะก่อนทำขณะทำหลังทำได้หมดเลยจิตใจเราก็ผ่องใสได้เสมอเป็นบุญฮะเป็นบุญได้ตอนนี้มีวิธีแบบนี้ขึ้นมาด้วยแต่เราก็ต้องคอยตรวจสอบด้วยก็แล้วกันขอให้แม่ค้าทำในขณะทำถ่ายวิดีโอให้ดูหน่อยประมาณนี้นะไลฟ์สดให้ดูหน่อยยิ่งดีเลยหรือว่าส่งเป็นคลิปก็ยังดีส่งเป็นคลิปวิดีโอให้ดูก็ยังดีเราจะได้เอาไว้ดูเพื่อปลื้มใจบ่อยๆประมาณนี้แล้วถ้ามีโอกาสใส่เองก็ดีซื้ออาหารใส่ก็ได้บุญดีแบบหนึ่งนะทำเองถ้ามีฝีมือนะทำเองในขณะทำแล้วก็จะมีความปลื้มใจขณะใส่บาตรก็มีความปลื้มใจคือถ้าทำเองแล้วมันมีการขนขวายมันมากก็จะได้โอกาสที่จะได้บุญมันมีเยอะกว่าบางทีบุญที่มันง่ายๆนะโอนเงินเนี่ยถ้าบางคนโอนเงินแล้วไม่สนใจเลยมันก็เลยเสียดายถึงที่ว่าโอกาสที่จะได้บุญแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเต็มที่เราจะไม่เห็นความละเอียดอ่อนหรือกระบวนการในการเตรียมตัวทำบุญกระบวนการเตรียมตัวนั่นคือในระหว่างที่กำลังทำอาหารเนี่ยมันเราไม่มีกระบวนการตรงนั้นหรือกำลังขนขวายในการเลือกว่าจะเอาอะไรดีถ้าไม่ได้ทำเองแล้วไปตามร้านอาหารจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อันนี้น่าจะดีอันนี้น่าจะดีขณะนี้ก็มีเจตนาที่ดีด้วยเป็นบุญเป็นกุศลไอ้ขั้นตอนตรงนี้มันหายไปมันอาจจะกลายเป็นว่ามันรวบรัดโอนเงินปุ๊บดูรูปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมันก็เลยไอ้ขั้นตอนที่ควรจะเป็นบุญก็หายไปหลายอย่างนะประมาณนี้นะแต่ถ้าเขามีเมนูให้ดูให้เลือกมันก็ตอนเลือกนี่ก็จะเป็นบุญได้นะก็ลองกำหนดเงื่อนไขให้แม่ค้าเขาหน่อยให้เขาส่งรูปส่งวิดีโอมาให้ดูแล้วก็จะกลายเป็นโอกาสที่จะมีกระแสแห่งความดีงามเกิดขึ้นเยอะๆประมาณนี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมพรหมโททำไมฟังเทศทำให้ฉลาดขึ้นคะอยากฉลาดแบบเรียนเก่ง
0: ฟังเทศนะฮะฟังเทศในที่นี้หมายถึงว่าเอาพุทธพจน์หรือพุทธธรรมมาสอนมาสาธยายหรือมาแจกแจงอธิบายอันนี้ย่อมทำให้ฉลาดขึ้นฟังเทศคือมาเป็นธรรมเทศนาสาธยายพุทธธรรมความฉลาดก็จะทำให้มันมาจากที่ว่าอานิสงส์จากการฟังธรรมก็คือข้อหนึ่งมันได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วก็

คนฟังแรกๆเนี่ยเขาตื่นเต้นกันมากว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมันเหมือนเปิดโลกหรือว่าเปิดภาชนะของที่เคยคว่ำอยู่แล้วก็เปิดให้ดูแล้วก็เห็นของข้างในมันเขาเรียกว่าตาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาว่าโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เองเปิดเผยความจริงของชีวิตและโลกให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ให้เทวดาทั้งหลายได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่เคยได้ยินแล้วไม่เข้าใจก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแสดงว่าตอนนี้ได้ยินซ้ำฟังครั้งแรกไม่เข้าใจก็ฟังครั้งที่สองอาจจะเข้าใจมากขึ้นฟังครั้งที่สามในเรื่องเดิมเหมือนเราได้ฟังการทำวิธีการฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างเงี้ย

0: ชนะของที่เคยคว่ำอยู่แล้วก็เปิดให้ดูแล้วก็เห็นของข้างในมันก็เรียกว่าตาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาว่าโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เองเปิดเผยความจริงของชีวิตและโลกให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ให้เทวดาทั้งหลายได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่เคยได้ยินแล้วไม่เข้าใจก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแสดงว่าตอนนี้ได้ยินซ้ำฟังครั้งแรกไม่เข้าใจก็ฟังครั้งที่สองอาจจะเข้าใจมากขึ้นฟังครั้งที่สามในเรื่องเดิมเหมือนเราได้ฟังการทำวิธีการฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างเงี้ยฟังครั้งเดียวอาจจะงงๆครั้งที่สองเริ่มเข้าใจครั้งที่สามลองทำหรือเปล่าเนี่ยกว่าจะเริ่มจับประเด็นได้จับหลักได้เอาไปฝึกเลยนะมันจะมีแง่มุมคำตอบที่เหมาะสมหลายอย่างนะเช่นว่าเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมไม่ใช่เกิดตามยถากรรมเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมต้องมาทำกุศลกรรมทำกุศลก่อนจะทำกุศลต้องละอกุศลก่อนละอกุศลเหมือนเตรียมที่ทำบ้านเนี่ยก็ต้องเคลียร์สิ่งกีบขวางอะไรต่างๆออกให้เคลียร์พื้นที่ให้ดีก่อนแล้วทำสิ่งที่ควรทำทำกุศลทำแค่นี้เนี่ยจะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏในแง่ที่เป็นสุคติวนเวียนอยู่ในสุคติแต่ถ้าเบื่อการวนเวียนแล้วทำกรรมฐานทำกรรมฐานเพื่อให้เรียนรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราทำทั้งสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าแม้จะวนเวียนอยู่ในสุคติภูมิในสุคตินั่นเองก็มีทุกข์อยู่นะไม่ใช่ว่ามีสุขอย่างเดียวสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนมีแต่เรื่องเดียวมีสิ่งเดียวคือพระนิพพานถ้ายังเกิดอยู่มีกายมีใจกายและใจก็ยังเป็นตัวทุกข์อยู่ทุกข์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้แรกๆก็ให้เห็นว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์พอสรุปรวบยอดสังกิตเตนะปัญจุปาทานนักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่แหละทั้งเป็นทุกข์ไม่ว่าจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็คือมีขันธ์นั่นเองนะขันธ์นี่เองเป็นตัวทุกข์ถ้ายังมีขันธ์อยู่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ก็เบื่อหน่ายเห็นความจริงจึงเบื่อหน่ายจึงคลายวางคลายจากตัณหาทั้งหลายก็ถึงมรรคผลแล้วถึงนิพพานถึงนิโรธได้นะก็การฟังธรรมเนี่ยเราจะทำให้เห็นความจริงของโลกและเห็นทางออกด้วยไม่ใช่ว่าเห็นความจริงว่าโลกนี้เป็นทุกข์แล้วไปยังไงหนียังไงจะพ้นไปได้ยังไงบางทีก็เหมือนการฟังธรรมของศาสนาอื่นหรืออาจจะกล่อมให้เราเคลิ้มไปกับการที่มีศรัทธาในเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเป็นนักปรัชญาบอกความจริงว่านี่อันนั้นก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์แต่ไม่มีทางออกอะไรอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงครบถ้วนแสดงถึงความจริงว่าขันธ์5เป็นทุกข์แล้วยังแสดงทางออกให้ด้วยก็คือเจริญมรรคมีองค์8เจริญได้ครบแล้วก็จะถึงนิโรธได้นะนิโรธเนี่ยไอ้ขณะแรกของการที่มีมรรคองค์8เกิดประชุมพร้อมกันเรียกว่าพ้นทุกข์คือมีทุกข์อยู่แล้วพ้นทุกข์ไปแต่พอหลังจากนั้นแล้วถ้าพ้นทุกข์ถาวรมันไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกเลยนิโรธตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าพ้นทุกข์แล้วมันแปลว่าไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกเลยก็เลยจะมีกำลังใจมีโยนิโสมนสิการรู้ว่าความจริงคืออะไรและทางปฏิบัติตนเองให้ถึงความจริงนั้นให้พ้นทุกข์ไปได้ทำยังไงก็ลงมือทำมันจะมีกำลังใจในการทำด้วยความฉลาดนอกจากจะรู้วิธีแล้วมีฉลาดในการใช้ชีวิตด้วยคือลงมือทำจริงไม่ใช่ฉลาดเพียงแค่อ๋อเข้าใจแล้วแล้วเอาไปเถียงกันต่อไปบอกเนี่ยฉันฟังธรรมมาแล้วฉันเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วเข้าใจในแง่ของทฤษฎีแต่ว่ายังไม่ลงมือปฏิบัติก็ถือว่ายังไม่ฉลาดจริงฉลาดจริงต้องฉลาดในการใช้ชีวิตให้ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปครับนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับประจักษ์โยมโลดอนันต์ชูอิ่มเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจ

0: ที่ปลายจมูกเมื่อรู้สึกตกหลุมจิตเริ่มสงบเย็นแต่บ่อยครั้งพยายามจะรู้เฉยๆดูลมต่อไปไม่ต้องไปสนใจตามที่อาจารย์สอนแต่จิตชอบไปสนใจความสงบจากไปเร็วควรทำอย่างไรดีครับ
1: ดูลมหายใจที่ปลายจมูกตกหลุมจิตสงบเย็นพยายามจะรู้เฉยๆดูลมต่อไปไม่สนใจอะไรไม่สนใจตามอาจารย์สอนไม่สนใจอะไรไปสนใจความสงบอ๋อคือความสงบเนี่ยนะมันมีได้มันก็ไปได้ฮะสมาธิเข้าได้ก็ออกได้ประมาณนี้นะยอมรับความจริงอย่างรู้เท่าทันนะรู้การรู้เนี่ยนะรู้แล้วไม่ได้ไปยึดไอ้สิ่งที่ถูกรู้นั้นสิ่งที่ถูกรู้นั้นเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วก็ดับไปไอ้ตัวรู้นี่เองก็เช่นเดียวกันมีขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลแล้วมันก็ดับไปจะเก็บข้อมูลได้ใหม่ก็ทำกรรมฐานใหม่ดูลมหายใจไปแล้วมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้เสร็จแล้วไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเก็บข้อมูลว่าสิ่งหนึ่งมีอยู่แล้วตอนแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงมันแสดงความไม่เที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราไปกำหนดไม่ใช่ว่าจงไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นมันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับมันอาจจะมีความเบาสบายมีสุขมันชวนให้ติดใจให้รู้ทันความติดใจความติดใจกลายเป็นตัณหาไอ้ตัวหนึ่งขึ้นมาก็รู้ทันตัณหาแอบมีเยื่อใยอะไรยังไงก็ต้องให้รู้ทันด้วยแอบมีเยื่อใยอยากให้มีความสุขสงบแบบนี้ต่อไปไอ้เยื่อใยตัวเนี้ยให้รู้ทันด้วยมีสนใจชอบไปสนใจความสงบจากไปเร็วมันเสียดายไหมล่ะถ้าเสียดายก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งรู้ทันปฏิกิริยาของจิตเราเวลาประสบกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำตนเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปถ้ามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงบ้างเห็นว่ามันไม่ใช่เราบ้างนี่คือขึ้นวิปัสสนาการขึ้นวิปัสสนาครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุมรรคผลทันทีถ้าขึ้นวิปัสสนาทีหนึ่งแล้วไม่บรรลุมรรคผลแสดงว่ากำลังยังไม่พอก็ทำกรรมฐานต่อเราใช้วิธีดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ดูต่อ มีความเปลี่ยนแปลงให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงนั้นถูกรู้ถูกดูแล้วก็เห็นต่อไปว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าปรากฏการณ์ต่างๆนั้นเราเข้าใจแจ่มแจ้งคือต้องเห็นบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆจนเข้าใจแจ่มแจ้งว่าปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้นน่ะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราแต่จิตรู้ยังเป็นเราอยู่ก็ดูต่อไปจนไม่สงสัยในปรากฏการณ์เหล่านั้นจิตมันจะย้อนมาดูตัวผู้รู้นี่เองว่าตัวผู้รู้นี่เองก็ไม่ใช่เราถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลเป็นอย่างน้อยๆก็เป็นพระโสดาบันหรือว่าต้องทำวงจรของการภาวนาเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ใช่แค่เพียงแค่มันมีตัวรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็พอแค่นี้ไม่พอนะเพราะตัวรู้เกิดมาครั้งเดียวมันอาจจะขึ้นวิปัสสนาก็ได้แต่ว่ามันต้องทำอีกการทำอีกไม่ใช่ว่าทำรู้ไปเรื่อยๆมีจิตรู้ขึ้นมาแล้วไม่ใช่พยายามประคองจิตรู้นี้ต่อไปจิตรู้นี้มันก็เหมือนจิตทั่วๆไปที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเมื่อจิตรู้ดับแล้วก็ต้องทำเหตุให้เกิดให้ตรงไม่ใช่พยายามทำจิตรู้เกิดขึ้นนะเหตุให้เกิดจิตรู้คืออะไรทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ก็ทำอย่างนี้นะก็ทำกรรมฐานใหม่คือไปรู้ลมหายใจใหม่มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วให้เกิดจิตรู้ขึ้นมาใหม่โดยมุ่งที่จะฝึกให้จิตรู้เนี่ยเกิดบ่อยจะให้เกิดจิตรู้ไปบ่อยก็ต้องมีปรากฏการณ์ต้องยอมให้มันมีปรากฏการณ์ไม่ใช่ว่าดูลมหายใจแล้วต้องอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ก็เลยกลายเป็นเพ่งไปดูลมหายใจไปมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมารู้ทันปรากฏการณ์นั้นจะแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งอยู่ อย่างนี้เรียกว่าขึ้นวิปัสสนาถ้าไม่บรรลุมรรคผลก็ดูลมหายใจใหม่เริ่มต้นใหม่ทำวงจรของการภาวนาอย่างเงี้ยให้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วจนกระทั่งว่าไอ้ตัวรู้มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเห็นเลยว่าไอ้สิ่งปรากฏนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่เราแล้วมันก็จะย้อนมาดูไอ้ตัวรู้นี่เองว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เราด้วยเช่นกันประมาณนี้นะนี่มันครับมีคำถามอื่นไหมครับ
2: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569

ฐินนะสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูป

0: วิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประชานิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่กับปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบา
6: ทเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
7: กราบนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำมาคำถามมาตอบกันต่อนะขออนุญาตเอาคำถามจากท่านนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับคุณแฮปปี้ปุ้ยกราบนมัสการพระอาจารย์ขอถามเกี่ยวกับการภาวนาสัปดาห์ที่ผ่านมาจนปัจจุบันหนูนั่งภาวนาไม่สงบเลยเจ้าค่ะเห็นความไม่สงบแล้วรู้ตัวแต่ความไม่สงบมาเป็นรอกคลื่นชุดใหญ่หนูรู้แล้วก็พยายามกลับไปที่พุทโธแต่ก็มีความไม่สงบตลอดออกจากภาวนาหนูยังรู้สึกหนักหนูควรแก้ไขอย่างไรบ้างมันแสดงว่ารู้ด้วยใจไม่เป็นกลางรู้แล้วพยายามแทรกแซงอยู่มันเลยออกมาแล้วหนักนะคือเมื่อไม่สงบนะไม่ต้องพยายามทำให้สงบแค่รู้ทันยอมรับว่าไม่สงบคนส่วนใหญ่เวลาภาวนาแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยมักจะดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อให้มันสงบบังคับจิตตัวเองให้นิ่งการดิ้นรนอยากสงบเนี่ยมันทำด้วยตัณหา ตัณหาก็เป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ก็ทุกข์ในกรณีนี้ก็จะออกมาลักษณะว่ามันออกมาแล้วหนักๆนั่นเองนะคืออย่าไปเกลียดความไม่สงบถ้าเกลียดความไม่สงบจะมีภาระมากขึ้นในการฝึกก็คือมีโทสะขึ้นมาด้วยจิตไม่สงบสิ่งที่มาเกิดขึ้นคือความไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบความไม่สงบดูจากว่ามันจะพยายามกลับไปที่พุทโธเนี่ยมันก็คือมีการมีความไม่ชอบแอบอยู่แอบไม่ชอบความไม่สงบนั้นนี่ถ้าไม่ชอบแล้วก็ให้รู้ทันว่าไม่ชอบฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบให้รู้ทันว่าให้รู้ด้วยว่าไม่ชอบเพราะว่าปัจจุบันล่าสุดมันกลายเป็นไม่ชอบแล้วมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านแล้วมันไม่ใช่ความไม่สงบแล้วมันไม่สงบกลายเป็นฟุ้งซ่านถ้ารู้ตอนนั้นด้วยใจเป็นกลางก็เห็นความไม่สงบนั้นแสดงไตรลักษณ์ได้เห็นว่ามีอยู่ระดับไปแต่นี่มันกลายเป็นไม่ชอบแล้วไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบมันจะรู้ฟุ้งซ่านมันจะไม่หายแล้วเพราะว่าไอ้ฟุ้งซ่านมันไม่ใช่เป็นตัวอะไรอธิบดีปัจจัยมันเป็นตัวที่มีบทบาทในตอนนั้นแล้วการบทบาทจริงๆมันคือความไม่ชอบความไม่ชอบมันเกิดขึ้นที่หลังเอาตัวล่าสุดรู้ลงปัจจุบันก็คือว่าไอ้ปัจจุบันกลายเป็นไม่ชอบมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านเป็นดูฟุ้งซ่านก็ได้ดูขอไปดูฟุ้งซ่านก็ดูผิดตัวไม่ใช่รู้ไม่เป็นปัจจุบันทีนี้อย่าไปติดกับดักเผลอกับเพ่งแล้วมีปรากฏการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากภาวนาเผลอไปฟุ้งซ่านไม่รู้ตรงนี้นะก็จะไปเพ่งคือไม่อยากเผลอไม่อยากฟุ้งซ่านไม่อยากเห็นจิตไม่สงบก็พยายามกลับมาที่ลมหายใจใช่ไหมใช้อะไรพยายามกลับมาที่พุทโธพยายามกลับมาที่พุทโธพอกลับมาที่พุทโธมันจะมีเจอว่าไม่อยากเผลออีกก็เลยเป็นเพ่งไปมันเพ่งแล้วให้รู้ว่าเพ่งแต่เพ่งแล้วเนี่ยมันบางทีมันไม่หายถ้าเผลอเพ่งไปแล้วนะหมายถึงว่าเพ่งนานแล้วเนี่ยรู้แล้วมันยังไม่หายก็ให้อภัยตัวเองว่าอ๋อเมื่อกี้มันเพ่งไปให้อภัยตัวเองการให้อภัยตัวเองได้ผลดีที่สุดคือยิ้มด้วย ยิ้มหวานหวานยิ้มเบิกบานจากใจยิ้มให้อภัยตัวเองถ้าเป็นชื่อปุ้ยนะไม่เป็นไรปุ้ยทำใหม่ทำใหม่คนเราพลาดกันได้เออวันนี้นะบอกตัวเองนะบอกตัวเองไม่เป็นไรเพ่งไปแล้วเริ่มต้นใหม่ยิ้มหวานให้กับตัวเองให้อภัยตัวเองเริ่มต้นใหม่ดูไปมันจะมีปรากฏการณ์อยู่สองอย่างไม่เผลอก็เพ่งเผลอแล้วรู้ทันก็ได้เห็นความเผลอแสดงไตรลักษณ์เพ่งแล้วรู้ทันก็เห็นว่ามีเมื่อกี้มันเผลอเพ่งไปตัวที่รู้มาแล้วก็ไม่เพ่งละถ้าเพิ่งเพ่งนะแต่ถ้าเพ่งมานานแล้วบางทีไม่หายก็ต้องยิ้มหวานยอมรับให้อภัยตัวเองประมาณนี้นะสำคัญก็คือพอรู้แล้วเนี่ยพุทโธต่อเลยหมายถึงว่าเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่จะทำให้วงจรการภาวนาเป็นไปได้ดีก็คือว่ารู้ปุ๊บไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เริ่มต้นภาวนาต่อก็คือมาที่วิหารธรรมต่อไม่ใช่ดึงกลับมาที่วิหารธรรมนะเริ่มต้นใหม่เคยพุทโธก็พุทโธเลยพุทโธโดยที่ไม่ต้องไปดึงอะไรกลับมานะจิตที่หลงไปเมื่อกี้เนี่ยมันดับแล้วตั้งแต่ตอนรู้หลงดับไปแล้วไม่ต้องไปดึงอะไรกลับมาก็เริ่มต้นใหม่จิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจิตหลงดับแล้วไอ้จิตรู้ก็จะดับไปด้วยจิตรู้ดับไปก็เริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะต่อไปโยมพิมพันธ์กราบพระอาจารย์ค่ะตอนปวดหัวมากๆกินยาไมเกรนจะหัดดูเวทนาดูปวดกายจิตเนี่ยปวดด้วยกายด้วยจิตด้วยนะว่าคนละส่วนฝึกคิดนำให้มันดูให้มันหัดดูทำแบบนี้แล้วยังไงต่อ เวลาดูกินยาไมเกรนกินยาไมเกรนแล้วมันหายเลยไหมเนี่ยโดยไม่เคยกินซะเลยคนที่เป็นไมเกรนให้ดูอย่างนี้ครับว่าปวดที่หัวเนี่ยหัวก็หัวนะ นี่เป็นรูปเป็นกายเวทนาที่มันอยู่ตรงนี้มันตุบตุบตุบตุบเนี่ยอันนี้เป็นเวทนาไม่ใช่หัวในแยกระหว่างรูปกับเวทนาไอ้ตัวรู้ก็ต่างหากอันนี้เป็นวิญญาณเป็นแยกขันออกมาเนี่ยบางทีก็รู้ที่หัวอย่างเดียวเป็นขันแยกออกมาเพราะว่ามีตัวผู้รู้กับหัวบางทีก็กลายเป็นตุบตุบตุบตุบไอ้เป็นเวทนาก็มีผู้รู้ด้วยก็แยกไปทีละคู่มีหัวกับตัวผู้รู้มีเวทนากับตัวผู้รู้ก็คือตอนดูหัวนี่คือดูกายเห็นกายกับมีเวทนากายเนี่ยจะอยู่คู่กับผู้รู้ด้วยแล้วพอดูเวทนาก็เวทนาก็มีผู้รู้อยู่ด้วยนั่นเองเวลาดูอย่าดูเพื่อไล่ความปวดไม่ต้องการให้ความปวดหายนะไม่ใช่ดูเพื่อหายนะดูเพื่อเห็นความปวดเห็นเวทนาเนี่ยบางทีบอกว่าปวดเนี่ยมันยิ่งปวดนะบอกเป็นเวทนาไม่ได้เป็นแค่เวทนาถ้ามันมีเจือความอยากให้ปวดให้รู้ว่าในอันนี้มีตัณหาแล้วมีความอยากให้หายบางทีไม่ชอบด้วยมันกลายเป็นมีโทสะก็ดูไปนะมันเป็นขณะขณะด้วยนะบางทีมันไม่มีโทสะก็มีความอยากให้หายเฉยๆบางทีมันไม่ชอบเลยนะกลายเป็นโทสะก็ได้อีกแยกขันเป็นส่วนๆไปอยากเป็นขณะขณะไปบางทีปรากฏการปรุงแต่งเป็นสังขารมีความไม่ชอบมีความปรุงแต่งเป็นความอยากมีตัณหาอันนี้เป็นส่วนของกิเลสที่ปรุงแต่งเป็นสังขารขันบางทีก็มีความกลัวความกังวลเกี่ยวกับความปวดก็ให้รู้ทันรู้ทันใจตนเองไม่ไปขยายความทุกข์ให้มันใหญ่ขึ้นความทุกข์ที่เกิดกับใจเนี่ยนะมันเฉพาะเวทนามันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกับหัวด้วยซ้ำไปมันเป็นมันก่อนหน้านั้นมันเป็นหัวเป็นกายเฉยๆไม่มีเวทนาที่เป็นทุกข์อยู่ๆก็มีตุบๆๆขึ้นมาก็เป็นทุกข์เงี้ยเวทนากับกายก็คนละส่วนกันแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปพอดูอย่างนี้แล้วนะมันจะไม่ขยายความปวดให้รุนแรงขึ้นมีอยู่นะยังมีอยู่เหมือนเดิมเลยแต่จิตเนี่ยมันแค่รู้ว่าเป็นเวทนาดูว่าเป็นแค่เวทนาเวทนาก็แค่เวทนานะที่นี่เป็นลักษณะของการฝึกสติดูเวทนาเวทนาก็มีอยู่จริงยอมรับนะแต่มันไม่ขยายคือไอ้ตัวขยายมันจะมาตอนที่ว่าไม่ชอบเวทนานี้อยากให้หายไปหรือว่ามันจะเป็นความกลัวความกังวลอะไรต่างๆที่มันมารวมกันทำให้วุ่นวายนี่ถ้าดูไปแล้วนะอยากจะพักนะก็ดูกายไปเลยดูกายส่วนอื่นไม่ใช่มาดูตัวนี้ดูเห็นกายส่วนอื่นไปเลยไม่สนใจตัวนี้ดูลมหายใจไปเอายาหมองมาทาจมูกก็ได้เปลี่ยนจุดสนใจประมาณนี้หรือไปเดินดูกายเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวไปก็นี่คือแทนที่จะมาดูความปวดบางทีดูไปเนี่ยนะจิตถลำไปกับความปวดแล้วก็อินไปกับความปวดแล้วก็ปวดรู้สึกปวดเด่นขึ้นเหมือนปวดหนักปวดมากขึ้นมันไม่ได้ดูด้วยใจเป็นกลางถ้ามันไม่ไหวจริงก็เปลี่ยนนิยามบทลงไปเดินนะเห็นกายที่เดินเคลื่อนไหวไปตอนนี้เรียกว่าเปลี่ยนจุดรับรู้ไม่ใช่มาดูเวทนาแล้วเปลี่ยนจุดรับรู้ไปเดินไปเข้าห้องน้ำมารู้สึกตัวเดินเห็นกายเคลื่อนไหวในระหว่างที่ยังไม่ถึงห้องน้ำก็ได้นะกินยาก็ช่วยได้นะเมื่อกินยาไมเกรนเวลากินยาไปเวทนาอาจจะค่อยๆลดลงก็ดูไปนะตอนดูที่มันค่อยๆลดลงนะอาจจะมีกำลังใจมากขึ้นในการดูแยกระหว่างกายกับเวทนากับจิตผู้รู้แล้วก็ตัวปรุงแต่งที่มันเป็นกิเลสต่างๆมันคนละขันกันเลยนะกายก็เป็นรูปขันความปวดก็เป็นเวทนาขันเวลาดูอย่าบอกว่าปวดบอกเป็นเวทนาจิตผู้รู้ก็อยู่ต่างหากด้วยนะในแต่ละอันที่ดูรูปก็มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากดูเวทนาก็มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นสังขารขันธ์เป็นความกังวลเป็นความกลัวหรือแม้แต่โทสะ หรือเป็นปัญหาอยากให้หายอยากที่จะไม่มีความปวดอะไรเงี้ยเป็นความอยากนั่นเองไม่ใช่ไม่อยากเป็นความอยากถ้าดูอย่างนี้ฮะแล้วผลปรากฏนะเวลาฝึกอย่างนี้แล้วเวทนามีอยู่ไม่ได้ปฏิเสธเวทนาแต่มันไม่ครอบงำมันไม่ขยายเวทนาจนรู้สึกรับไม่ได้เวทนามีอยู่ประมาณนี้นะลองทำดูนะโยมพีชน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะเมื่อปฏิบัติตนเห็นขันห้าทุกขันแล้วพร้อมกันแล้วนะบางครั้งก็ไม่เห็นทั้งหมดนะคะขอความเมตตาขยายความการพิจารณาเกิดดับบางกรณีรูปชัดกว่านามและข้อที่ต้องกระทำต่อไปเห็นขันห้าจะดูขันห้าเกิดดับเนี่ยนะขันที่แสดงความเกิดดับได้ดีคือขันในส่วนของนามที่เป็นนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่ขันเนี่ยแสดงความเกิดดับได้ดีนี่เวลาเราเห็นขันเนี่ยถ้าจะดูความเกิดดับมาดูในภาคของนามธรรมที่คนไทยเราเรียกว่าดูจิตเนี่ยดูจิตก็คือเห็นมีสติรู้ทันขันในฝ่ายนามธรรมเพราะนามธรรมเนี่ยมันจะมีดูกิเลสต่างๆก็ได้นะสัญญาเนี่ยดูยากอยู่เรามีสัญญาที่เป็นวิปลาสยังไม่ต้องไปใส่ใจในสัญญามากนะให้ไปดูเวทนาก็ได้เวทนาที่จะดูได้ดีคือเวทนาทางใจมีทุกข์ใจทุกเป็นโทมนัสเวทนามีสุขใจก็เป็นโสมนัสเวทนาอยู่เฉยๆทุกขมสุขเวทนาสัญญายังไม่ต้องไปดูก็ดูสังขารปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลส่วนใหญ่เป็นอกุศลมันเป็นกิเลสต่างๆแสดงออกเวลารู้กิเลสรู้ได้ใจเป็นกลางกิเลสจะดับขณะที่มีกิเลสกับขณะที่จิตรู้น่ะมันคนละเวลากันก็คือตอนมีกิเลสเป็นปัจจุบันพอมีจิตรู้เป็นปัจจุบันกิเลสเป็นอดีตก็จะเห็นว่าถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางอย่างนี้นะจิตที่รู้เนี่ยจะเห็นว่ากิเลสมีอยู่พอรู้ปุ๊บกิเลสดับเช่นโกรธเกิดขึ้นมารู้จิตโกรธดับจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจิตโกรธก็ดับเพราะเป็นอดีตไปแล้วเพราะจิตมันเกิดขึ้นทีละดวงนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปดวงสองเกิดขึ้นดวงสองดับไปดวงสามเกิดขึ้นดวงสามดับไปอย่างนี้นะมันเป็นขณะไม่มีสองดวงเกิดขึ้นพร้อมกันฉะนั้นเวลาโกรธพอมีรู้ขึ้นมาโกรธดับแล้วมันขึ้นอย่างว่าโกรธแล้วรู้เนี่ยพอรู้มันรู้ได้ใจเป็นกลางไหมถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางเนี่ยโกรธดับแน่นอนแต่ที่ไม่ดับคือไม่ชอบไปความโกรธไอ้จิตรู้นั้นไม่ชอบไปความโกรธกลายเป็นไอ้ตอนที่รู้นี่โกรธด้วยเหมือนโกรธไม่ดับเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีเงื่อนไขว่าต้องรู้ได้ใจเป็นกลางรู้ได้ใจยอมรับว่ามีโกรธจริงมีกิเลสจริงก็จะเห็นเกิดดับทีแรกเราเห็นโกรธเกิดขึ้นมาพอรู้ปุ๊บโกรธดับนี่แหละความรู้สึกมันก็อย่างนั้นนะเห็นเกิดดับคือเห็นโกรธเกิดขึ้นมาแล้วรู้ปุ๊บโกรธดับแล้วดูไปนะมันเห็นความจริงยิ่งกว่านั้นคือมันไม่ใช่เกิดดับนะมันเห็นดับเพราะตอนโกรธจริงๆเนี่ยมันไม่มีสตินะแต่พอมีสติจริงๆคือมีจิตรู้ว่ามีความโกรธมันเห็นแล้วดับปุ๊บเลยคือไอ้ตัวรู้เนี่ยเห็นแท้ๆว่าจริงๆมันดับไม่ได้เห็นว่าโกรธเกิดดับนะโกรธเกิดขึ้นมานะไม่เห็นนะแท้ๆนะตอนมันโกรธจริงตอนมันเกิดจริงๆเนี่ยไม่เห็นหรอกโกรธขึ้นมาแล้วเห็นปุ๊บมันดับนี่นะกลายเป็นว่าจิตรู้เกิดขึ้นจะได้จิตที่เป็นกิเลสดับทุกทีมันเน้นที่ดับเราจะเห็นแล้วว่ามันไอ้จิตรู้เนี่ยก็อยู่แป๊บเดียวเราจะเห็นแล้วว่าทั้งโกรธก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไอ้จิตรู้เองก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปจะพยายามประคองไว้ก็ไม่ได้วะเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะความเป็นตัวตนมันสะเทือนขึ้นมาตอนนี้ว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยนะมีแต่เกิดดับอย่างรวดเร็วทั้งนั้นเลยทั้งตัวโกรธและตัวรู้ความรู้สึกเป็นตัวตนจะถูกสั่นคลอนแต่มันยังไม่หายยังรู้สึกว่ามีเราอยู่ตัวรู้นั่นรู้สึกว่าเป็นเรา แม้จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วเนี่ย

จะเห็นว่ายังเป็นเราดูต่อไปนะแต่มันจะเห็นความจริงต่อไปในอนาคตว่าไอ้ตัวรู้เองที่มันไม่เที่ยงเนี่ยก็ไม่ใช่เราด้วยถึงตัวนี้ก็บรรลุมรรคผลเห็นความเกิดดับของทั้งรูปและนามโดยเฉพาะไอ้ตัวรู้นี่เองด้วยตัวรู้นี่คือวิญญาณขันต่อไปโยมแฮปปี้95พระอาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้ภาวนาทีไรหลับทุกทีเลยเข้าใจว่าตัวเองช่วงนี้คลุกคลีกับคนอื่นมากเกินไปเช่นส่งคลิปสั้นตลกๆให้เพื่อนและคอยรับฟังปัญหาของคนรอบข้างเป็นการเข้าสังคมแต่ผลคือเพลียง่วงเบลอหมดพลังงานไม่รู้จะบาลานซ์ยังไงแต่ระหว่างวันก็รู้สึกตัวได้บ่อยรู้ว่าเผลอบ่อยเหมือนมีสติง่ายแต่ลึกๆรู้ว่าเหมือนมีความง่วงแทรกอยู่ขอเมตตาช่วยแนะนำหน่อยครับก็ธรรมดาเข้าสังคมมันใช้พลังงานจริงนะมันต้องคุยมันเหมือนต้องส่งออกจิตส่งออกจิตที่มีพลังคือจิตที่มีสมาธิทำสมถกรรมฐานจะทำให้เกิดกำลังทางใจนะตอนที่มันคุยนั้นมันคือส่งออกใช้พลังยิ่งถ้าต้องคอยเทคแคร์ความรู้สึกของคนอื่นหรือว่าต้องคอยนึกเรื่องจะที่ต้องคุยเขาเนี่ยโอ้นี่ก็ใช้พลังเยอะเหมือนกันนั่งเดทแอร์อยู่เนี่ยแล้วก็กระวนกระวายไม่สบายใจเดทแอร์หมายถึงว่านั่งเงียบๆกันทั้งคู่อย่างนี้รู้สึกกดดันเราต้องพยายามนึกเรื่องพูดขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงพยายามนึกเรื่องพูดยิ่งต้องใช้พลังงานมากเพลียถ้ามีสถานการณ์นั้นบ่อยๆก็เพลียก็เวลาภาวนาก็จะง่วงง่ายการเข้าสังคมก็เป็นเหตุให้หมดพลังได้จริงทีนี้ไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นไอ้ที่จะไปแชร์คลิปอะไรกันเนี่ยมันก็จะถ้าลองลดลงหรือว่าอะไรนะฮะคอยรับฟังปัญหาคนรอบข้างอันนี้ก็ควรทำอยู่นะหมายความว่าเขามาปรึกษานะเราก็ลูกหนีก็น่าเกลียดนะก็ฟังปัญหาของเขานะส่วนเราแก้ได้แก้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะบางทีท่านโยมไม่ต้องไปพยายามแก้ปัญหานะบางทีคนมาขอแค่ระบายนั่นเองขอคนรับฟังเฉยๆแล้วก็ฟังอันนี้ไม่มีความเห็นก็ไม่ต้องมีความเห็นอันนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงก็แค่รับฟังก็เข้าอบอุ่นแล้วพอละการจะปรับตัวเองที่เพื่อจะสู้กับอารมณ์คนอื่นหรือพยายามจะหาทางออกให้ได้มันจะกลายเป็นเหนื่อยเพลียใช้พลังเยอะจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องการข้อเสนออะไรก็ได้ก็ต้องการระบายเฉยๆไอ้เราก็ปรารถนาดีอยากจะแก้ปัญหาให้เขาบางทีพวกปัญหานี้หนักสมองไม่รู้จะแก้ยังไงก็ยิ่งหนักสมองใหญ่ก็คือเพลีย การคลุกคลีกับหมู่คณะก็เนื่องจากเราเป็นคฤหัสถ์มันอาจจะเลี่ยงยากก็คอยดูก็แล้วกันว่าเวลาเราคลุกคลีเนี่ยเราคุยอะไรที่มันไร้สาระไหมถ้าคุยไร้สาระก็มันจะเหมือนเป็นเก็บเป็นข้อมูลในใจเป็นสัญญาเอาไว้เวลาทำกรรมฐานมันก็จะผุดขึ้นมาให้เราฟุ้งซ่านอันนี้เป็นวิบากของคนที่พูดเพ้อเจ้อนะเราจะเห็นวิบากของมันแต่เราอาจจะไม่ได้ดูว่าเป็นวิบากเราดูว่าทำไมมันฟุ้งซ่านจังอาจจะยิ่งสงสัยยิ่งฟุ้งซ่านในแง่ของมีวิจิกิจฉาขึ้นมาอีกเนี่ยจะบาลานซ์ยังไงอาจจะต้องจัดเวลาเวลาอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับสังคมเลยนะเขามาปรึกษาการลุกหนีคงเป็นไปไม่ได้แล้วว่าไม่น่าทำด้วยแล้วก็รับฟังอย่างเดียวเห็นอกเห็นใจอาจจะถ้าสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กอาจจะตบบ่าแตะบ่านะไม่ใช่ตบแรงๆนะแตะบ่าเห็นอกเห็นใจเป็นเพื่อนก็ได้นะ
ไปกอดหลังโอบหลังอะไรเงี้ยแสดงความเห็นอกเห็นใจบางทีเขาต้องการแค่คนรับฟังเราไม่ต้องไปเค้นพยายามหาเรื่องคุยแล้วก็ให้ยินดีกับการอยู่เงียบๆใครไม่มีอะไรมาปรึกษาก็ไม่ต้องไปหาเขาก็อยู่เงียบๆได้ก็อยู่ปลีกวิเวกหรือว่าเดินไปเดินมาตอนเวลาพักนะตอนนี้เป็นเวลาพักไม่ใช่เวลาทำงานแล้วก็เดินไปหาที่ไม่มีใครรู้จักเราคือตอนทำงานคงจะหาที่ที่ไม่มีคนยากก็ต้องหาไปเดินไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราเดินไปเพื่อพักผ่อนอะไรเงี้ยลองก็เดินด้วยความรู้สึกตัวก็กลายเป็นเดินจงกรมเดินท่ามกลางหมู่คนที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะก็เหมือนเดินท่ามกลางหมู่ไม้หมู่ต้นไม้มีไม้ดอกไม้ผลอะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงการนินทา นินทาเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยทำให้จิตฟุ้งซ่านแล้วก็พูดเรื่องอะไรเนี่ยของคนอื่น ถ้าเราเอาเรื่องของคนอื่นตัดใจไปเลยเขาพูดอะไรมันเหมือนอะไรนะอยากจะรู้อีกก็เขาไม่เล่าให้ฟังก็ช่างมันไม่ต้องไปอะไรอย่างไม่ต้องกลัวตกข่าวบางทีมันเรื่องคนอื่นมันน่าสนใจเรื่องของตัวเองก็เลยไม่ได้ดูหันมาดูตัวเองดีกว่านะอย่างน้อยดูว่ามีความสนใจจิตส่งออกแล้วให้รู้ทันว่าจิตมันส่งออกอย่างน้อยๆได้รู้สึกตัวแล้วอันนี้มันอยากจะฝึกหูทิพย์แล้วอยากจะเงี่ยหูฟังอะไรเงี้ยลองดูอย่างนี้นะมันก็สนุกดีนะมันกลายเป็นกลับมาเรียนรู้พฤติกรรมทางจิตของเราไอ้ตอนมันแสดงพฤติกรรมมันน่าละอายแต่พอรู้แล้วมันดูตลกดีมันดูน่าขำดีเห็นพฤติกรรมของจิตตัวเองแล้วมันขำๆก็ใช้ได้นะต่อไปโยนโมขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยสอนว่าวิธีละความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นในใจให้เบาบางและจางลงไปด้วยครับโอ้โหเอามีเลยนะเอาง่ายๆง่ายๆอาทีละตัวนะความโลภความโลภละนะคือ3ตัวนี่นะถ้าจะให้หายไปเลยเนี่ยคงยังไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นปุถุชนใช่ไหมมันต้องเป็นขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะละความโลภเนี่ยนะลองฝึกสละออกด้วยการให้ทานทานเนี่ยจะทำให้ละความโลภละความตระหนี่แก้ได้นะเสียสละทรัพย์สินที่เป็นส่วนเกินของเราคือเราก็ต้องมีนะไม่ใช่ว่าสละจนหมดนะเราก็ต้องมีเพื่อเลี้ยงชีวิตของเราต่อไปสละในส่วนที่เราสละได้ให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นสัตว์อื่นบุคคลอื่นลองฝึกดูนะเวลาปกติเหตุการณ์ปกติแล้วก็หาของฝากให้กับคนร่วมงานหรือคนที่เป็นเพื่อนหรือสละเวลาหรือสละแบ่งปันความรู้นี่ก็ได้นะฮะเป็นธรรมทานนะสละเวลาสละแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้คือไม่ใช่ถ้าไม่มีปัญหาว่าเงินมีน้อยก็สละแรงกายสละเวลาให้ความรู้ก็ได้ความรู้ให้เป็นทานได้แล้วก็ตัวหนึ่งที่จะฝึกได้ก็คือฝึกสันโดษฝึกพอใจในสิ่งที่มีไม่โลภเดี๋ยวนี้มันเป็นการเอาเข้าตัวเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้นะมันก็อีกแบบหนึ่งนะหวงเอาไว้นี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งอันนี้ตอนเอาเข้าเนี่ยต้องฝึกสันโดษฝึกสันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีอยู่นี่ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้แล้วไอ้สิ่งที่ดูเป็นสินค้าที่ยั่วอยากให้มีกระเป๋าเห็นกระเป๋าแล้วอยากได้ที่บ้านมีกี่ใบไอ้ใบที่แล้วซื้อไปเนี่ยใช้หรือยังถ้ามันได้คำตอบว่าจริงที่บ้านก็เยอะแยะแล้ว
ควรจะพอได้แล้วอะไรเงี้ยมันฝึกสันโดษนั่นเองนะฝึกสันโดษแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะเราจะได้ไม่หวงแหนติดยึดในสิ่งที่มีอยู่กลายเป็นว่าสิ่งที่สละออกไปกลายเป็นบุญแล้วก็จะปรากฏในอนาคตคือเป็นกลายเป็นว่าเราจะได้มีโภคทรัพย์ในอนาคตด้วยเหมือนอันไหนสละได้ไปใช้ต่ออันไหนไม่สละนะยังไงก็ต้องทิ้งอยู่ดีตายไปแล้วเอาไปไม่ได้ประมาณนี้นี่เป็นวิธีละความโลภนะละความโกรธก็คือเจริญเมตตาเจริญเมตตาเมตตาเป็นธรรมะตรงข้ามเอาไว้แก้ความโกรธโกรธใครก็เมตตาตนเองก่อนก็ได้เมตตาตนเองเวลาโกรธเนี่ยนะจิตเป็นยังไงเป็นทุกข์ใช่ไหมโกรธเขาปรารถนาเป็นให้เขาเป็นทุกข์แต่ตอนนี้เราเป็นทุกข์ซะเองเพื่ออะไรจะไปโกรธทำไมเมตตาตนเองก็อย่าไปโกรธเขาเลยเพราะว่าการโกรธผู้ที่เป็นทุกข์เราเองเป็นทุกข์ก่อนผู้ได้รับพิษภัยของความโกรธคือเราเองวันนี้นะแล้วเวลาสมมติว่าทำตามความโกรธหรือว่าเราโกรธคนคนหนึ่งแล้วอยากจะทำร้ายเขาถ้าทำนะแล้วมันจะไม่หายมันไม่ใช่จะหายโกรธแล้วก็จบเรื่องนะเขาได้รับความเจ็บจากการกระทำของเราเขาก็โกรธเขาก็อยากจะเอาคืนก็เป็นเรื่องยาวเลยนี่จองเวรกันมันไม่จบแต่ถ้าโกรธแล้วเรารู้ทันโกรธดับจบได้นะเลือกวิธีที่จบได้ดีกว่าฝึกอดทนอดกลั้นฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมันจะทำให้ความโกรธลดน้อยลงไปแล้วเกิดความเห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจคนแล้วก็ระวังคำพูดจากความโกรธเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดมากเหลือเกินพยายามเก็บปากเก็บมือเก็บเท้าเอาไว้คนขี้โกรธนะให้ระมัดระวังการแสดงออกกายกรรมวจีกรรมแล้วค่อยมาดูมโนกรรมที่มันเป็นความปรุงแต่งในใจอีกทีอย่างน้อยให้มันปรุงแต่งในใจไปแต่อย่าแสดงออกทางกายทางวาจานะไม่งั้นแล้วแก้ยากถ้าเห็นความโกรธเกิดดับอยู่ในใจเขานี่กลายเป็นวิปัสสนาด้วยส่วนความหลงเนี่ยตัวร้ายเลยนะเป็นกิเลสตัวแม่เลยนะก็ต้องฝึกสติรู้ทันกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลภจะเป็นโกรธล้วนมีหลงปนอยู่ทั้งนั้นเลยนะฝึกดูโลภ ก็ได้ดูได้เห็นความหลงไปด้วยดูความโกรธก็เลยดูความหลงไปด้วยบางทียังไม่ทันโลภยังไม่ทันโกรธจิตขยับนิดเดียวก็รู้ได้นี่แสดงว่าต้องฝึกสมถะกรรมฐานหาบ้านให้จิตอยู่ก่อนจิตมีเครื่องอยู่แล้วมันขยับนิดเดียวก็เรียกว่าหลงแล้วก็รู้ทันตัวหลงจะรู้ทีหลังว่ามันดูยากแรกๆก็จะเห็นความโกรธเห็นความโลภไปก่อนแต่พอมันบางทีขยับนิดเดียวบอกไม่ได้ว่าโลภหรือโกรธแต่มันหลงแน่ๆอย่างเงี้ยก็ตัวสตินั่นเองจะเป็นตัวทำให้รู้ทันความหลงก็ปรากฏให้ดูแล้วแสดงไตรลักษณ์ต่อไปได้หลงก็เป็นกิเลสตัวที่ละเอียดหน่อยสรุปว่าควรจะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วพอมีกิเลสตัวไหนเกิดขึ้นมาให้รู้ทันทำทั้งในชีวิตประจำวันนั้นในรูปแบบคือทำทั้งวันไม่มีข้อแม้ว่าไม่ทำต่อไปคุณโชคถามว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ครับจริงหรือไม่นักปฏิบัติถ้าจะบรรลุธรรมในชีวิตนี้จะไม่เสียชีวิตก่อนได้ธรรมะก็ไม่แน่เสมอไปนะคือศักยภาพที่จะบรรลุธรรมมีอยู่แต่ถ้าเขาไม่เอามาเจริญต่อไปประมาทเสียก็ตายโดยไม่บรรลุธรรมก็มีเยอะแยะนะเช่นบุตรเศรษฐี
ห็นว่า

ผู้หญิงก็ไม่ได้เรียนหนังสือมาแต่งงานกันด้วยความที่มีธุรกิจก็ยังมีทรัพย์อยู่นะแต่ว่ามันไม่มีปัญญาไม่เท่าทันคนพ่อแม่ตายไปแล้วก็เป็นเศรษฐีดำรงตำแหน่งเศรษฐีอยู่พระราชาก็ให้เข้าเฝ้าอยู่บ่อยๆคือพระราชาก็ต้องมีเศรษฐีเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเหมือนเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนี่เข้าเมืองไปผ่านตลาดนักเลงสุราพวกขี้เมาก็ปรึกษากันว่าเศรษฐีคนนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้มีเหล้ากินตลอดมีคนเปย์ให้ต้องชักชวนในเศรษฐีนี่มากินเหล้าให้ได้ถ้าเขากินเหล้าเราก็เหมือนร่วมวงร่วมกงด้วยก็ทำทีเป็นหลอกว่ากำลังกินน้ำวิเศษอยู่เศรษฐีไม่รู้ว่ามันคืออะไรถามคนที่ติดตามมาไอ้คนที่ตามก็คงเป็นนักเลงเล่าด้วยกันก็บอกว่าเล่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยก็เหมือนถูกชักชวนให้กินคราวนี้ก็ชวนคนกินเล่าคนกินเล่าก็ได้เข้าไปกินเล่าในบ้านเศรษฐีเลยคนนี้เงินหมดเงินฝ่ายตัวเองหมดก็เอาเงินฝ่ายภรรยาเข้ามาหมดตกลงว่าไอ้ที่พ่อแม่บอกว่าจะไม่หมดได้เนี่ยต่อมากลายเป็นขอทานพระพุทธเจ้าผ่านมาเห็นก็มาดูยิ้มให้ยิ้มแล้วพระอานนท์ก็ถามว่าพระองค์ยิ้มด้วยเหตุอะไรบอกว่าเห็นเศรษฐีเห็นขอทานสองคนนั้นไหมเห็นพระเจ้าค่ะนั่นคืออดีตเศรษฐีถ้าเขากลับตัวกลับใจตั้งแต่ตอนหนุ่มๆก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยนะแต่เขาไม่กลับใจเขายังเป็นนักเลงสุราต่อไปอย่างนี้นะศักยภาพจะบรรลุมรรคผลได้ไม่ใช่มรรคผลขั้นธรรมดาด้วยเป็นพระอรหันต์ได้แต่ไม่ทำกินเหล้าต่อแล้วถ้ากลับตัวตอนกลางคนก็จะกลับมาเป็นอนาคามีกลับตัวตอนอายุมากแล้วช่วงเกษียณก็ยังทันยังได้เป็นสกทาคามีภรรยาก็ได้เป็นพระโสดาบันตอนนี้ไม่กลับใจเลยปล่อยเวลาล่วงเลยส่วนแก่ชราแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วแล้วแถมพิษสุราก็มาทำลายร่างกายด้วยหมดโอกาสที่จะภาวนาแล้วตอนนี้เพราะว่าศักยภาพหมดเลยไม่มีแล้วอย่างเงี้ยนะก็ตายไปทั้งที่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นพระอรหันต์ได้แต่ไม่ทำมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนว่าเขามีศักยภาพที่จะบรรลุได้บรรลุทำได้แต่ไม่เอาศักยภาพนั้นมาใช้ต่อไม่ฝึกต่อไม่เรียนต่อก็เรียกว่าฟาวไม่ได้รับผลอันควรจะได้ก็น่าเสียดายที่พระองค์ยิ้มเนี่ยไม่ใช่ยิ้มเยาะเย้ยนะยิ้มเพื่อให้พระอานนท์ถามยิ้มเพื่อให้พระอานนท์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเป็นเหตุให้พระองค์แสดงธรรมอันนี้ขึ้นมาความตายมาก่อนการบรรลุธรรมเพราะเขาไม่เอามาเอาไม่เอาศักยภาพเดิมๆมาพัฒนาต่อเป็นเรื่องของความประมาทดังนั้นการที่มีศักยภาพแล้วก็ต้องเอามาฝึกฝนต่อนะจึงจะได้รับผลนั้นต่อไปโยมริบวันจันนะจิตหนูชอบปรุงแต่งสร้างเงื่อนไขให้เราทำตามโดยไม่มีเจตนาไม่งั้นก็ขู่ว่าถ้าไม่ทำจะไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นการขู่ว่าจิตสุดท้ายจะไม่ดีด้วยหนูมีความกลัวว่าถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขที่มันสร้างจิตจะบันทึกความจำและตอนจิตสุดท้ายเผลอไปนึกถึงเรื่องนี้แล้วเศร้าหมองโอ้เงื่อนไขที่มันว่ามาเนี่ยให้มันแยกแยะก่อนว่าไอ้ที่ปรุงแต่งมันเนี่ยปรุงที่เราที่จิตมันปรุงมาเนี่ยมันเป็นความ

0: รุงแต่งหรือเป็นปัญญา ถ้ามันเป็นเงื่อนไขอะไรที่มันปรุงมาหรือไม่ใช่ปัญญาเนี่ยไม่ต้องเชื่อเลยมันปรุงมันเป็นปรุงจากกิเลสมันไม่ใช่ปรุงจากปัญญาปัญญามันจะเป็นความเข้าใจเราสรุปออกมาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเข้าใจโลกก็เข้าใจมองแล้วก็ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่ปรากฏมาเนี่ยนะแต่ที่ปรุงเป็นเงื่อนไขอะไรมาเนี่ยนะอย่าไปเชื่อนะบางทีเป็นเสียงเลยซ้ำไปนะเสียงเหมือนครูบาอาจารย์เลยบางทีเสียงเหมือนอาตมาก็ได้นะแล้วอย่าไปเชื่อนะถ้ามันปรุงว่าให้ไปขู่ว่าอย่างนี้อาตมาขู่ใครไม่เป็นหรอกก็อย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อให้แยกแยะออกมาว่าเป็นเพียงความปรุงแต่งของจิตหรืออาจจะเป็นเสียงปรุงแต่งในใจไม่ใช่ปัญญาก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปให้ค่ามันให้รู้แค่ว่าจิตปรุงแต่งไปหลอกตัวเองขู่ว่าเดี๋ยวจิตสุดท้ายไม่ดีนะก็อันนี้เป็นข้อความไร้สาระไม่ต้องกลัวก็เห็นข้อความไร้สาระเกิดขึ้นมาจากสัญญาที่เคยจำอะไรสักอย่างแล้วก็ปรุงเป็นคำอันนี้ขึ้นมารู้ลงปัจจุบันกังวลรู้ว่ากังวลกลัวรู้ว่ากลัวความกลัวแสดงไตรลักษณ์ได้ความกังวลก็แสดงไตรลักษณ์ได้เห็นเราไม่ได้ห้ามว่าอย่ากลัวไม่ได้ห้ามว่าอย่ากังวลมันปรุงแล้วกลัวรู้ว่ากลัวปรุงแล้วกังวลรู้ว่ากังวลครูบาอาจารย์หลายท่านนะมีความกังวลรู้ว่ากังวลกังวลแสดงไตรลักษณ์บรรลุมรรคผลได้นะงั้นอย่าไปกลัวส่วนอีกข้อนึงการอธิษฐานขอให้บุญนี้ส่งผลกับตัวเองอย่างไรยังไงการอธิษฐานขอให้บุญนี้ส่งผลกับตัวเองอย่างไรเราขอให้ตัวเองได้ใช่ไหมคะอ๋อแต่ถ้าขอให้ผู้อื่นแบบที่หนูถามพระอาจารย์ครั้งที่แล้วคือไม่ได้เป็นเพราะกรรมใครกรรมมัน คืออธิษฐานเนี่ยนะให้ฐานให้บุญส่งผลกับตัวเองบุญบารมีต่างๆสามารถให้เกิดกับตัวเองได้อยู่แล้วอธิษฐานด้วยก็ได้ไม่เป็นไรทำได้ไม่ใช่เรื่องผิดนะให้บุญให้บารมีมาเกิดกับให้ส่งผลกับตัวเองเวลาพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีก็สร้างบารมีเพื่อส่งผลให้กับตนเองนะก็คือไม่ได้ต้องการให้เป็นเทพเจ้าไม่ต้องการให้เป็นผู้เป็นใหญ่อะไรที่ไหนแต่ต้องการให้การสร้างบุญบารมีนี้เป็นปัจจัยให้เกิดโพธิญาณก็คือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าการอธิษฐานอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขอให้ใครเป็นอะไรยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะอธิษฐานจริงๆในพุทธธรรมจริงๆก็คือแปลว่าการตั้งใจอย่างมั่นคงคือมีตั้งเป้าหมายหรืออีกทีก็คือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรฮะตั้งใจมั่นตั้งใจอย่างมั่นคงเป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรเป็นการเหมือนมีเป้าหมายชีวิตปักหมุดเอาไว้เลยว่าเนี่ยเป้าหมายของชีวิตอย่างของพระโพธิสัตว์ก็มีเป้าหมายในชีวิตว่าจะพัฒนาต่อไปจนกระทั่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตบุญบารมีที่สร้างไว้เพื่อสิ่งนั้นอย่างเงี้ยมีก็เรียกว่ามีอธิษฐานบารมีถ้าเราจะอธิษฐานของเราก็คือตั้งเป้าหมายไม่ใช่อธิษฐานแบบความหมายแบบคนไทยทั่วไปที่ว่าเจ้าประคุณขอให้อย่างนั้นขอให้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นเป็นการขอการขอไม่ใช่อธิษฐานอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นที่จะทำเพื่ออะไรบุญบารมีที่ทำทั้งหมดนี้ทำเพื่ออะไรถ้าเราไม่ต้องการถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าก็ทำเพื่อให้สิ่งต่างๆเป็นคุณงามความดีอะไรเนี่ยให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ให้ได้ก็คือให้เกิดมรรคผลนิพพานอันนี้ก็ตั้งเป้าว่าให้ได้มีมรรคผลนิพพานนี่ก็ใช้ได้เลยเป็นการเหมือนภาษาปัจจุบันเป็นการโปรแกรมจิตเอาไว้ไม่ใช่เป็นการบนบานสารกล่าวไม่ใช่เป็นการร้องขอนั้นการทำบุญบารมีอะไรต่างๆเนี่ยอธิษฐานให้บุญนี้ส่งผลกับตนเอง พื่ออะไรครับเพื่อบรรลุมรรคผลเพื่อพ้นทุกข์อย่างเงี้ยใช้ได้การทำนี้มันคือเป็นการทำเหตุโดยมีเป้าแบบไหนไม่ใช่ร้องขอให้ใครบันดาลเราจะบันดาลเองคือเราจะสร้างเหตุของเราเองอย่างนี้นะทั้งหมดเลยครับอาจารย์ครับ
1: 1 2ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถตรงกับวันหยุดราชการของญาติโยมก็ได้มีโอกาสได้มาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมการที่เราได้มีโอกาสได้เข้าวัดก็นับว่าเป็นลาภอันหนึ่งเป็นโชคอันหนึ่งเป็นบุญเป็นวาสนาอันหนึ่งที่เราได้มาต่อทุนซึ่งเป็นพื้นฐานของศีลธรรมซึ่งถ้าเราไม่ได้ทำกุศลแล้วจิตใจของเราก็ไม่มีพื้นเรียกว่าทุนไม่พอคือบางคนก็เรียกว่ามีทุนน้อยถ้าเราไม่ได้ให้ทานรักษาศีลทุนนั้นก็หมดไป

กำลังบุญกุศลนี่เป็นกำลังอันหนึ่งที่จะเป็นกำลังสำคัญยิ่งใหญ่ที่จะนำบุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางคือความสุขสงบได้ถ้าเราขาดทานจะแล้วขาดการเสียสละจะแล้วความตนีก็มาครอบงำใจเราทำให้เรายึดว่าทรัพย์นี่เป็นของเราทั้งหมดร่างกายนี่เป็นของเราลูกหลานครอบครัวสมบัติมนุษย์นี่เราก็นึกว่าเป็นของเราเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องนำติดตัวเอาไปในส่วนหนึ่งเมื่อความยึดถือว่าเป็นของเรามันก็ทำให้เราหลงไม่รู้จักความจริงเป็นสัจจะได้การให้ทานนี่ทำให้บุคคลเราเนี่ยสลัดความตนีมีความคิดที่ดีว่าตายแล้วจะเอาไปได้ถ้าคนไม่ให้ทานเนี่ยมันมีความคิดที่นึกว่าเราเป็นมนุษย์แล้วก็ถือว่าเป็นของเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายว่าจะเอาอะไรไป บางทีก็ทำให้เรามีความตนีเนี่ยคิดผิดไปก็มีบางคนคิดผิดไปถึงว่าตายแล้วช่างมันเถอะชาตินี้ให้มีความสุขกันแล้วกันตายแล้วก็ไม่มีอะไรบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีเหตุก็ไม่มีผลก็ไม่มีตายแล้วก็เป็นขี้เถ้ากองฟอนไปถือว่าไม่มีอะไรเป็นของเราในว่าที่เราเป็นอยู่นี่เนี่ยของเราถือจะแสวงหาความสุขแต่โลกอย่างเดียวการเป็นบุคคลที่ให้ทานไม่คิดอย่างนั้นหรอกคนที่ให้ทานไม่เป็นจะคิดอย่างนี้คนที่ให้ทานเป็นตระความตนีได้จะเกิดปัญญาเห็นว่าบุญมีผลของฐานที่ให้แล้วมีที่จะนำติดตัวไปในภพหน้าหรือว่านำจิตใจของเราเนี่ยให้ผ่องใสเบิกบานได้ทั้งปัจจุบันนี้ผลฐานก็ให้ความสุขให้ความดีใจให้ความอิ่มใจให้ความร่ำรวยในทางจิตใจได้ไปชาติหน้าก็เป็นผลตามสนองเราก็เชื่อตามพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านก็สอนคนให้ตามลำดับตามเศรษฐาของคนแต่นี้ศรัทธาของคนเราเนี่ยมีหลายระดับระดับศรัทธาที่ยังน้อยอยู่เขาเรียกว่าปุถุชนผู้ให้ทานแล้วยังมีความตนีอยู่แต่ก็ยังให้อยู่ให้ทานที่ยังสละความโลภไม่ได้แต่ก็ยังสละได้อยู่นิดหน่อยยังสละไม่หมดฉะนั้นการให้ทานบุคคลที่ให้นะคือหมายถึงทำใจด้วยความตนีไม่มีแล้วก็ทำใจให้ปราศจากเครื่องเศร้าหมองใจด้วยทำใจให้ผ่องใสในการให้แต่ผู้รับก็เป็นผู้มีเป็นผู้รับก็หมายถึงว่าผู้มีสมาธิหรือผู้มีศีลบริสุทธิ์ผู้ทำใจผ่องเป็นผู้ทำใจผ่องใสเบิกบานด้วยผลทานของเราก็ประณีตบริสุทธิ์แล้วให้ทานของพระอริยเจ้าหมายถึงให้ทานกับคนที่เจริญกรรมฐานผู้ที่เจริญสมถะภาวนาผู้ให้ก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานผู้รับก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ให้ก็เกิดปัญญาผู้รับก็มีปัญญารับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทานอันนี้ก็ถือว่าประเสริฐเป็นทานของอริยเจ้าแล้วก็มองเห็นว่าสมบัติที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นของเราที่จะนำติดตัวไปในภพหน้าได้การให้ทานได้ทำให้เราสละความหลงผิดได้ทำให้เราไม่ลืมตัวทำให้เราไม่หลงตัวแล้วก็นึกถึงว่าเราตายเราก็ยังมีสมบัติติดตัวไปเป็นคู่ไม่ประมาทคนเราบางทีมันนึกไม่ได้นึกตอนเป็นไม่ได้นึกบางทีปุ๊บปั๊บแล้วจึงได้นึกเนี่ยมันไม่ทันไปนึกก็ตอนที่เราจะหมดลมแล้วมันไม่ทันทานศีลภาวนาเนี่ยต้องนึกตั้งแต่กำลังกายกำลังใจดีๆอย่าไปรอวันตายวันเจ็บไม่ได้ฉะนั้นคนที่ให้ทานเนี่ยจึงเป็นคนที่เตรียมตะเบียงตัวเองไว้ได้พอเพียงไม่ประมาทรักษาศีลเป็นการเจริญจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่หวั่นไหวสามารถที่อยู่กับสัง

มได้สามารถที่จะต่อสู้กับทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราได้ศีลจึงทำให้ใจของเราเย็นเหมือนน้ำที่มันใสไม่มีคลื่นกระทบนั่นเองหรือไม่มีลมมาปั่นน้ำนั่นเองทำให้เงียบสงบเลยเรียบร้อยได้ฉะนั้นเรื่องจิตใจของคนเราเนี่ยก็ต้องหาที่พึ่งทางใจต้องปฏิบัติอะไรที่มันยังขาดอยู่เราก็ต้องเตรียมทำทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาถ้าใจเรายังไม่สงบเราก็ต้องหัดภาวนาแต่ถ้าสงบแล้วก็ไม่ต้องภาวนากินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบคิดนึกก็สบายใจอันนั้นไม่ต้องภาวนาถือว่ามันเป็นปกติแล้วแต่ถ้าเรายังไม่สงบเราก็ต้องหัดภาวนาภาวนาจนกว่าใจมันจะเย็นลงสงบลงมันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองภาวนานี่เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทั้งปวงในใจเราได้คนเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ฉลาดในพระรัตนตรัยจะไม่เข้าใจจะไม่เชื่อมั่นในพระศาสนาพุทธการเรียนกรรมฐานการเรียนภาวนาเนี่ยมันจะเข้าใจในพุทธศาสนามากจะสิ้นความสงสัยในศาสนาพุทธจะศรัทธาในพุทธเจ้ามากเลยจะศรัทธาในคำสอนของท่านว่าสอนไว้จริงทุกอย่างปฏิบัติตามแล้วได้ผลหมดทุกอย่างเชื่อว่าพุทธเจ้าในประเสริฐเลิศจริงๆเป็นสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแจ้งใจในโลกรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์รู้นิพพานรู้ทุกอย่างที่ท่านสอนไว้ในจริงทุกอย่างแล้วเราปฏิบัติตามเจริญสมาธิตามท่านเราก็เห็นผลจากสมาธิเราก็เชื่อว่าธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนถูกต้องทุกอย่างเลยถ้าคนคว้าปฏิบัติตามเราจะเห็นจริงเลยว่ามันสุขทุกข์อยู่ที่ใจสงบอยู่ที่ใจเราพิสูจน์ได้ในชาตินี้เลยเชื่อมั่นเลยว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเป็นสัจจะจริงๆแต่ท่านก็สอนไม่ได้หวังอะไรสอนให้ทุกคนได้รู้จักช่วยตัวเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องหาทางดับทุกข์ทางใจไม่งั้นทุกข์นี่มันจะตามติดในใจของเราไปทุกวันทุกคืนพระสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติแล้วก็ละสังโยชน์ได้ละกิเลสได้พระสงฆ์ไม่ไปด่าไม่ทะเลาะกับใครไม่ไปแสดงความโลภโมโทโสกับใครไม่ไปมีบ้านไม่ไปมีเรือนปฏิบัติมักน้อยสันโดษสามารถบรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาเป็นอรหันต์หมดกิเลสได้เหมือนกันเราก็เห็นคุณว่าพระสงฆ์นี่ปฏิบัติได้จริงเราก็หมดความสงสัยสงสัยในรัตนตรัยอันนี้ทำให้เราศรัทธาที่จะเข้าวัดศรัทธาที่จะทำความดีศรัทธาที่จะยกตนเองให้พ้นจากความทุกข์ยุ่งยากลำบากใจเมื่อเราศรัทธาในรัตนตรัยแล้วเราก็มั่นคงรู้แล้วว่าทางนี้เป็นทางเดินที่ไปสู่ทางสิ้นทุกข์ได้ทางที่ทำให้ใจของเราสงบเรียบร้อยได้การที่เรามั่นใจอย่างนี้ทำให้เราทำอะไรได้มักได้ผลอย่างว่าจะลงทุนนั่งสมาธิก็นั่งจริงๆจังๆไม่สงสัยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจนั่งแล้วก็ลองเลยมันก็สงบไม่ได้ก็เป็นนิวรณ์รบกวนจิตใจก็เราให้ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้าฟุ้งซ่านไม่สงบแล้วก็ไม่มีความสุขและชีวิตนี้เอาเรื่องเก่ามาคิดใหม่เรื่องที่ยังไม่ถึงก็กังวลอีกก็ตกอยู่ในอารมณ์นี้เองเรื่องที่แล้วมาเราก็ยังไม่ยอมเลิกแล้วเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไปเอามาคิดมานึกเจนเป็นกายเดือดร้อนไปฉะนั้นพอปฏิบัติดับทุกข์นี่คือดับอดีตอนาคตเรื่องเก่าๆแล้วก็แล้วไปเถอะเรื่องใหม่ยังไม่ถึงก็อย่าไปคิดกังวลมันเอาปัจจุบันเป็นหลักพุทธเจ้าท่านตัดสินใจภาวนาอย่างนั้นท่านบอกว่าเอาสินตัดสินใจปฏิบัติคือกำหนดลมให้ใจเข้าออกเอาใจปักแน่วแน่เลยว่าทางนี้ทางสงบแน่นอนยึดหลักสงบได้เลยแค่นี้ก็สบายใจอนาปานุสติพิจารณาลมหายใจอยู่ตลอดเวลาจิตก็ตั้งมั่นได้เป็นเอตคตาไม่สงสัยพอมันสงบแล้วมันจะสงสัยยังไงได้ล่ะถ้าสงสัยมันก็ไม่สงบพอมันสงบแล้วมันก็ไม่สงสัย
ฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่เกาะอย่างดีมีเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็จะได้พึ่งตัวเองพึ่งคือการตั้งสติพึ่งคือการฝึกสมาธิพึ่งคือการทำใจให้มั่นคงนี่เองตัดความลังเลสงสัยในศาสนาคำสอนได้แล้วก็เป็นพุทธะได้พุทธะก็อยู่ที่ใจเบิกบานนั่นเองศาสนาก็อยู่ที่การสอนตัวเองให้ทำดีนั่นเองธรรมะก็คือการทำใจของเราปฏิบัติตามได้แต่เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ใครเลยนะเราก็ให้ตัดความสงสัยไปได้ถึงเราจะสงสัยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกนิพพานเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นบาปสงสัยมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรแต่สงสัยเราให้ค้นคว้าก็ได้จ้ะให้เรามาทำสมาธิดูใจเราพอทำสมาธิดูใจเราจะเห็นบุญเองบุญอีตรงที่เรามาสงบและใจเราก็ปลื้มมันเองใจเราดีใจเราสงบใจเราปลื้มอยู่ตลอดวันถ้าใจเราเศร้าหมองนั่นมันก็เป็นบาปเรายกจิตใจของเราให้มันผ่องใสได้มันก็พ้นบาปได้อันนี้ที่เรามาวัดกันก็ต้องการมาปฏิบัติกันจะได้มีคุณธรรมเห็นที่ตั้งของใจเราไว้บ้างเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินึงแล้วท่านบอกว่ามาบุคคลที่ได้ยากก็คือการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยากเหมือนเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยากที่จะได้คบกับคนดีได้คบกับคนสัตว์ปรุษผู้นำเราไม่ให้ทำบาปเกิดแล้วไม่ใช่ว่าเกิดยากด้วยเกิดแล้วเจอคนดีก็ยากเจอคนมีศีลมีธรรมที่นำเราไปสวรรค์นิพพานนี่ก็ยากแล้วยากอย่างนั้นแต่ว่าแล้วจะได้ปฏิบัติให้รู้ในธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสติปัฏฐานสี่อิทธิบาททั้งสี่มักมีองค์8โพชฌงค์7ให้ปฏิบัติตัวเองเข้าไปสู่หลักธรรมอย่างนี้ก็ยากอีกกว่าเราจะไปรู้มักองค์8โพชฌงค์7อริยสัจสี่เนี่ยก็ยากที่บุคคลจะเข้าไปรู้ลึกซึ้งไปปฏิบัติตามได้แต่ที่สุดท้ายก็ยากที่เราจะเข้ามาได้เข้าถึงมรรคผลที่จะนำตนเองให้พ้นจากนรกได้เนี่ยฉะนั้นเราก็โชคดีแล้วที่ว่าของยากๆที่มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าถึงได้พวกเราก็เข้าถึงได้อย่างน้อยก็ได้ปฏิบัติธรรมเข้ามานับถือในคำสอนของพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้คบคนดีถ้าบอกคบคนที่ไม่ดีเนี่ยมันเขาพาเราให้ไปหลงผิดให้ทำเห็นผิดให้ทำอะไรผิดๆไปทุกอย่างกว่าจะรู้ตัวก็ยากบางทีก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทำผิดแต่ถ้าเราคบคนดีเนี่ยเขาชี้โทษให้เราเลยว่าอันนี้บาปนะอันนี้ไม่ใช่ถูกนะอย่าไปคิดนะคิดให้เป็นบุญเป็นกุศลเราก็เลยเข้าถึงกันได้อันนี้เราก็ต้องพยายามนึกว่าเรามาวัดแล้วก็เอาวัดไปเอาวัดใจไปเอาไปทำเอาไปปฏิบัติให้จิตใจของเราเนี่ยมันเย็นลงไปบ้างบางคนบอกมาบ้านมาวัดอยู่บ้านใจร้อนแม่ก็ใจร้อนพ่อก็ใจร้อนไอ้ลูกสาวก็ใจร้อนแม่พ่อพาไอ้ลูกสาวใจร้อนมาไว้วัดก่อนมันวัยรุ่นร้อนกว่าเขามาอยู่วัดได้3วันพออยู่วัดได้3วันใจเย็นเลยใจเย็นกลับไปบ้านอยู่บ้านได้3วันมันก็เย็น3วันมาอยู่วัด3วันกลับไปบ้านมันเย็น3วันแม่บอกเออดีนะลูกสาวมาอยู่วัดได้เย็นได้เย็นใจเย็นดีวันแรกก็ชอบใจสงสัยลูกสาวจะไม่ร้อนแล้ววันที่2ก็ยังเย็นพอวันที่3ก็เย็นวันที่4ร้อนเลยคนนี้แม่บอกเอ๊ะแกไปอยู่วัด3วันกลับมาบ้านก็เย็นได้3วันกลายเป็นคนใจร้อนอีกแล้วขับรถขับลาอะไรก็ฉุนเฉียวไอ้ความรักของพ่อแม่เนี่ยรักจนใจร้อนห่วงลูกจนใจ

ร้อนห่วงเมียจนใจร้อนห่วงสามีจนใจร้อนห่วงการงานจะผิดพลาดมันเลยกลายเป็นคนใจร้อนโดยไม่ใช่เหตุเพราะไอ้ความห่วงความกังวลเนี่ยมันทำให้กลายเป็นคนคิดมากเลยคิดจนเป็นประสาทตึงเครียดคิดจนนอนไม่หลับไอ้ร้อนพ่อแม่ร้อนไม่พอถ่ายความร้อนมาให้กับลูกอีกลูกก็กลายเป็นคนใจร้อนอีกอันนี้เราไม่จะแก้ไงก็เอามาวัดเอามาวัดมาอยู่ได้3วันก็เย็น3วันแต่มาไม่บ่อยมันดีไปเองแต่ก็ยังดีเมื่อก่อนสังคมก็ไม่ยอมรับว่าวัดเป็นสถานที่จะอบรมคนให้ดีได้เดี๋ยวนี้สังคมก็ยอมรับใครมีทุกข์ก็พามาที่วัดพามาให้ใจเย็นก็เห็นคุณแล้วว่าถ้ามาอยู่วัดนานๆก็คงจะเย็นขึ้นพ่อแม่ก็จะได้เอาลูกนี่เป็นหลักว่าแสดงว่าเอาลูกนี่มาทดลองไอ้พ่อแม่นี่คงยังไม่กล้ามาเอาลูกมาลองก่อนถ้าลูกเย็นได้ไอ้พ่อแม่ก็จะเย็นตามแต่ถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาถ้าครอบครัวเกิดสนใจธรรมะระบบอย่างนี้ทดสอบอย่างนี้ได้ครอบครัวนี้ก็จะแก้ปัญหาสังคมตัวเองได้เพราะสามารถเอาลูกมาวัดได้แหละพ่อแม่ก็ตามมาเลยต่อไปมันก็จะต้องเย็นกว่านี้ดีก็หาทางออกอย่างอื่นนอนกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันก็ขัดคอกันพูดเอางานเอาการจริงแต่งานการนั้นไม่ลงเอยกันฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยจึงทำให้เราเนี่ยใจเย็นลงสงบลงเป็นการเป็นที่พึ่งบ้านสุดท้ายของเราได้เป็นที่พึ่งเบื้องต้นได้ด้วยท่ามกลางได้ด้วยต้นชีวิตก็พึ่งได้ท่ามกลางชีวิตก็พึ่งได้แก่เฒ่าจะตายไปก็พึ่งได้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยมีระเบียบมีวินัยมีเหตุมีผลมีการไตร่ตรองตัวเองพิจารณาตัวเองไม่มองคนอื่นผิดไม่มองคนอื่นเลวมองตัวเองผิดมองตนเองเลวมองตัวเองทำไม่ถูกบุคคลนั้นเนี่ยจะทำให้ตนเองใจเย็นลงคนเรามามองตัวเองแล้วมึงเอากระจกมาส่องหน้าตัวเองเนี่ยมันเป็นสิวเป็นฝ้ามันบกพร่องตรงไหนก็เห็นแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราก็ใจร้อนมองตัวเองไม่ออกไปมองตัวคนโน้นทำไม่ถูกใจมองคนนี้ไม่ถูกใจเมื่อไรเราก็แก้ตัวเองไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราก็สุขไม่ได้มีแต่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็อยากจะมีความสุขบางคนมีเงินมีทองแล้วยังไม่มีความสุขก็เพราะว่ามันสงบไม่ได้ใจมันยังไม่ปกติใจมันยังไม่เย็นพวกเรามีครอบครัวเราก็ต้องพยายามมีครอบครัวที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเราก็รู้ว่ามันเรื่องของใจทั้งนั้นเราก็ต้องมาแก้ใจกันบ้างบางคนมาตัวคนเดียวสามีไม่มาลูกไม่มาเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเราว่าตัวของเราเนี่ยเรามีกรรมมันจึงทำอะไรไม่สมหวังจะนำใครมาวัดเขาก็ไม่มาตามเราก็สร้างบารมีของเราไปให้พอก็แล้วกันไปข้างหน้าเราจะได้มีพลังจิตใจของเราที่ปรารถนาอะไรก็สมหวังบางทีภรรยาไม่มาลูกไม่มาสามีมาคนเดียวเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเรานึกว่าเป็นกรรมของเราเราทำกรรมดีของเราก็แล้วกันทำศีลทำสมาธิให้ดีปฏิบัติให้ใจเย็นแล้วเราก็ช่วยตัวเองต่อไปเราปรารถนาอะไรเราก็จะได้สมหวังจะได้พบแต่มิตรดีคนดีที่ทำอะไรเป็นไปตามด้วยกันเดี๋ยวก็พร้อมกันน่ะแต่ถ้าเราเข้าวัดพร้อมกันนั้นมันก็ยิ่งดีแสดงว่าเราก็มีบารมีที่นำกันได้สามีก็นำภรรยาได้ภรรยาก็นำสามีได้ช่วยกันดับทุกข์ในครอบครัวกันได้อันนี้ก็เป็นบุญนั้นอย่างหนึ่งที่เราพร้อมใจที่นำกันเข้าวัดได้อันนี้ธรรมะจึงเป็นเครื่องสงบใจนะยิ่งเราได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะเห็นบุญเห็นกุศลโทษที่มันมีอยู่มันก็ละไปหมดถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราใจเย็นไม่ได้นะโยมถ้าต้องการให้ใจเย็นต้องการให้ใจดีขึ้นมาเนี่ยต้องการได้อะไรอะไรที่เราปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องทำสมาธิให้เป็นภาวนาให้เป็น

0: เราไม่ขยันสวดมนต์ไม่ขยันภาวนาไม่ขยันปฏิบัติธรรมแล้วจะอยากได้โน่นอยากได้นี่มันไม่ควรเพราะเราบุญเรายังไม่มีพอแต่ถ้าเราปรารถนาและปฏิบัติตามเนี่ยมันจะได้ผลเห็นคุณในชาตินี้เลยพอเข้าใจไหมโยมก็ไม่มีอะไรหรอกธรรมะก็เหลือเรื่องที่ทำใจให้ดีเท่านั้นเองอะไรที่มันยังไม่สงบมันยังจับไม่ถูกก็พยายามเพียรไปเพียรจับอารมณ์ตัวเองไปหักข้ามไปหยุดยั้งชั่งใจไปมันก็ค่อยเย็นลงไปเองดีไปเองนะเข้ามันก็เข้าล็อกของเขาเองพอเข้าล็อกของเขาแล้วตอนนี้เราก็สบายใจแล้วอะไรมันก็ดีไปเองกรรมฐานเนี่ยนะโยมนะกรรมฐานเนี่ยคนมาพูดไม่รู้เรื่องนะมาใหม่ๆนี่พูดก็ไม่รู้เรื่องเลยความคิดของคนสมัยนี้โยมนะฟุ้งซ่านมากจนเป็นโรคจิตโรคประสาทหมอก็ช่วยไม่ได้พูดกับพระไม่รู้เรื่องอยู่พอมาอยู่วัดนานๆหายได้คุมสติอารมณ์ตัวเองได้แสดงว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันวุ่นวายมากและคุมไม่อยู่อยากร้องไห้ก็ร้องไห้อยากด่าใครก็อยากด่าอยากพูดก็พูดไม่มีเบรกเลยเพราะไม่มันมีสิ่งแวดล้อมที่มันไม่อบอุ่นมันก็เลยคิดได้อย่างเดียวแต่ดับคิดไม่ได้มาคุยกับพระนี่คุยกันคนละทางแต่พอมายึดธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นทางเดียวทางสงบกลายเป็นคนมีสติดีสมาธิดีมีความคิดความอ่านดีได้ธรรมะนี่มีที่เป็นที่พึ่งอย่างนี้นะถ้าเราไม่เป็นเราก็จะพึ่งจะไปทำใจของเราไปซะก่อนจะเข้าวัดจนถึงจิตใจเราเอาอะไรไม่อยู่นี่แย่เลยคุมใจตัวเองไม่ได้นี่ใครๆก็ช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวนี้สังคมทุกวันนี้มีปัญหาเยอะโรคประสาทมากคนคิดมากบางคนบอกคิดจะนอนไม่หลับแสดงว่าการผ่อนคลายชีวิตไม่มีหรือเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากไปก็เลยกลายเป็นคนตึงเครียดกลายเป็นประสาทนอนไม่หลับคิดมากแต่พอมหาธรรมะแล้วพระท่านก็บอกไม่ให้คิดให้ปล่อยวางเป็นพอปล่อยวางไปก็เลยกลายเป็นคนใจเย็นก็เท่านั้นเองโยมพอเข้ามาถ้าจริงๆปัญหาก็จบแต่ถ้าไม่เข้ามามันก็อยู่แค่นั้นเองแก้อะไรไม่ตกเช่นผมบังภูเขาพอเข้าถึงศาสนาแล้วก็หยุดกันเท่านี้เองช่วยได้ธรรมะนี้ช่วยได้เพราะว่าความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากการกินนอนอย่างเดียวความสุขที่เกิดจากจิตใจนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานที่จะต้องรองรับชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราไม่สงบเสียแล้วก็คงไม่พบความสุขความสงบเท่านั้นแหละที่จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความสุขสงบมากเท่าไหร่ก็สุขมากเท่านั้นสงบน้อยก็สุขน้อยถ้าไม่สงบก็ไม่มีความสุขถ้ามีทุกข์มากถ้ามีความคิดนึกวุ่นวายมากก็ทุกข์มากถ้ามีความคิดวุ่นวายน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่วุ่นวายจิตใจก็สงบสุขอันนี้ขึ้นอยู่กับใจของเราที่เราจะน้อมรับปฏิบัติเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไว้เป็นเครื่องกันกรองจิตใจของเราให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้ทันใจของเราที่ว่าสมาธิอย่างไรสมาธิคือการฝึกจิตให้อยู่นิ่งนานๆให้เฉยนานๆให้ปล่อยวางนานๆให้ตัดอดีตที่เป็นเรื่องเก่าๆนานๆให้ตัดอนาคตที่เรื่องยังไม่ควรที่คิดที่ยังไม่ถึงนานๆเมื่อทำจิตของเราให้เป็นสมาธิเพ่งอยู่กับกายใจของเราตั้งไว้อันหนึ่งอันเดียวแล้วนั่นแหละเราจะเกิดความสุขสงบ จึงคิดว่าเราจะมีความสุขทางด้านจิตใจฉะนั้นจึงว่าการที่ฝึกจิตใจนั้นเราต้องการให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจถ้าเราไม่มีความสงบเสียแล้วมันก็ไม่เข้าถึงหลักของสมาธิการที่เราไม่มีสมาธินั่นแหละจึงชื่อว่าทำทุกข์ให้กับใจเราทำทุกข์ให้แก่กายเราคิดมากก็ทุกข์มากวุ่นวายมากเดือดร้อนจิตใจมากไม่พบความสุขสงบในใจของเราฉะนั้นการเข้าวัดจึงว่าเรามาแสวงหาธรรมะธรรมะคือทำใจของเราให้ดีทำใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานคือตัดทุกข์ออกจากใจให้ความวุ่นวายขุ่นมัวเศร้ามองที่มันเป็นเครื่องลอยลัดเครื่องทิ่มแทงจิตใจเครื่องทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์กังวลเราก็ต้องพยายามปรงพยายามปล่อยละวางทำใจให้ว่างทำใจให้สงบอันนี้ชื่อว่าเราทำใจเป็นถ้าเรามาหาธรรมะมาวัดแล้วเราทำใจสงบไม่ได้เราก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่พบของจริงยังไม่พบของดีที่เราเป็นนักบุญแต่ยังทำใจไม่ได้อันนี้เราต้องเพียรพยายามทำให้เกิดขึ้นกับเราเพียรทำศีลให้เกิดขึ้นเพียรทำสมาธิทำใจให้สงบนานๆจะเป็นการภาวนาอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หรือเราภาวนาอะไรที่มันให้ใจไม่คิดถึงเรื่องที่ไม่ดีก็แล้วกันคือเมื่อเราน้อมรับสิ่งที่ดีเข้าไว้ในใจเนี่ยความเห็นความรู้อะไรมันก็จะเกิดขึ้นความเห็นความรู้อันเนี้ยมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นให้มองถึงกรรมดีแล้วก็ให้คิดที่จะละกรรมชั่วคิดจะทำความดีให้กับตัวเองก็เรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทเป็นคนที่หาทางที่ถูกต้องอันใดละที่เราจะทำให้เราเกิดบุญเกิดกุศลให้มากเราก็จะเพียรทำอันนั้นให้เกิดขึ้นแก่เราถ้าเราไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดเราก็มีเวลาที่เราจะสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านเราเป็นการหัดฝึกอย่าไปกลัวใจตัวเองบางคนบอกอยู่บ้านแล้วนั่งสมาธิไม่ได้ไปอยู่วัดแล้วมันปล่อยวางเป็นก็นั่งได้พอกลับไปบ้านมันก็หงุดหงิดอีกเพราะมันเห็นมันรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยปล่อยวางไม่เป็นอย่าไปท้อถอยต้องทำ อยู่บ้านก็ทำใจให้เหมือนอยู่วัดอยู่วัดก็ทำใจให้ดีกลับไปบ้านเราก็พยายามภาวนาให้เป็นภาวนาจนใจนั้นไม่หงุดหงิดไม่เร่าร้อนนั่นแหละจึงจะเจอความสุขสงบในชีวิตครองเรือนของเราคนเราเกิดมาแสวงหาความสุขเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเพราะเราไม่ได้แสวงหาที่ตัวเราไม่แสวงหาที่ใจเราไม่ได้สนใจธรรมะเราจึงไม่พบความสุขในชีวิตนี้คนที่วิ่งหาความสุขโดยมากก็วิ่งหาไปทางภายนอกไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปเต้นไปลำไปเที่ยวดูที่ต่างๆไปทะเลไปน้ำตกที่ไหนลื่นเลิงเราก็จะไปไอ้ความสุขแบบนั้นมันเป็นเพียงผ่อนคลายเปลี่ยนจากอารมณ์เดิมไปสู่อารมณ์ใหม่เท่ากับไปสร้างสมอารมณ์ความจำที่มันเห็นรู้ที่เป็นความคิดที่มากขึ้นเท่านั้นเองแต่พอกลับมาบ้านแล้วมันก็ทุกข์ต่ออีกแต่ถ้าหากว่าเราจะดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นมันก็มีได้ชั่วครั้งชั่วครู่ชั่วยามไม่ใช่เราเอาอย่างนั้นมาเป็นวิธีดับทุกข์วิธีดับทุกข์ของพุทธเจ้าคือวิธีดูอยู่ที่ตัวเราถ้าใจเราไม่สงบแล้วไปไหนก็ไม่สงบเมื่อใจเราไปไหนไม่สงบแล้วมันก็ไม่ไปไหนก็ไม่มีความสุขท่านบอกว่าธรรมะที่จะทำให้จิตใจของเราสุขสงบได้ทั้งหมดต้องมาดับที่ตัวเรามามองที่ตัวเรามาพิจารณาที่ตัวเราเห็นถูกผิดที่ตัวเราค คนเราพอได้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วมันจะมองเห็นความสุขสงบที่ตัวเราถ้าไม่ได้มาปฏิบัติกรรมฐานนี่มองเห็นไม่ได้มันเลยไปหมดมันมองข้ามศีลธรรมไปหมดจิตใจของเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับธรรมะใจของเราเนี่ยมันหลงมันลืมมันไปเกาะอยู่กับสิ่งวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญข้างนอกหมดมันไม่รู้ว่าไอ้สิ่งพวกนั้นมันทำให้เรากังวลมากเหลือเกินทำให้เราหนักอกหนักใจเมื่อได้มาก็ดีใจเมื่ออะไรมันผิดพลาดก็หนักอกหนักใจเสียใจอยู่ทุกวันฉะนั้นการแสวงหาความสุขของพวกเราจงมาแสวงหาที่ตัวตนเราเถอะแสวงหาที่ใจของเราแสวงหาที่ความสงบที่ใจเราแล้วเราก็จะได้พบสมหวังในชีวิตของเราศีลยังไม่มีพยายามสมาทานศีลสมาธิยังไม่มีพยายามฝึกให้เกิดขึ้นปัญญายังไม่เห็นไม่รู้เรื่องของความจริงก็พยายามพิจารณาเห็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายให้มากขึ้นให้มามองรู้เท่าทันใจตัวเองให้มากขึ้นคนเราพอมามองรู้เท่าทันความคิดของตัวเองว่าอะไรมันดีมันชั่วเมื่อนั้นเราจะเข้าใจแก้ตัวเองได้ดีกว่าเกิดปัญญาเกิดญาณเกิดทัศนะเห็นรู้ที่ใจของเรายิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะรู้ธรรมะเนี่ยรู้น้อยไม่ดีธรรมะรู้มากดีรู้ศีลรู้สมาธิมีปัญญารู้เท่าทันใจตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นแต่ถ้ารู้น้อยไม่ดีธรรมะคือรู้น้อยก็คือปฏิบัติน้อยนั่นเองรู้มากก็คือปฏิบัติมากนั่นเองผู้ที่ปฏิบัติมากนั้นรู้ดีรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็นำความรู้อันนั้นมาใช้ปรับปรุงแก้ไขใจตัวเองอันนี้ถึงว่าเข้าถึงความดับดับแปลว่านิพพานก็คือไม่เป็นคนผ่านคือไม่เป็นคนวุ่นวายนั่นเองกลายเป็นคนไม่วุ่นวายได้นั่นเรียกว่านิพพานมันก็สุขสงบที่ใจเราอันนี้เราก็ต้องพยายามเอาใจของเราเนี่ยมาเป็นที่ตั้งไว้ฝึกให้มันได้ให้มันเห็นให้มันรู้เราจะได้ชมเฉยใจของเราว่าโอ้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไม่เสียทีที่เกิดมาแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าตายเราก็ไม่ไปนรกสุคติย่อมหวังได้ที่ใจของเรารู้ว่าปัจจุบันนี้ใจของเราทุกข์น้อยกว่าสุขเรียกว่าสุขน้อยกว่าทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยกว่าสุขนี่เราก็รู้เลยทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาใจแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเราสุขมากกว่าทุกข์เพราะทุกข์เราสามารถจะแก้ได้ทันทีความโกรธเกิดขึ้นความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราจะรู้ทันดับทันเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันดับไปนั้นคือตัวทุกข์แต่ที่เรารู้เท่าทันนี่คือตัวสงบสุขเมื่อเราปฏิบัติธรรมมันก็จะอยู่ในฐานะที่ใจสูงขึ้นใจดีขึ้นไม่ตกต่ำฉะนั้นการที่เรามาวัดนี่เราก็ต้องพยายามเอาใจของเราเนี่ยมาปฏิบัติเอามาเห็นมารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เราจะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปต่อไปเราก็รู้จักดับทุกข์ที่ใจเราได้ดีแจ้งชัดมากขึ้นอะไรที่จะมาแผ่วผ่านให้ใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวเราก็รู้ว่าเข้าหาธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งได้พอมาสนใจเรื่องศีลสมาธิเนี่ยมันก็หยุดกันเรื่องทุกข์ต่างๆมันก็ปลงวางได้ก็กลายเป็นคนใจดีคนใจเฉยคนใจเบิกบานชื่อว่ามีสุขมากกว่ามีทุกข์ฉะนั้นเราจึงว่าชีวิตนี้เราแสวงหาความสุขก็ต้องแสวงหาธรรมะนั่นเองแสวงหาความสงบนั่นเองความสงบที่จะได้ก็ต้องเจริญสมาธินั่นเองเจริญสมาธิเท่านั้นทุกข์ที่จะดับได้ก็ต้องเจริญสมาธิให้มากขึ้นเข้าถึงมีปัญญาดับได้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเราเข้ามาฝึกมาปฏิบัติกันนี้มันได้ผลได้ผลมากที่ทำให้ใจของเราสบายได้ทำให้ใจของเรามีความสุขเบิกบานได้ถึงเราจะมีเงินมีทองเราก็คงไม่สงบใจได้เราคงไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้แต่เราไม่มีเงินทองแต่เรามาทำใจของเราให้สงบมันก็มีความสุขได้ฉะนั้นก็ต้องฝากไว้กับญาติโยมว่าเรามา
1: ทำบุญมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาสร้างบารมีเพิ่มกำลังของเราให้มากขึ้นเราจะได้เป็นสุขทั้งกายทั้งใจที่เข้ามาวัดเนี่ยเอาทุกข์ออกนะโยมไม่ใช่เอาทุกข์ไปใส่ตัวนะมาวัดนี่ต้องทำใจดีใจดีเหมือนพระมาเอาทุกข์ออกไม่ใช่เอาทุกข์ไปใส่ใจจนถึงก็ไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขคือเอามาทุกข์มาทิ้งทิ้งไว้วัดสังฆทานนั่นแหละกลับไปบ้านให้บอกว่าทิ้งทุกข์ไว้หมดแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจตัดละกังวลได้ไม่ใช่มาวัดแล้วแบกทุกข์ไปทุกอย่างนี่ไม่ได้ไม่เป็นโอกาสไม่เป็นบุญของเราไม่เป็นลาภของเรามาเข้าแล้วโน้นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจโอ้โหอย่างนี้ก็เราก็เหมือนมาแบกทุกข์ทั้งกระสอบเลยกันนี้เกินน้ำหนักตัวเองอยู่บ้าน50กิโลมาถึงวัดสังฆทานเอาสัก100กิโลเลยทุกอยู่บ้านสัก50กิโลมาถึงวัดเอาแบ่งเอาไปเหลือ10กิโลพอมาให้ตัวเบาเกินไปพอรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสุขอะไรคือดีคือชั่วอะไรคือบุญคือบาปรู้ไปเท่านี้ก็พอแล้วรู้ใจตัวเองอันนี้เข้าวัดก็ต้องอย่างนั้นนะโยมนะเข้าวัดมาบักมาบำบัดทุกข์มารู้จักทุกมันรู้จักมันแล้วจึงจะละได้ไม่รู้จักมันทุกไม่ดับทุกนี่ต้องรู้ต้องเห็นเหมือนกับหมอน่ะจะตรวจโรคได้ต้องเห็นเชื้อโรคต้องค้นโรคได้จึงจะให้ยาถูกต้องถ้าหมอค้นโรคไม่ได้คนเชื้อโรคไม่ได้หมอไม่สามารถจะวางยาถูกฉะนั้นทุกที่เกิดขึ้นในใจเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องรู้จักหน้าตาลักษณะของมันมันคิดอะไรมันกังวลอะไรแล้วก็ไปตามดูรู้เห็นเหตุอันนั้นที่มันเกิดอยู่บ่อยๆเมื่อรู้จักเหตุแล้วมันก็จะดับเป็นผลได้ผลก็คือนิโรธสัจคือทุกข์ทั้งหลายก็จะดับด้วยการรู้เอามรรคเข้าไปรู้ไปรู้สติสติเข้าไปกำหนดจิตตัวเองเมื่อรู้จิตตัวเองแล้วก็ปล่อยวางได้สบายใจได้โอ้มันก็คิดอย่างนี้แหละคิดอยู่มันยังค่ำเนี่ยไม่เห็นมันหยุดคิดสักทีเราจะไปกับมันแล้วเราอยู่กับธรรมะดีกว่าอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับพุทโธสบายใจดีกว่าโธธรรมโมสังโฆอยู่อย่างนี้ดีกว่าอย่าไปคิดอะไรมันมากเลยอย่าไปอยากคุยเลยคุยเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านสมาธิไม่เกิดเอาพุทโธให้ได้ก่อนแล้วก็สบายใจเข้ามาวัดอย่างนี้ก็ได้กำไรออกไปแล้วก็มาปลงตกเหมือนก็โยมทานอาหารเห็นมั้ยอยู่บ้านโยมไม่กล้าทานหรอกจะเอาทองหยิบฝอยทองมาปนกับแกงนิยมไม่กล้าหรอกเสียดายเหลือเกินโหสาประดิษฐ์ประดอยไว้อย่างดีชาวมารวมกันทีเดียวเนี่ยมันเสียดายทำไม่ลงแต่มานี่อะไรก็ปนกันหมดเป็นไงโยมมันก็อิ่มเท่ากันนั่นแหละมันกลับมีความสุขได้ที่เราปลงตกอยู่บ้านเนี่ยมันขยะขยแยงไปหมดอะไรๆมันก็ไม่ถูกใจถ้าทำอย่างนี้เราปลงไม่ตกแต่พอมาที่นี่มันสบายพอปลงตกละวางได้มันก็เป็นสุขสิมันก็สงบเราก็นึกถึงพุทธเจ้าเลยคนนี้ใช่ไหมนึกถึงพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นชาติอันประเสริฐท่านอยู่ในวงตระกูลของกษัตริย์กินเดินนั่งนอนท่านก็มีสุภชาติอย่างดีหมายถึงว่าท่านมีความปราณีตอาหารของท่านก็ถูกปรนเปรย์อย่างดีด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสแต่พอเวลามาบิณฑบาตอยู่กับชาวบ้านอยู่กับคนยากจนน่ะแม้อาหารอินเดียนี่ถ้าโยมไปเห็นเลยจะน่าดูเลยนะชนบทเนี่ยไปบิณฑบาตตามบ้านแมวบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยนะว่าอาหารกินยากนะโยมนะกะเหรี่ยงนี่กินยากที่สุดแต่อินเดียกินยากเลยคนไทยบางคนกินไม่ลงเพราะมันไม่ใช่อาหารของเราอย่างไอ้ข้าวยาคูไอ้พวกอะไรพวกกวนพวกอะไรเละเนี่ยอาตมาโอ้ไปเจอแล้วแหมนึกถึงพุทธเจ้าทันทีเลยแหมพุทธเจ้าลงตกพุทธเจ้าก็ต้องฉันของชาวบ้านโดยที่ตัดปรงทีแรกท่านก็ฉันไม่ไหวสยะสยังจะอาเจียนออกแต่พอพิจารณาแล้วว่าในธาตุในกายเราเนี่ยมันก็เป็นปฏิกูลแต่ท่านก็ฉันโดยปฏิกูลเข้าไปก็อิ่มขลังท่านก็ฉันได้ตลอดพุทธเจ้าก็จึงนี่คุกคลีอยู่กับชาวบ้านตลอดเวลาบ้านไหนก็เป็นบ้าน

อาหารของท่านฉันได้หมดเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาอยู่วัดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะได้นึกถึงพระเจ้าโอ้เราทำได้แหละขั้นพระพุทธเจ้าแล้วงั้นแต่ไม่ใช่เราไปยกตัวเทียมพุทธเจ้านะหมายถึงขั้นพระพุทธเจ้ากินง่ายๆแหละพุทธเจ้าลดฐานะจากกษัตริย์มาฉันข้าวชาวบ้านได้นี่เราก็เริ่มทานอาหารทุกอย่างได้ปนกันแล้วฉันของชาวบ้านโดยที่ตัดปรงทีแรกท่านก็ฉันไม่ไหวสยะสยงจะอาเจียนออกแต่พอพิจารณาแล้วว่าในธาตุในกายเราเนี่ยมันก็เป็นปฏิกูลแต่ท่านก็ฉันโดยปฏิกูลเข้าไปก็อิ่มขลังท่านก็ฉันได้ตลอดพุทธเจ้าก็จึงคุกคลีอยู่กับชาวบ้านตลอดเวลาบ้านไหนก็เป็นบ้านเป็นอาหารของท่านฉันได้หมดเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาอยู่วัดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะได้นึกถึงพระเจ้าโอ้เราทำได้แหละขั้นพระพุทธเจ้าแล้วงั้นแต่ไม่ใช่เราไปยกตัวเทียมพุทธเจ้านะหมายถึงขั้นพระพุทธเจ้ากินง่ายๆแหละพุทธเจ้าลดฐานะจากกษัตริย์มาฉันข้าวชาวบ้านได้นี่เราก็เริ่มทานอาหารทุกอย่างได้ปนกันแล้วฉันของชาวบ้านโดยที่ตัดปรงทีแรกท่านก็ฉันไม่ไหวสยะสยงจะอาเจียนออกแต่พอพิจารณาแล้วว่าในธาตุในกายเราเนี่ยมันก็เป็นปฏิกูลแต่ท่านก็ฉันโดยปฏิกูลเข้าไปก็อิ่มขลังท่านก็ฉันได้ตลอดพุทธเจ้าก็จึงคุกคลีอยู่กับชาวบ้านตลอดเวลาบ้านไหนก็เป็นบ้านเป็นอาหารของท่านฉันได้หมดเมื่อเป็น

งทำเป็นเวลาท่านจีวรเนี่ยพอจีวรมันเปื้อนแล้วท่านก็เอาจีวรเนี่ยซักเอาสังคติห่มพอราสบงเปื้อนท่านก็ถอดสบงซักถอดยังไงโยมมีสบงตัวเดียวโยมคงนึกไม่ดีอ่ะถ้าได้พระท่านก็เอาจีวรมาจีบเขานุ่งบงตากเรียบร้อยแห้งแล้วก็เอาสบงมานุ่งตอนนี้ก็ซักจีวรสังคติพอเปลี่ยนหมุนเวียนเงี้ยอยู่ได้สามผืนทุดงเป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ได้ทั้งปีอยู่เจนผ้าเนี่ยธรรมดาเนี่ยท่านให้ปะแล้วปะอีกนะพระนนท์เนี่ยเป็นยอดของผู้นำในการนุ่งห่มพระนนท์ในนุ่งผ้าเนี่ยจนเก่าขาดแหละพอขาดแล้วก็ออกปักปะปะแล้วปะอีกจนปะไม่อยู่เลยจีวรของพระนนท์เนี่ยดูสิเป็นอุปถากพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระที่ลูกกษัตริย์นะเคยอยู่ในที่สกุลที่ดีกลับมานุ่งผ้าปะอาตมามาเห็นอะไรฤาษีเมื่อเช้าเนี่ยปะขาดก็ลุ่งกระลิ่งเลยนึกถึงพระนนท์โอ้โหทำตัวสันโดษแต่ทำตัวสันโดษดีแต่ว่าบางทีใจก็ไม่สันโดษพอทำรักษาโรคเราแล้วขอ12บาทค่าครูคือไอ้ร่างกายเนี่ยทำสันโดษแต่ว่าไอ้ใจไม่สันโดษจะเอาเงินเราซะแล้วสิก็ไม่รู้ว่าพระไม่มีเงินตอนนี้พระอานนท์ในนุ่งผ้าจนขาดหมดพอขาดหมดแล้วก็ปะไม่อยู่ก็เอาไปทำจีวรเป็นเอาไปทำไปเย็บไปสองชั้นไปสองชั้นเป็นสังคติได้พอสองชั้นขาดก็สามชั้นพอ3ชั้นก็4ชั้นพุทธเจ้าให้ทำผ้านุ่งได้ถึง4ชั้นผ้าสังคติใน4ชั้นแต่จีวรได้แค่2ชั้นคือคงจะหนักกันเนี่ยถ้า4ชั้นคงจะหนักมากพระสมัยก่อนนี่ต้องปะจีวรทั้ง4ชั้นนะโยมสังคติเนี่ยสมัยนี้ยังไม่ทันขาดเลยเปลี่ยนใหม่แล้วคือโยมค่อยเปลี่ยนให้พระกลัวจะเก่าไปเห็นจีวรขาดอุ้ยพระทุเรศนุ่งจีวรขาดนิดหน่อยปล่อยเปลี่ยนนะแต่สมัยก่อนพระอนุนถือปฏิฐานอย่างนั้นเจ้าแผ่นดินมาเห็นโอ้โหพระอนุนในทำไมนุ่งผ้าขาดขาดขอถวายจีวรขายไกลหนึ่งท่านก็ไปถวายพุทธเจ้าถวายอีก8ไกลถวายพุทธเจ้าท่านมาห่มตวงหนึ่งมาถวายอีกท่านเอาไปถวายคนอื่นท่านเอาแต่เพียงชุดเดียวแล้วท่านบอกว่าพุทธเจ้าว่าขออย่าได้ถวายประทานของดีให้กระหม่อมฉันกระหม่อมฉันเป็นอุปถากเนี่ยเหมือนเป็นเลขาเหมือนกันแต่ไม่ขอเอาของดีขอเอาของที่พุทธเจ้าทิ้งแล้วนั่นน่ะอย่าประทานของดีให้กระหม่อมฉันกลัวข้อลหานินทาคนจะติเตียนว่าอุปถากหวังลาภมาเข้าใกล้พุทธเจ้าแล้วจะมาดูดเอาลาภไปกลัวจะเป็นเหลือบน่ะกลัวเขาจะหาว่าเป็นเหลือบเป็นปริงดูดเลือดก็ไม่เอาพระนนท์จะใช้ผ้าเก่าๆดูสิคนที่เขาตัดได้ทั้งๆ ที่เป็นลูกกษัตริย์มาบวชแต่เจ้าแผ่นดินก็เลื่อมใสให้จีวรพระนนท์พระนนท์ก็เอาแค่เท่านั้นแหละเขาถามว่าพระอนนท์เวลาจีวรตั้งขาดในเย็บได้ถึง4ชั้นแล้วต่อไปทำอะไรถ้าเย็บไม่ได้ก็ไปทำม่านกั้นมั่งเอาไปทำผ้าปูนอนบ้างถ้าปูนอนขาดทำไงปูนอนขาดก็ทำผ้าปูนั่งขาดทำไงก็เอาไปทำผ้าคีริ้วเช็ดเท้าถ้าผ้าคีริ้วขาดทำไงเอาไปโขลกสุดท้ายไม่ทิ้งเลยนะผ้าของจีวรมันเอาไปโขลกโขลกทำไงโขลกทำกระดินแล้วก็ไปยากุฏิไม่ให้รั่วนี่จีวรของพระอนนท์ห่มดูสิโยมสมัยนี้ไม่มีเลยโยมพระไม่มีทำได้เลยอาตมาเองก็ยังทำไม่ได้เพราะห่มปะมาเขาก็มาเปลี่ยนแล้วก็ก่อนอยู่ถึงแรกที่นี่ก็ปะบ่อยๆคือคนเรามองพระไม่ออกมองพระไม่ออกคอยจะไปสร้างพระแบบประเภทให้ผิดรูปผิดทางอยู่เรื่อยฉะนั้นจึงว่าเรามารู้เรื่องของพระสมัยก่อนนะต้องมีคุณสันโดษถึงขนาดนี้นะพระพุทธศาสนาจึงเจริญเนี่ยเพราะอะไรเพราะทุกคนเสียสละหมดเลยแม้แต่เป็นอุปถากเสียสละแล้วใครๆก็เสียสละหมดใช่ไหมผู้ที่จะมีลาภได้มากแต่ก็ไม่เอาพอเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดี

0: ประมาณนี้แหมคอยติดต่อก็ไปเลยนะไปองค์ที่จัดพัดเนี่ยคอยติดต่อเลยว่าจะนิมนต์ไปบ้านไหนแย่งกันเลยบางวัดนั่นนะแย่งกันกิจนิมนต์พระก็มีอะไรมีอะไรนะเขาเรียกมีพวกเหมือนกันนะมีเส้นเหมือนกันนะเหมือนกันมีเส้นเหมือนกันถ้าไม่มีเส้นละอดเหมือนกันไม่ได้มาติกามาตระกูลหรอกถ้ามีเส้นละได้ไปเรื่อยเลยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าเรามาอยู่วัดเนี่ยเราต้องตั้งคุณสันโดษของเรานิยมก็อยู่ดีกินดีไม่ขนาดนี้เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าลำบากกับเราพระเจ้าลำบากกับเราหลายเท่าท่านต้องเดินวันละ15 กิโลเพื่อไปโปรดบุคคลเพียงบุคคลเดียวท่านก็ไปนะไปรับบิณฑบาตไปสอนให้เขารู้จักอริยสัจ4พระเจ้าไม่สอนขายสอนเพื่ออะไรสอนให้คนรู้จักอริยสัจ4รู้จักว่าเหตุที่เกิดของทุกข์นะที่ใจมันทุกข์นะไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องของตัวเองทำตัวเองอะไรที่มันทำตัวเองเพราะความอยากปรารถนามากเกินกว่าที่ตัวเราได้มาคือได้กว่าที่เราต้องการได้รูปนี้แล้วได้เสียงนี้แล้วได้กลิ่นนี้เราอยากได้มากกว่านั้นนั่นแหละคือตัวทุกข์พุทธเจ้าอุตส่าห์เดินไปสอนคนให้เห็นทุกข์15 กิโลต่อคนเนี่ยบางทีได้หมู่บ้านบางทีได้2 คนพ่อแม่ลูกสาวมันเกลียดสิก็มีอย่างเงี้ยไปสอนพ่อแม่ได้เห็นอริยสัจ4แต่ลูกสาวโกรธแหมมันตอนตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองลูกสาวชอบสวยชอบงามจนพระพุทธเจ้าไปสอนความเปรอะเปื้อนมันก็เลยโกรธพระพุทธเจ้าแต่พ่อแม่ปรงตกก็พ่อแม่ก็เลยเอาธรรมะได้พระพุทธเจ้าต้องลำบากมากฉันเพียงมือเดียวเดินต้องเท่าไหร่40 กว่าปี45 ปีพระเจ้าต้องใช้เวลาเผยแผ่พุทธศาสนาต้อง40 กว่าปีต้องเดินถึงวันละเดินถึง7 แคว้นน่ะประเทศไทยเรานี่ยังได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง7 ส่วนในประเทศไทยเราได้ส่วนเดียว7 แคว้นของอินเดียนี่ใหญ่กว่านี้มากมายคือเราได้ส่วนเดียวของเขานะ7 แคว้นเนี่ยเราได้แค่ส่วนเดียว7 เสี้ยวเดียวของเขาประชากรของเขาก็ต้องหลายร้อยล้านของเราแค่40 กว่าล้านอำเภอตำบลหนึ่งเขาใหญ่กว่าอำเภอเราอำเภอหนึ่งเขาใหญ่กว่าจังหวัดเราจังหวัดหนึ่งเขาใหญ่กว่าประเทศเรารัฐหนึ่งเขาใหญ่กว่าประเทศเรารัฐหนึ่งเขามี70 ล้าน40 ล้านพุทธเจ้าจึงต้องใช้เวลาถึง40 กว่าปีกว่าจะโปรยคนอินเดียให้รู้จักแต่พุทธเจ้าเราท่านมีบารมีนะท่านไปที่ไหนเทวดาก็รักคนก็รักเพราะว่าพอไปพูดกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ยอมถือรัตนะตายทิ้งไอ้พวกพิธีกรรมต่างๆพวกถือผีถือเจ้าถือทรงถือบงสวงถืออะไรถือพระศิวะถือนารายณ์อะไรเนี่ยพอพุทธเจ้าไปพวกนี้ก็ทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยไอ้ศิวลึงศิวะอะไรเนี่ยนารายณ์10 กรอะไรเนี่ยทิ้งเอาแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนตรัยแล้วก็เข้าถึงรัตนตรัยก็7 แคว้นนี้พระเจ้าแผ่นดินก็ถือพุทธหมดเลยสมัยนั้นรุ่งเรืองไม่ใช่ถึงพระเจ้าอโศกนะ200 กว่าปีพระศาสนารุ่งเรืองมามากจนถึงเมืองไทยเราอันนี้เราก็ต้องทำความดีใจว่าพวกเรามาบวชตามยุคลบาทของพระพุทธเจ้าเนคขมะนาลีเนคขมะบรรพชาเนี่ยคือออกบวช ด้วยกันบวชศีล 5 ศีล 8บวชถือพรหมจรรย์เอาละธรรมเทศนานี่ก็เห็นสมควรคือเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมจงมีความสุขสมหวังในชีวิตที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอน1ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
4: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอกนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าจุดว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
3: ด้วยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดง

0: ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
1: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมในเรื่องการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
2: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะเก็บ800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้

0: ังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายกับความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการส่งงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งแกให้ใกล้กันนะนั่งแกให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้กลมหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราได้หลับไปเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกาย
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกไม่ออกพลัดๆนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เนี่ยเมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองย้ายย้ายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

้าคนเคยได้อัฐิกายเกตาโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆในเรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่อง

ตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

เพราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แก่ไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธเนี่ยเป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดมรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดกับพวกเราได้บ่อยๆ

เฮ้ยงั้นจะต้องสร้างศีลนี้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติก็แค่นี้โถมไปบรรลุธรรมถมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกแล้วก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วไปหยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรใน2วันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพพยากตาธรรมอัพพยากฤตจ
ะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่เพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่ถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลและจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลและถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสักจังธัมโมโสทโพตีต่อไปก็เป็นเวลาที่เราจะปฏิบัติภาวนาฟังธรรมไปด้วยในโลกนี้สิ่งที่มีค่าสูงสุดไม่ใช่เพชรนิลจินดาไม่ใช่แม้แต่สังขารร่างกายสิ่งที่มีค่ากับคือหัวใจของเราแต่เราก็แสวงหาทรัพย์ภายนอกเครื่องประดับภายนอกมาบำรุงร่างกายอันนี้แต่สุดท้ายเครื่องบำรุงบำเรอทั้งหมดเครื่องประดับทั้งหมดทรัพย์ทั้งหมดเราก็จะต้องพัดพรากทิ้งมันไปเหลืออย่างเดียวคือใจที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมิรู้จบสิ้นใจนี้จึงเป็นที่รวมของสรรพทุกข์เป็นที่รวมของภพชาติทั้งมวลนรกสวรรค์ก็อยู่ที่นี่นิพพานก็อยู่ที่นี่ในหัวใจของเราแต่ถ้าเราจะไปตามพระพุทธองค์เราก็ดูว่าทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินไปนั้นเป็นเช่นไรพอมองดูแล้วพระองค์เดินทวนกระแสทวนกระแสโลกพระองค์จึงพ้นโลกเหมือนจรวดที่เขาจะพุ่งออกนอกโลกเขาก็ต้องบรรจุเชื้อเพลิงให้เต็มที่บรรจุเชื้อเพลิงให้มีพลังเต็มที่แล้วพอจุดชนวนแล้วก็ระเบิดตูมเดียวพุ่งพ้นโลกเลยพ้นแรงดึงดูดของโลกเมื่อพ้นแรงดึงดูดของโลกก็ถึงสภาวะไร้น้ำหนักลอยอยู่รอบโลกแล้วอยู่เหนือโลกไม่มีแรงดึงดูดใดๆในโลกดึงกลับลงไปได้ชั้นใดก็ดีพวกเรายังไม่พ้นแรงดึงดูดของโลกไม่ว่าจะมาถือศีลมาปฏิบัติมันก็ยังดึงเรากลับไปที่เดิมดึงเรากลับไปที่ต่ำอีกนะเป็นโยมก็กลับไปผิดศีลเป็นพระก็ลาสิกขาออกไปอีกเพราะอะไรเพราะแรงดึงดูดของโลกมันรุนแรงนะมันพาให้เราต้องติดต้องยึดวนเวียนอยู่มิจบสิ้นนะผู้ที่รู้ผู้ที่ข้ามพ้นฝั่งยืนอยู่บนฝั่งแล้วอีกพวกเราก็ยังเป็นผู้ที่วิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งในนะวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งนั่นเองไม่ขึ้นฝั่งสักทีเรามีศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าเรามีศรัทธาในครูบาอาจารย์เรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติแต่เราไม่ขึ้นฝั่งสักทีเราอยู่ในน้ำอยู่ริมตลิ่งริมฝั่งแต่ไม่ขึ้นฝั่งเราจึงไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้มันก็กลับไปเป็นเหยื่อของเต่าปลาเหมือนเดิมแล้วทำยังไงเราจะขึ้นฝั่งเราก็ต้องฝืนความรู้สึกของเราธรรมะเป็นของขัดเกลาเป็นของที่ทำให้ผ่องใสอยู่ๆใจมันจะผ่องใสไม่ได้อยู่ๆใจมันจะสงบนิ่งเลยไม่ได้มันต้องมีพลังพลังที่จะทำให้พ้นจากแรงดึงดูดของโลกเรียกว่าบารมี บารมีที่เราสั่งสมนี่แหละจะเป็นพลังที่จะชักนำและดึงเราไปให้พ้นจากแรงดึงดูดของโลกจุดทีเดียวตูมเดียวพ้นโลกไปเลยนั่นเนี่ยคือบารมีที่มันเต็มถ้าไม่เต็มมันก็เป็นเหมือนบั้งไฟขึ้นไปได้มองยังไม่ทันรับตาก็ล่วงลงมาแล้วนะเราต้องเป็นแบบจรวดสิตูมเดียวให้พ้นโลกไปเลยนะเพราะช่วงนี้เราก็สั่งสมบารมีคือสั่งสมกำลังใจเราเชื่อว่าบาปมีนรกมีบาปมีบุญมีแล้วเราก็เชื่อว่าทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์แต่สิ่งเดียวที่เรายังไม่ทำก็คือความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นเนี่ยยังไงมันก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เราไม่ต้องดูอื่นไกลที่วัดนี้มีพระหลวงพ่อเสียนหลวงพ่อเสียนมีไม่ถึงครึ่งองค์มีแค่ศีรษะกับตัวนิดหน่อยหลวงพ่อเสียนปั้นที่นี่ทำที่นี่จะเอาไปลพบุรีเอารถเคนมายกยังไงก็ไม่ขึ้นยกยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ไม่ยอมให้ไปเมื่อไม่ยอมไปดึงยังไงก็ไปไม่ได้นะเมื่อไปไม่ได้ท่านก็เลยได้อยู่ที่นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนี้แม้จะไม่สมบูรณ์มีแค่เสียนแต่เราก็เคารพเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมสมบูรณ์ภายในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจึงเต็มเปี่ยมนะถ้าเราเชื่อไม่ถอนนะหลงปู่ฟันเรียกว่าพระโสดาบันเชื่อบ่ถอนคือเชื่อว่าศีลธรรมมีจริงเชื่อคุณของศีลคุณของธรรมคุณของพระพุทธเจ้าไม่ลบหลู่ไม่รูปคำศีลเมื่อเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อไม่ถอนนั่นแหละจึงจะพ้นทุกข์ได้จึงจะเข้ากระแสแห่งธรรมะได้นั้นพวกเราเชื่อแล้วจงอย่าถอนออกนะจงอย่าถอนออกเชื่อแล้วก็พยายามทำไปตั้งใจอาจจะฝืนอาจจะขัดเกลาบ้างอาจจะเสียใจทุกข์บ้างแต่ทุกข์เพราะการกระทำทุกข์เพราะการสร้างบารมีทุกข์นี้คุ้มค่ามากคุ้มค่ากับความทุกข์ที่ได้รับครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านที่ประสบความทุกข์ท่านก็ทุกข์มามากจนได้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็เจ็บมามากจนได้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเดินตามรอยของท่านมันจะทุกข์ทุกข์เพราะคนอื่นทุกข์เพราะคำพูดทุกข์เพราะอะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่มาขัดเกลาจิตใจของเราเราก็ต้องหาเหตุของมันเหตุของความทุกข์คืออะไรมองไปซ้ายมองไปขวามันก็เหลือแต่ความคิดปรุงแต่งของเราถ้าเราเอาใจใส่มันเราก็ทุกข์ถ้าเราไม่เอาใจใส่มันเราก็ไม่ทุกข์ทุกข์จึงเกิดจากความคิดปรุงแต่งเราก็มาขจัดความคิดปรุงแต่งของเราเมื่อไหร่ดับความคิดได้ความทุกข์ก็ดับลงนะเรายังไม่ขั้นสูงหรอกเราเอาแค่ดับความคิดให้ได้ก่อนไอ้ความคิดคือทำใจให้สงบก่อนนะนั่งภาวนาพุทโธพุทโธหรือจะสวดอิติปิโสอะไรก็แล้วแต่จะคำบริกรรมใดก็แล้วแต่เราก็ทำไปเมื่อเรานั่งไปภาวนาไปใจดวงเนี้ยที่มันฟุ้งซ่านมันก็จะนิ่งๆเข้านิ่งเข้านิ่งเข้าจนจะมีความรู้สึกมันตื้ออยู่ภายในนะมันนิ่งอยู่ภายในเรียกว่ามันตื้อๆนะพอกำหนดปุ๊บมันก็จะตื้อๆนิ่งอยู่ไอ้ตัวนี้แหละเป็นสมาธิให้กำหนดตัวนี้เป็นตัวสำคัญเป็นสิ่งดีงามนะหลวงพ่อเยื้อนท่านบอกว่าดีให้เพ่งไอ้ตื้อนี่แหละดีแล้วนะไอ้ตื้อเนี่ยสำคัญเวลาเรานั่งไปมันจะนิ่งแล้วมันจะตื้อๆอยู่ข้างในนะเราจะรู้สึกว่าเออมันนิ่งแม้จะมีความคิดนั้นก็ไม่ทำให้ใจของเราหวั่นไหวไปตามความคิดเพราะสมาธิมันมีแล้วนะเราได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้ว เราก็จะเห็นอารมณ์ของเราชัดขึ้นนะเห็นความกิเลสโลภโกรธหลงของเราชัดขึ้นเมื่อชัดมันเป็นตัวใหญ่เราก็หลบได้ทันเมื่อก่อนมันตัวเล็กนะมันเป็นผงเข้าตามองไม่เห็นเลยกิเลสมันเป็นผงเข้าตามองไม่เห็นไม่รู้จักมันมันก็ทำร้ายเราทำแล้วทำร้ายเราแล้วทำเล่าเราก็ตกเป็นทาสของมันไม่รู้จักจบจักสิ้นมาบัดนี้เราก็จะปฏิบัติจะชกมันบ้างนะจะชกกับกิเลสบ้างก็ต้องอดทนต้องต่อสู้อย่าท้อถอยนะเรามาที่นี่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ได้ฟังครูบาอาจารย์ได้น้อมนำขัดเกลากล่อมเกลาจิตใจของเราได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกข์เหลือเกินเรามองดูเลยมนุษย์โลกนี่มันน่าอยู่ที่ไหนโลกนี่มันน่าอยู่ที่ไหนตายกันเผากันทุกวี่ทุกวันกินแล้วก็ถ่ายออกมามีกลิ่นเน่าเหม็นใครมันคนไม่มีตัวหอมหรอกคนเราตัวเหม็นทุกคนร่างกายนี้มันมีแต่สิ่งสกปรกปฏิกูลแต่เราก็มาหลงในกายนี้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นตัวเราเป็นของของเราโดยแท้จริงมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาศัยเข้ามาชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องคืนเขาไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ปีต่อไปก็ต้องตายไม่ช้าก็เร็วหมอก็ตายตัวเจ้าของก็ตายไปกราบหลวงปู่สวาทท่านก็เป็นมะเร็งท่านก็ยังอาถานล่าเริงคุยสนุกสนานท่านบอกมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่เราจะตายอย่างผู้ชนะเนี่ยคำนี้สำคัญท่านพูดอย่างอาถานตรงไปตรงมาเราจะตายอย่างผู้ชนะเราจะไม่ตายอย่างผู้แพ้แหมคำนี้มันซึ้งใจมากให้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่เราจะตายแบบผู้ชนะหรือจะตายแบบผู้แพ้ก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาตัวของเราเองนะเวลาของคนแต่ละคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันเราจะแบ่งเวลาบางคนก็บอกโอ้จะแบ่งเวลาแล้วไม่มีเลยทำงานทั้งวันยันค่ำทุกวันเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติก็เอาเวลาที่ทำงานนั่นแหละไปปฏิบัติเพียงแต่แบ่งความรู้สึกของใจมากำหนดสติมาบริกรรมภาวนาทำงานไปกับพุทโธไปทำงานไปกับสวดมนต์ไปฝึกให้จิตมันคิดเรื่องเดียวมันจะมีกำลังมีพลังถ้าคิดเรื่องเดียวสั่งสมแต่เรื่องเดียวเนี่ยจิตมันก็จะแหลมคมนะกายเรานิ่งจิตเรานิ่งแต่ปัญญามันจะเดินนะปัญญามันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาแม้เราไม่คิดนะจิตมันมีพลังมันก็สามารถตัดสิ่งที่มันค้างคาในใจเราได้เราต้องฝืนการฆ่ากิเลสคือการฝืนตัวเรามีหลวงปู่องค์หนึ่งท่านสร้างเจดีย์ใครก็บ่นว่าท่านสร้างเจดีย์มีไอ้เศรษฐีคนหนึ่งหลวงปู่แสงวัดมณีชลขันธ์ท่านสร้างเจดีย์ท่านก็มาด่ามาว่ามาบ่นให้ว่าไปสร้างทำไมอย่างงู้นอย่างนี้หลวงปู่ก็ไม่สนใจท่านก็ทำของท่านองค์เดียวท่านก็บ่นเหมือนกันว่าเอ๊ะเงินทองก็ไม่บริจาคไม่มาช่วยแล้วก็ยังมาว่าท่านอีกนะวันหนึ่งเศรษฐีคนนี้มีงานบ้านแล้วพระไม่พอก็ต้องมานิมนต์หลวงปู่ไปร่วมนิมนต์ให้หลวงปู่ไปร่วมด้วยลูกศิษย์ก็ถามว่าหลวงปู่จะไปเหรอบอกไปหลวงปู่ให้อภัยเขาแล้วเหรอไม่ให้อภัยหลวงปู่หายโกรธยังไม่หายโกรธหลวงปู่ยังชอบเขาไหมบอกไม่ชอบไม่ชอบแล้วหลวงปู่ไปทำไมหลวงปู่ก็เกลียดมันแล้วหลวงปู่ไปทำไมข้าก็ไปฆ่าไอ้ความเกลียดนี่แหละข้าก็ไปฆ่าไอ้ความไม่ชอบใจนี่แหละไปฆ่าไอ้ตัวที่มันเกลียดมันไม่ชอบใจไอ้ตัวหลงนี่แหละไปทั้งที่ไม่ชอบแต่ก็ไปแล้วสิ่งที่ได้ก็คือความเกลียดชังของท่านหายไปท่านก็เป็นพระดี ท่านก็เมตตาเขาเท่ากับคนอื่นเสมอกันนะนั้นพวกเราเนี่ยบางทีเราเกลียดเหลือเกินไอ้คนเนี่ยเกลียดไม่อยากจะได้ยินชื่อหน้ามันยังไม่อยากฟังไม่อยากเห็นเลยแต่เราก็ฝืนยิ้มให้เขาหน่อยสินะฝืนเอาขนมไปฝากหน่อยสิฝืนพูดจากับเขาดีๆสิไอ้การฝืนเนี่ยนี่คือการปฏิบัติธรรมคือการละกิเลสที่ตรงเพงเลยนะแต่พวกเราไม่อย่างนั้นติไม่ชอบใครเห็นมันวิบัติยิ้มให้อีกนะเนี่ยกูว่าแล้วเนี่ยมันทำกรรมไว้มันต้องเป็นอย่างนี้นะมันด่ากูเนี่ยกรรมให้ผลมันแล้วเนี่ยนี่เราไปสร้างวิบากอีกแล้วเราไปยินดีบาปเอาเขาแล้วเราไปยินดีบุญเราก็ได้บุญโมทนาบุญก็ได้บุญโมทนาบาปได้บาปไหมได้แน่นอน 100% พระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกเป็นโรคปวดหัวก่อนนิพพานท่านปวดศีรษะท่านก็เล่าให้พระอานนท์ฟังว่าที่เราปวดเป็นโรคศีรษะเนี่ยเพราะชาติหนึ่งเราเกิดเป็นอยู่ใกล้ชายทะเลไปเห็นชาวประมงจับปลาได้มากวันนั้นจับได้มากเป็นพิเศษเต็มไปหมดเลยเด็กหนุ่มพระโพธิสัตว์เห็นก็โอ้ดีใจด้วยแม้ได้สั่งเยอะตั้งแยะดีใจโมทนาเขาดีใจกับเขาว่าเขาได้ปลาเยอะไอ้กรรมแค่ว่าไปยินดีกับบาปเขาเนี่ยทำให้ท่านต้องมาป่วยเป็นโรคปวดศีรษะนะโมทนาบาปก็ยังได้บาปโมทนาบุญก็ต้องได้บุญสินะนั่นพวกเราอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นเลยนะมองแต่แง่ดีของเขารักษาและประคองจิตใจของเราให้มั่นอยู่ในทางศีลธรรมนะให้มั่นอยู่ในความดีงามชีวิตของเราก็ไม่รู้วันไหนเดือนไหนจะแตกดับจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็อยู่ของเราภาวนาของเรานะช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันรุมล้อมมาทั่วเศรษฐกิจก็แย่ถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีใจที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเราก็จะกลายเป็นคนตาบอดนะตาบอดไม่พอยังหูหนวกอีกนะธรรมะก็ไม่ฟังมองอะไรก็ไม่เห็นทำแต่พึ่งแต่พือก็ล่มจมทุกข์

ข้าไปใหญ่นะอย่าเพิ่มทุกข์ให้ตัวเราทุกข์เพราะสภาพแวดล้อมก็ช่างมันเถอะอากาศมันร้อนเราก็สบายดีอากาศมันหนาวเราก็ว่าหนาวกำลังสบายดีเนี่ยอีกคนหนึ่งโอ้ยหนาวจะตายอยู่แล้วร้อนจะตายแล้วมันต่างกันนะคนหนึ่งคิดว่าหนาวก็พอดีร้อนก็พอดีแค่เนี้ยเขาก็มีความสุขแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงขัดหัวใจของเราขัดเบื้องต้นก็คือรักษาศีล5ศีล5ถ้ารักษาไม่ได้ก็เตรียมตกอบายนะประตูนรกก็เปิดรอพวกเราทุกคนที่ไม่มีศีล5เมื่อมีศีลก็ต้องมีธรรมก็ต้องศึกษาปฏิบัติให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าไม่มีคุณธรรมเราไปทำอะไรเราก็ต้องตกเป็นทาสของกิเลสเพราะเราเป็นรถที่ไม่มีเบรกรถที่ไม่มีเบรกคิดอะไรก็ทำตามความคิดคิดจะพูดก็พูดโดยไม่ระแวดระวังเลยว่าคนที่รับคำพูดจากเราเขาจะรู้สึกยังไงคนที่รับการกระทบกระทั่งเขาจะรู้สึกยังไงเราก็กลายเป็นคนไม่ดีในหมู่คนดีไปนะเพราะฉะนั้นให้อดทนอดทนต้องฝืนเท่านั้นนะถึงจะเข้าถึงความสงบเรามานั่งสมาธิถ้าเราไม่ฝืนบริกรรมมันก็ไม่ถึงสงบอยู่ๆจะให้ความสงบมันปึ้งมาเลยเนี่ยมันยากมากมันยากเหลือเกินนะให้ตั้งใจกันภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปนะครูบาอาจารย์หลายรูปท่านก็บรรลุได้คุณธรรมก็เพราะคำว่าพุทโธนี่แหละเราโชคดีนะมาในสำนักที่ท่านสอนปฏิบัติเป็นสำนักที่ดีครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละรูปก็มาสอนให้เราเก็บเกี่ยวผลนั้นนะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราคำเดียวไม่ว่าท่านจะมากี่ร้อยกี่พันองค์ท่านก็พูดคำเดียวคือคำว่าสติให้มีสติปัญญามีสติแล้วก็มีปัญญาถ้าไม่มีสติไอ้ปัญญานั้นได้ชื่อว่าอันตรายนะเดี๋ยวนี้มีแต่ปัญญาไม่มีสติอันตรายนะฉลาดกว่าเขาก็โกงได้มากกว่าเขารู้มากกว่าเขาก็ทุกข์มากกว่าเขาเหตุฉะนั้นเราจึงทำใจให้ว่างครูบาอาจารย์ท่านบอกให้วางตำราแล้วมาภาวนาละทำใจให้ว่างตำรานั้นศึกษาเป็นสิ่งที่ดีแต่ศึกษาแล้วก็จงวางและทำใจของเราให้สงบเมื่อใจมันสงบได้มันก็ต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากวางความคิดมาพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละเมื่อวางความคิดจิตมันก็น้อมอยู่กับองค์พุทโธองค์ภาวนาสุดท้ายมันก็นิ่งเข้ามาในหัวใจของเรามันก็จะตื้อๆนิ่งๆสบายอยู่งั้นน่ะถ้าเราก็ไปไหนแล้วก็เพ่งดูไอ้ตัวเนี้ยเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ท่านโอ้ถ้าเราไปนั่งฟังไปฟังประวัติท่านแต่ละองค์วันก่อนนั่งคุยกับหลวงปู่สังวาสโอ้มีความสุขเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วก็ยังคุยแข็งแรงไม่มีคำว่าสะทกสะท้านเพราะใจท่านมั่นคงเหมือนหลวงพ่อเสียนเนี่ยให้รถเคนมายกยังไงก็เอาไม่ขึ้นเพราะท่านมั่นคงเทวดาท่านมั่นคงก็กลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่กราบไหว้ของพวกเรานะเหมือนท่านพ่อลีครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านนอนอยู่แล้วก็กราบไหว้แล้วก็บูชาท่านแม้จะได้เป็นสังขารเป็นธาตุ4ซึ่งไม่มีวิญญาณแล้วเราก็ยังกราบยังบูชาท่านเพราะความดีของท่านเป็นอมตะไม่ตายความดีเป็นอมตะไม่ตายแต่ร่างกายธาตุ4ดินน้ำลมไฟนี้ไม่เป็นอมตะรอวันแตกดับสลายไปให้เพ่งที่หัวใจเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธดูที่ใจของเราเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธมันคิดเรื่องอื่นก็ไม่ต้องไปบังคับมันมากก็ปล่อยมันคิดบ้างไม่เป็นไร
แต่เราก็ดึงกลับมาพุทโธพุทโธอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่อย่างนี้ร้อยครั้งพันครั้งทำไปแล้วก็สังเกตดูใจมันจะค่อยๆนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งค่อยสงบเมื่อสงบดีแล้วเราค่อยมาพิจารณาตอนออกจากสมาธิเราก็พิจารณาเออมันเข้าได้ไงออกได้ยังไงแล้วใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยมันไปยึดอะไรไปยึดบาปตรงไหนให้ดูพิจารณาดูเราก็เมื่อรู้จากบาปเราก็เว้นความชั่วเว้นจากบาปกรรมเราก็มุ่งแต่ทำกรรมดีเท่านั้นเองนะมุ่งแต่สร้างความดีสมัยก่อนอาตมาขึ้นไปสร้างบนภูเขากับท่านอาจารย์ปูนก็ต้องแบกขึ้นไปทำงานหนักเหงื่อโซกเลยถึงเวลาเย็นมาก็ต้องลงไปอาบน้ำตีนเขาระยะทางจากบนเขามาถึงตีนเขามาถึงยอดเนี่ยกิโลกว่าๆเราทำอย่างนี้มาเป็น10ปีจนสร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จกระดูกสุดไป2ข้อแต่สิ่งที่ได้รับไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนสร้างอะไรก็ตามเถอะก็จะมีคนมาช่วยเรานะมีคนมาช่วยเรามาดูแลให้เราเพราะบุญที่เราทำไว้ก็มาเกื้อหนุนเราบุญจึงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนะพวกเราอย่าไปกลัวบุญนะเราทำไปเถอะได้มากได้น้อยก็ทำไปอย่าเสียดายว่าต้องรอให้มีมากถึงทำมีน้อยก็ทำนั่งสมาธิไม่ต้องรอว่าให้ว่างก่อนนาทีหนึ่งก็ทำสองนาทีก็ทำ10นาที20นาทีก็ทำนะกำหนดได้ก็กำหนดไปเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีพระท่านเลยก็นึกชื่อท่านแล้วก็เดินไปเดินกลับก็ได้เมื่อทำบ่อยๆเข้าจิตนี้ก็จะมีพลังเมื่อมีพลังก็สามารถทะลุแรงดึงดูดของโลกได้ฮะก็เหมือนจรวดที่ว่าเมื่อเราทำสั่งสมบารมีมากขึ้นมันก็จะระเบิดตูมเดียวพ้นโลกเลย

ดูในใจเราพุทโธพุทโธพุทโธไปจริงๆแล้วการปฏิบัติมันไม่ใช่มากเลยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยวิธีการกี่ร้อยกี่พันวิธีก็คือวิธีเดียวคือทำใจให้สงบเท่านั้นเองเราเพ่งดูที่หัวใจของเราเราพุทโธพุทโธพุทโธถ้ามันนิ่งแล้วไม่ต้องพุทโธก็ได้เพ่งอยู่ที่ความนิ่งตัวนั้นตัวนี้แหละเมื่อเพ่งไปเพ่งไปมันจะมีพลังแล้วพลังตัวนี้แหละมันจะทำให้เราตัดกิเลสได้เราไปพิจารณาอะไรมันก็จะมีพลังตัดได้ไม่เยื่อใยไม่อะไรอาวรณ์ทุกทีนี่เราตัดกิเลสเรายังอะไรอาวรณ์ถึงมันยังคิดถึงมันอยู่แต่ถ้าเรามีกำลังเราจะตัดโดยที่ไม่เยื่อใยไม่มีเหลือเยื่อใยเลยนั่นแหละถึงจะได้ชื่อว่าตัดแท้ ไปกราบหลวงปู่สังวานเขมโกท่านนอนหันหลังให้อยู่ต่อมาไปกราบท่านนึกในใจว่าโอ้อยากจะฟังเทศท่านเหลือเกินเราก็ดันโดนมาถึงนี่แล้วหลวงปู่ก็นอนหันหลังให้กราบเสร็จก็นึกในใจว่าขอฟังเทศท่านท่านก็หันมาหันกลับด้านมาแล้วท่านก็พูดขึ้นว่ารู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยอย่างเดียวถึงนิพพานแล้วท่านก็นอนต่อเราก็ได้แค่เนี้ยแค่คำว่ารู้เฉยนี่แหละเอามาใช้เนี่ยโยมก็เอาไปได้นะรู้เฉยรู้เฉยรู้แล้วก็เฉยว่ามันด่าเราเออรู้ว่ามันด่าแล้วก็เฉยเสียมันชมเราเออรู้ว่าเขาชมเราเราก็เฉยเสียใจเราก็ไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวไปทางสรรเสริญนินทาเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งโยนลงน้ำลงแม่น้ำใหญ่ถ้าไม้ท่อนนี้ไม่จมในระหว่างทางไม่ติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งทั้งสองฝั่งไม่ผุไปจมน้ำไปเสียก่อนไม้ท่อนนี้ย่อมไปถึงทะเลเป็นแน่แท้เป็นที่สุดท้ายนะแต่เพราะไม้ก็เหมือนใจของเราถ้าเรามั่นคงตั้งใจในปฏิบัติรักษาศีลดีการประพฤติปฏิบัติของเราก็น้อมไปสู่พระนิพพานไหลไปสู่กระแสแห่งธรรมะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงให้มีสมาธิธรรมให้เกิดขึ้นให้มีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วอย่างอื่นไม่ต้องห่วงนะปัญญามันก็ไม่ต้องห่วงต้องมีสติมากๆหลวงปู่บุญเรลิศสอนคล้ายๆกับหลวงปู่สังวานนี่แหละไปกราบท่านท่านก็นอนหลับอยู่ไปกราบไปใกล้ๆท่านกราบเสร็จท่านก็ลืมตามาท่านบอกว่าสตินิพพานท่านก็หลับต่อหลับไปพักใหญ่เลยพอเวลาท่านกลับท่านก็ลืมตามาแล้วท่านก็บอกว่านิพพานสติแล้วท่านก็หลับต่อเราก็ได้ฟังคำสุดท้ายที่เจอท่านก็คือสองคำนี้คือสตินิพพานนิพพานสติสติไปสู่พระนิพพานได้เราไม่ต้องเอานิพพานที่สูงส่งที่หลับตานึกว่าโอ้อยู่โลกอุดรแดนไกลฮะธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาครอยู่อย่างโลกอุดรแดนไกลโหมันไกลเกินไปเอาธรรมะเดี๋ยวนี้ขณะนี้ท่านพุทธทาสท่านจะบอกว่านิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราทำได้ไหมยังไม่ต้องบรรลุพระอรหันตผลอะไรหรอกแค่ว่าขจัดอารมณ์ชั่วร้ายเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็ได้ชื่อว่านิพพานน้อยๆเกิดขึ้นแล้วนะมันโกรธมันเกลียดเหลือเกินโมโหเหลือเกินเราก็ตัดด้วยใจที่เข้มแข็งทีเดียวนะใจเราก็มีความสุขเท่านั้นแหละนะใจเราก็มีพลังขึ้นมานั่นจนสร้างพลัง
สร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นให้แก่ตัวเราอย่าปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสโลกไม่มีที่สิ้นสุดมันไหลไปมันไปทั่วที่ทั่วแดนตายไปแล้วกลับมาเกิดมันก็ยังไหลไปอีกไม่มีจบมีสิ้นวัฏฏสงสารอันยาวนานเนี่ยไม่รู้จนรู้ปลายเนี่ยหาที่สิ้นสุดไม่ได้ก็ขอให้เรามาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วมาสถานที่ดีแล้วจงอย่าทิ้งธรรมจงอย่าทิ้งสิ่งที่เราทำอยู่เวลานี้ทำไปเลยโยมทำไปจนตลอดชีวิตไม่เสียหายท่านอาจารย์ตันสอนแต่ไหนแต่มาเป็นเนยเนี่ยท่านบอกว่าทำไปเลยปฏิบัติไปเลย 3-40 ปีบรรลุธรรมไปเห็นผลตอนนั้นก็ไม่เสียหายการประพฤติปฏิบัติของเราที่ผ่านมาเป็นพลังพอถึงจุดหนึ่งมันก็ทำให้เราตัดได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ควรฝึกตัดบ้างตัดกิเลสตัดยังไงก็คือขัดใจเจ้าของนั่นแหละมันอยากด่าไม่ด่ามันเกลียดก็ทำเอาของไปฝากมันซะให้มันหายเกลียดเมื่อเกลียดก็ต้องทำให้หายเกลียดเมื่อกลัวก็ต้องทำให้หายกลัวเมื่อโลภก็ต้องทำให้หายโลภเมื่อหลงก็ทำให้หายหลงแล้วเราจะทำยังไงอ่ะมันโกรธอยู่มันหลงอยู่ก็เริ่มจากขจัดความคิดพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละขจัดความคิดปรุงแต่งก่อนให้มันคิดน้อยลงน้อยลงมีช่องว่างสำหรับผู้มาใหม่มีช่องว่างสำหรับผู้มาใหม่นั่นคือธรรมะเมื่อก่อนช่องว่างไม่มีผู้เก่าที่มันอยู่นั้นมันมีแต่โลภโกรธหลงเต็มแออัดยัดเยียดอยู่ในหัวใจของเราเมื่อเรามีสติความทุกข์ทั้งหลายมันก็คลี่คลายไปได้โดยง่ายได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสตินะพระพุทธเจ้าบอกสติเป็นทางสายเอกเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ร่างกายของเราเวลานี้ที่นั่งอยู่เวลา

ถ้าเอาลอกหนังออกมันก็เห็นแต่เนื้อแดงๆเอาเนื้อแดงๆออกก็เหลือแต่เส้นเอ็นลื่นลัดเอาเส้นเอ็นอะไรออกทั้งหมดก็เหลือแต่ความว่างเปล่านะเอาออกหมดทุกอย่างเอามาเผามาอะไรไม่เหลืออะไรเลยร่างกายจึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนจงเอาสิ่งที่ถาวรคือความดีงามเรามานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาสร้างบารมีของเรานะจะฟังเข้าใจไม่เข้าใจเราก็มีความตั้งใจความตั้งใจนี่แหละจะทำให้เราพ้นทุกข์ความตั้งใจจริงนี่แหละจะเป็นแรงผลักดันนะใหม่ๆก็เหนื่อยหน่อยท่องพุทโธใครว่าไม่เหนื่อยนะกำหนดสติใครว่าไม่เครียดมันก็ต้องเครียดบ้างอึดอัดบ้างในช่วงแรกแต่เมื่อทำไปจนมันชินแล้วเนี่ยความสงบก็ไม่เบื่อนะความสงบก็เป็นสิ่งที่ทุกผู้คนทำได้เพียงแต่เราทำถึงถึงหรือเปล่าเท่านั้นเองช่วงนี้บ้านเมืองก็โลกมันลุมความตายมันอยู่ใกล้ตัวนะมันใกล้จนจะชิดตัวเราอยู่แล้วข้าศึกประชิดเมืองแล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจพุทธคุณนี่ช่วยได้นะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้าช่วยเราได้ช่วยให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายได้โรคภัยไข้เจ็บก็ช่วยได้ถ้าเรามีใจที่ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังอาตมาไปที่เวียดนามไปวัดหนึ่งท่านเจ้าวาดท่านเป็นพระนักปฏิบัตินักพัฒนาท่านมาอยู่บนภูเขาใหม่ๆอยู่คนเดียวโดนงูสามเหลี่ยมกัดในป่าไม่มีใครเลยคนก็ไม่มีอยู่คนเดียวท่านก็นั่งสมาธิเอ้าปวดก็ปวดไม่รู้ทำยังไงไม่มีรถไม่มีอะไรจะออกไปท่านนั่งสมาธิอธิษฐานตายสละชีวิตให้พระพุทธเจ้าพิษงูมันก็หายไปเองนะพิษงูมันก็หายไปท่านก็รอดขึ้นมาได้นะถ้าเราแลกธรรมะก็ต้องแลกกันต้องซื้อกันนะซื้อด้วยใจแลกถ้าคุณจริงใจคุณก็ได้ของจริงถ้าคุณไม่จริงใจคุณก็ได้ของไม่จริงทำเหยาะๆแยะๆคุณก็ได้ของเหยาะๆแยะๆก็ไม่ได้ของเด็ดของจริงแต่ถ้าเราทำด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยความจริงจังเราก็จะได้ของจริงเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้ดีอย่าปล่อยวันเวลาให้มันหมดไปโดยเปล่าประโยชน์เลยชีวิตของเรามันไม่แน่นอนเลยนะแล้วก็อย่าเชื่อใครพระสอนพระพูดก็อย่าเพิ่งเชื่อต้องไปปฏิบัติให้รู้ด้วยตัวเองก่อนนะอะไรมันจะสู้ตำตาเราไม่ได้หรอกตำรับตำราเล่มไหนมันก็สู้ตำตาไม่ได้ตำตานี่สำคัญมันมีนิทานไอ้คางคกกับรถไอ้คางคกกับกระต่ายข้ามถนนกระต่ายมันก็ข้ามถนนไปข้ามถนนมารถก็ไม่ชนไอ้คางคกเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งข้ามถนนก็โดนรถทับเอาคางคกมันก็เลยถามกระต่ายว่ามีวิชาดียังไงข้ามถนนแล้วไม่ให้โดนรถชนไม่ให้โดนรถทับไอ้กระต่ายก็บอกว่าโอ้มันจะยากอะไรเล่าก็พอวิ่งไปกลางถนนเนี่ยถ้าเจอรถมาเนี่ยรถมันจะมีตาอยู่สองตาเป็นไฟนะมันส่องมาเนี่ยให้เจ้าหลบอยู่ตรงกลางถ้าหนีไม่พ้นก็ให้หลบอยู่ตรงกลางระหว่างไฟนะหลบแล้วพอหลบแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปด้วยดีว่าแล้วไอ้กระต่ายก็ทำท่าให้ดูกระโดดไปรถมาก็หมอบอยู่ตรงกลางกลางแสงไฟสองดวงรถก็ค่อมร่างกระต่ายไปพอกระต่ายสอนวิธีเรียบร้อยแล้วคางคกก็ทำตามกระโดดจะข้ามถนนรถมาพอดีมีไฟไอ้คางคกมันก็เลย
นั่งจ้องกะเล็งตรงกลางให้ดีเลยพอเล็งแล้วก้มลงปุ๊บเสียงรถล้อรถทับร่างดังแพร่ข้างคบแบนอยู่กับที่เลยกระต่ายเห็นก็โอ้สงร้องอุทานขึ้นมาว่าเออเจ้าข้างคบเจ้ามาเรียนปีชาข้ามถนนวันแรกเจ้าก็โดนรถตุกๆทับตายเสร็จแล้วดันไปเจอรถตุกๆมันมีล้อเดียวล้อมันอยู่ตรงกลางซะด้วยสิเนี่ยถามว่ากระต่ายสอนผิดไหมสอนไม่ผิดเลยกระต่ายสอนถูกข้างคกมันก็ทำตามทุกอย่างแต่มันลืมไปว่าตำรับตำรามันสู้ตำตาไม่ได้นะอะไรก็ตามแต่วิธีไหนที่มันรอดเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดก่อนนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านวิธีท่านก็ไม่เหมือนกันเมื่อท่านมาสอนพวกเราเนี่ยเราก็ดูเออดีดีแต่ก็ถูกจริตเราไหมจริตมีตั้ง6อย่างถ้าไม่ถูกจริตเราเราก็ต้องเอาที่มันถูกที่เราทำแล้วมันได้ผลไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเราก็เอาเลยนะอย่าพูดมากกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยเป็นนักปฏิบัติต้องไม่พูดไม่จาต้องทำโน่นนี่กลับไปบ้านไม่พูดเลยผัวถามอะไรก็ไม่พูดนะไม่พูดเราจะพูดน้อยเราจะนอนน้อยเราจะกินน้อยแล้วก็ไม่พูดไม่จาสองสามวันผัวไม่หนีออกจากบ้านก็ตีกันเลยนะเพราะเราไม่รู้จักตำตาพอดีความพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมัชฌิมาปฏิปทาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนจิตมันหยาบก็ต้องรุนแรงหน่อยต้องอดข้าวอดน้ำต้องใช้บังคับขู่เข็นมันไปบางคนจิตมันอ่อนน้อมมันจิตมันเชื่องหน่อยก็สามารถจูงมันเข้าจูงเข้าไปได้ง่ายๆนะจูงจิตได้ง่ายก็เหมือนคนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวมันมี2วิธีครูบาอาจารย์บอกมี2วิธีวิธีแรกก็คือจูงวัวเข้าคอกวิธีที่สองก็คือต้อนวัวเข้าคอกวิธีแรกนี่เขาเรียกว่าใช้สมาธิอบรมปัญญาเอ้ามันจะคิดฟุ้งซ่านเข้าสมาธิดึงมันให้สงบเลยดันมันเลยมันไม่มาก็จับบังคับมันเข้าคอกแรงเรามากกว่าจะเป็นอะไรไปนะแรงเรามากกว่ามันคิดกำหนดปุ๊บสงบทันทีเพราะอะไรเพราะสมถะคือสมาธิเราดีกว่าความคิดนะก็สามารถจูงจิตให้เข้าไปสู่ความสงบได้อีกอย่างหนึ่งโอ้ดึงไม่ไหวก็ใช้ตะล่อมเอาสอนเอาพูดดีๆพิจารณาดีๆตะล่อมบัวให้มันแตะที่ก้นมันต้อนมันไปมันก็เข้าคอกได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังมากเพียงแต่ใช้สอนมันใช้ไม้เหลียวเล็กๆตีมันนะวัวมันก็เข้าคอกได้เหมือนกันนั่นคือใช้ปัญญาอบรมสมาธินะนั้นพวกเราทุกคนไม่ได้ไม่ดีอะไรก็ใช้ปัญญาก่อนพิจารณาก่อนใช้สัญญานั่นแหละทำให้เกิดปัญญาใช้สมมุตินั่นแหละทำให้เกิดวิมุตินะใหม่ๆก็ต้องทำก่อนนะทำโอ้ไม่มีอะไรที่ไม่เหนื่อยไม่มีงานสิ่งใดที่ไม่ได้แลกมาด้วยความอดทนอดกั้นงานทางโลกก็ยากกว่ายากแล้วงานทางธรรมยังยากกว่านั้นหลายเท่าเพราะเป็นงานภายในใจผลของงานมันก็มองไม่เห็นไม่เป็นเงินเป็นทองหรอกเป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของเราเราจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ในใจของเราเป็นยังไงให้ฝึกขัดฝึกเกาไว้นะครูบาอาจารย์บอกอย่างนี้เราเอาประมวลแล้วก็มาพิจารณาทำตามแต่ถึงทำตามก็ต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะอย่าเป็นค้างคกไปไม่หลับไม่ลืมหูลืมตาเลยนะทำตามก็ตายไปเจอรถตุกๆล้อเดียวเข้าล้อมาอยู่ตรงกลางทับแบนตายเลยนะจะเป็นอย่างนั้นเสียท่าเลยเชื่ออาจารย์เกินไปก็ไม่ถูกต้องเชื่อมั่นตัวเองเกินไปก็เป็นทิฏฐิมานะจงรู้จักที่จะมัชฌิมาทางสายกลางคืออะไร
ทางสายกลางคือดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเขาด่าก็ไม่เอาเขาชมก็ไม่เอาเพียงแต่รู้เฉยนี่แหละนี่แหละคือทางสายกลางของแต่ละคนนะมันดื้อก็ต้องทำให้มันอดนะพุทธเจ้าเปรียบกิเลสที่มันดื้อด้านท่านเปรียบเหมือนช้างเหมือนม้าที่เขามาฝึกใหม่ๆฝึกใหม่ๆก็ผูกเชือกไว้ให้มันอดอาหารซะมันจะได้เชื่องมันอดอาหารแล้วมันยังอาละวาดอยู่ก็เอาไม้เลียวฟาดมันฝึกหันซ้ายหันขวาสุดท้ายก็เป็นม้าชั้นดีเป็นม้าศึกเป็นช้างศึกสามารถให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนก็ได้เพราะเขาฝึกด้วยดีแล้วนะการฝึกด้วยดีนี่นะทำให้เกิดปัญญาฝึกก็คืออะไรก็คือรักษาจิตของตนเนี่ยนะผู้ใดมาตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารหลวงพ่อชาท่านชอบพูดคำนี้ผู้ใดมาตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะร่วงพ้นจากบ่วงของมารเนี่ยพวกเราไม่ตามรักษาจิตมันจึงมารมาลัดคอเราอยู่ทุกวันนี้ทุกอยู่ทุกวันนี้น้ำตาร่วงอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่รักษาใจของตัวเองนะให้พากันภาวนานะไม่ใช่มานั่งเจ็ดวันหนหนึ่งเจ็ดวันหนหนึ่งอยู่บ้านก็ภาวนานั่งรถมานี่ก็ภาวนาเดินอยู่เข้าห้องน้ำภาวนาได้หมดฝึกกรรมฐานให้ใจของเรามีพลังและเราจะรู้ว่าโอ้ความสุขที่แท้จริงแสวงหามาทั่วมันอยู่ที่กลางหัวใจเรานี่เองความสุขมันอยู่แค่ตรงนี้เองเราโมแต่หลงไปทั่วคิดไปทั่วที่ทั่วแดนให้อะไรก็ให้คนอื่นได้แต่ให้เวลากับตัวเองให้ไม่ได้มันน่าเสียดายมากนะเราทำทานทำบุญได้เราให้สิ่งของได้เราให้เงินได้แต่เราเสียนาทีทองนาทีชีวิตของเราหมดไปทำไมไม่ทำตัวของเราให้พ้นนรกตั้งแต่ชาตินี้นะชาตินี้มีโยมคนหนึ่งเขาป่วยนอนป่วยอยู่เป็นลูกศิษย์ตมาเนี่ยแหละเขาภาวนาตั้งแต่ตมาเป็นเนนนะขอเป็นโยมอุปถัมภ์แกนอนป่วยอยู่เดินก็เดินไม่ได้นั่งรถเข็นแต่ชอบเขียนหนังสือเขียนเรื่องนิราศพันนิพพานพามาฟังโอ้ยเขียนสูงเขียนใหญ่โพดเกินไปแต่แกก็ชอบเขียนแล้วก็พิมพ์คนอ่านไม่อ่านก็ไม่รู้ล่ะแกก็เขียนแกมีความสุขมาถามอาตมาว่าผมยังอยู่ทางโลกเป็นปุถุชนถือศีล5เนี่ยผมเขียนเรื่องพระนิพพานผิดไหมเพราะผมไปไหนไม่ได้อาตมาก็เลยบอกว่าในกรรมฐาน40มีกรรมฐานบทหนึ่งชื่อว่าอุปสมานุสติกรรมฐานระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ผิดโยมเขียนโยมก็นึกถึงนิพพานถ้าเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นหนึ่งใน40กรรมฐานนั่นแหละเป็นทางตัดภพชาติเราปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาไม่กลับมาเกิดนี่คือนิพพานเป็นอารมณ์ทำไมจะผิดเล่านะอาตมาไม่ได้ไม่ดีกับนิพพานังนิพพานังไว้เลยทำไมใครจะว่าล่ะนะเราก็ท่องของเรานึกถึงของเรานะในที่นิพพานมีอะไรล่ะในพระพุทธเจ้าก็นิพพานพระอรหันต์ก็นิพพานพระพุทธเจ้าก็มีมือมีเท้ามีศีรษะพระอรหันต์ก็มีมือมีเท้ามีศีรษะท่านนิพพานไปไม่รู้กี่องค์ต่อกี่องค์แล้วเราจะเอาบ้างไม่ได้ล่ะเนี่ยอาตมาถึงบอกเราอิจฉาพระอรหันต์ดีกว่าเรามาทำตามเดินตามรอยท่านนะรอยท่านไม่มีตะปูแน่นอนนะท่านเดินผ่านไปแล้วไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นพี่ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เราแล้วเราเป็นบริษัทบริวารเราทำตามท่านอย่างเดียวทำไมจะทำไม่ได้ไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ขอให้ทำเถอะอดทนทำไปมันจะยากแค้นก็ทำจนยันตายนั่นแหละทำจนยันตายก่อนตายก็พุทโธให้มันตายคาพุท

ฝึกยอดและโยมคนนี้ที่เขียนหนังสือนิราชนิพพานเนี่ยก่อนตายตมาไปเยี่ยมแกผ่าหัวใจออกจากห้องไอซียูมาออกจากห้องผ่าตัดมาอาตมาก็ไปเยี่ยมตาแกลืมได้ข้างเดียวบอกเป็นไงบ้างโยมร่างกายเป็นยังไงบ้างเขาบอกไม่ไหวแล้วอาจารย์ร่างกายผมไม่ไหวเลยแต่อาจารย์ไม่ต้องห่วงนะใจผมนิ่งโอ้คนจะตายบอกใจผมนิ่งร่างกายผมไม่ไหวแล้วแต่ใจผมนิ่งเลยแล้วก็พูดคำสุดท้ายขึ้นมาว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสูญยังโอ้อาตมาได้ยินคำนี้อาตมาไม่เสียดายเลยแกกลับแล้วแกก็เสียชีวิตในวันสองวันที่หลังจากมาออกมาความที่แกคิดถึงนิพพานเรื่อยๆคิดถึงเรื่อยๆเนี่ยพอก่อนตายมันก็ยังท่องคำว่านิพพานังปรมังสุขขังนะเนี่ยไอ้พวกเรามันจะท่องได้ไหมนะเราจะท่องได้หรือเปล่าเราจะพุทโธได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ทำจนมันชินอย่าลืมนะกรรมที่หนักที่สุดคืออนันตริยกรรมแต่รองจากอนันตริยกรรมที่หนักรองจากอนันตริยกรรมคืออจินตกรรมฝ่ายอกุศลก็คือทำจนชินฝ่ายกุศลก็คือทำจนชินอะไรที่ทำจนชินอ่ะอันนั้นจะให้ผลก่อนใส่บาตรทุกวันจนชินจนจิตมันติดใส่บาตรหลับตาปุ๊บนึกถึงเห็นผ้าชายจีวรเลยอันเนี้ยก็พาเราไปสู่สวรรค์ได้นะคนที่ฆ่าปลาจนชินก่อนตายมาก่อนกรรมนิมิตก็เห็นแล้วเห็นปลากำลังทุบหัวอยู่นั่นนะนี่เราทำจนชินจนมันจนชินเลยอาตมาเป็นเด็กนั่งเรือไปโรงเรียนจะต้องข้ามแม่น้ำน่านไปขึ้นรถไฟไปโรงเรียนทุกเช้าก็ต้องไปแต่เช้าวันพระก็จะต้องเจอคนแก่นั่งเรือไปด้วยและแกจะไปขึ้นที่ท่าเรือผู้เฒ่าแก่อายุ 7-80 หลังโกงแล้วถือปิ่นโตตะกร้าเดินขึ้นจากเรือไปขึ้นท่าพอเดินปุ๊บแก่แล้วแกก็สะดุดล้มแถดแถดไปสิ่งที่แกร้องออกมาเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆร้องอยู่จนล้มไปเนี่ยอาตมาโอ้โหทำไมเสียงอุทานของแกมันน่าฟังขนาดนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยไม่รู้นะนั่งสมาธิเนี่ยตุ๊กแกหล่นมาตุ๊บไม่รู้จะพุทโธหรือเปล่านะอาจจะตัวอะไรออกมาจากปากก็ไม่รู้นะไอ้นี่แหละคือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเรามันมีพุทโธอยู่ในนั้นมีพระธรรมโมมีพระสังโฆอยู่ในนั้นธรรมจึงเป็นเครื่องคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมจงเอาธรรมะนะรักษาใจของเราแล้วไม่ว่าเราจะอยู่สถานะใดก็ตามจะรวยจะจนจะประสบปัญหาธุรกิจมากมายเพียงใดก็ตามสีเลนะโภคสัมปทาศีลจะนำโภคทรัพย์มาให้เราสร้างความดีขนาดไหนก็ตามอย่าไปเจาะเหมือนเอาน้ำใส่องค์อย่าไปเจาะรูให้มันรั่วถ้ามันรั่วแล้วทำบุญขนาดไหนมันก็ไหลออกหมดนะทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันแต่ก็นินทาทุกวันด่าเขาทุกวันติดฉินนินทาพูดจาลบหลู่คุณท่านทะเลาะบิดามารดาทุกวันแต่ก็ทำบุญทุกวันแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มล่ะนะบุญมันก็ถูกบั่นทอนไปเธอเผลอบาปมากกว่าอีกจงละชั่วพุทธเจ้าท่านบอกว่าคำสอนมีสามอย่างสั้นๆละความชั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมและสุดท้ายทำจิตให้ขาวรอบนะตอนทำจิตให้ขาวรอบเนี่ยดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาจึงจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสได้นะวันนี้ก็พูดมาพอสมควรนะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะอย่าท้อถอยไม่ว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาอย่างไรรอบทิศทาง

ตายเราก็ยอมตายไปกับพุทโธแม้นอยู่ก็อยู่กับพุทโธไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราลืมตามองเห็นทุกสิ่งทิ้งหมดหลับตานั่นแหละคือของเราวันนี้ไม่ทิ้งพรุ่งนี้ก็ทิ้งพรุ่งนี้ไม่ทิ้งปีต่อไปเราก็ต้องพัดพรากจากกันไม่วันใดก็วันหนึ่งก่อนที่ความตายจะมาพรากจงมีธรรมะมีใจที่ผ่องใสมีความสุขในหัวใจของเราจนพูดออกมาได้ว่าถึงตายก็ไม่เสียดายและเราจะตายอย่างผู้ชนะเหมือนหลวงปู่สวัสดิ์ที่ท่านประกาศอาตมาไปกราบท่านท่านเป็นมะเร็งหมอบอกว่าอยู่ได้ปีหนึ่งหกเดือนท่านบอกหกเดือนเนี่ยมันเหลือสองเดือนเหลือเดือนกว่าแล้วเนี่ยยังไปต่อรองกับ

0: หกเดือนท่านบอกหกเดือนนี่มันเหลือสองเดือนเหลือเดือนกว่าแล้วนี่ยังไปต่อรองกับหมอนะหมอให้มันเหลือน้อยๆไม่ได้เลยไปก็ยังหัวเราะห้าห้าอยู่เลยแล้วท่านพูดคำหนึ่งแหมระมาซึ้งใจมากท่านบอกว่าเราไม่กลัวตายถึงตายเราจะตายอย่างผู้ชนะขอให้พวกเราทุกคนนะวันนี้ไม่ให้พรแล้วเอาให้พรหลวงปู่สวัสดิ์ทุกคนจงตายอย่างผู้ชนะนะอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขถึงตายเราจะตายอย่างผู้ชนะตายอย่างพระพุทธเจ้าตายตายอย่างพระอรหันต์ตายตายอย่างครูบาอาจารย์ที่มีสติสัมปชัญญะแล้วนิพพานไปถึงบรมสุขด้วยกันทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญห่างจากโลคาพาธสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ให้สูญหายไปสิ่งที่ดีจงเข้ามานับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

เรื่องพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวสมัยนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีพราหมณ์นั้นไม่ไหว้มารดาไม่ไหว้บิดาไม่ไหว้อาจารย์ไม่ไหว้พี่ชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันบริสัทแวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคิดว่าสมณะโคดมนี้อันบริสัทใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ถ้าอย่างไรเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถ้าพระสมณะโคดมจะพูดกับเราเราก็จะพูดด้วยถ้าพระสมณะโคดมจะไม่พูดกับเราเราก็จะไม่พูดด้วยลำดับนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวจึงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคครั้นเข้าไปใกล้แล้วจึงยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งขณะนั้นพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวคิดว่าพระสมณะโคดมย่อมไม่รู้อะไรจึงใคร่จะกลับจากที่นั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดของพราหมณ์นั้นจึงตรัสกับพราหมณ์ด้วยคาถาว่าดูก่อนพราหมณ์ความถือตัวมีแก่ใครในโลกนี้ก็ไม่เป็นของดีเลยท่านมาด้วยความต้องการอันใดก็พึงกล่าวความต้องการนั้นเถิดลำดับนั้นพราหมณ์นั้นคิดว่าพระสมณะโคดมย่อมรู้จิตของเราจึงหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวณที่นั้นแล้วจุ่มพิษพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยปากเอามือนวดฟันพระบาทประกาศนามของตนว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์คือมานะทัฏฐะหมายถึงผู้กระด้างเพราะถือตัวลำดับนั้นที่ประชุมนั้นก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าน่าอัศจรรย์หนอเรื่องไม่เคยมีมามีขึ้นพราหมณ์นี้ไม่ไหว้มารดาไม่ไหว้บิดาไม่ไหว้อาจารย์ไม่ไหว้พี่ชายก็แต่ว่าพราหมณ์นี้กลับทำความเคารพอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในพระสมณะโคดมลำดับนั้นพราหมณ์นั้นนั่งบนอาสนะของตนแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าไม่ควรทำความถือตัวในใครควรมีความเคารพอย่างไรควรนอบน้อมใครควรบูชาอย่างดีต่อใครพระผู้มีพระภาคได้ทรงภาษิตพระคาถาตอบว่าควรมีความเคารพในมารดาในบิดาในพี่ชายในอาจารย์เป็นที่สี่ท่านควรนอบน้อมและบูชาอย่าง

ดีในพระอรหันต์ผู้สงบเย็นผู้ทำหน้าที่เสร็จแล้วผู้ไม่มีกิเลสที่ดองสันดานผู้ละมานะได้ไม่กระด้างเพราะอนุสัยนั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมพราหมณ์ผู้กระด้างเพราะถือตัวก็ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตจากมานะทัตตสูตร

นกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกล่าดอกไม้น้อยยังให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินกามเกียรติเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเอ่ย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์และขอความเจริญในธรรมความสุขสวัสดีความปราศจากทุกโศกโรคภัยของพวกเราทั้งหลายนั่งฟังธรรมภาวนาวันนี้เราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของเราชาวพุทธเข้าวัดถือศีลฟังธรรมอันนี้คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำควบคู่กับการใช้ชีวิตหน้าที่ที่เราต้องทำมาหารับประทานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงร่างกายของเราเองฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติและการเข้าถึงธรรมนี่คือไม่ครับเลี้ยงจิตใจของเราร่างกายก็ต้องการอาหารแล้วก็ต้องเลือกอีกอาหารชนิดใดที่มันถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราอาหารที่มันบริโภคไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ละมันไม่เช่นนั้นก็เกิดโทษเกิดโรคทุกวันนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราโดยที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความเพลิดเพลินในการบริโภคตามใจความอยาก ไม่ใช่ตามใจปากนะไม่ใช่บอกกินตามใจปากปากมีหน้าที่เคี้ยวแล้วก็กลืนลิ้นมีหน้าที่รับรู้รสแค่นั้นเองแต่ที่เราบริโภคที่เราอยากกันเพราะจิตคำว่าจิตคืออะไรจิตที่มันปรุงแต่งว่าอย่างนั้นดีว่าอย่างนั้นดีอันนั้นชอบใจอันนี้ไม่ชอบใจอันนี้รสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มอันนี้คือจิตปรุงแต่งเรียกว่ารับรู้ด้วยรสมันก็เข้าเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของกายอายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์อันนี้แหละสิ่งที่อยู่กับเราแต่เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเราเกิดความอยากเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรทำไมอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากจะรับประทานร้านนั้นร้านนี้อะไรมันพาไปอะไรมันทำให้คิดเท้าพาไปเหรออย่างที่เรามาบวชกันมาถือศีลปฏิบัติธรรมกันเนี้ยมานุ่งขาวห่มขาวมารักษาศีลมาเจริญจิตภาวนามาทำกิจวัตรถ้าจิตมันไม่สั่งท่ามไม่เดินหรอกฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันเกิดที่จิตนั้นกรรมสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำกันไปเป็นกรรมมันเป็นบาปเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลก็เรื่องของจิตเท่านั้นเองนั่นคนเราก็มีอยู่สองอย่างกายกับจิตจิตก็คือความคิดของเรานั่นแหละทำไมเวลาเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธกายแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวแต่จิตเราอยู่ตรงไหน ความคิดอยู่ตรงไหนอยู่กับพุทโธหรือเปล่าถ้าอยู่กับพุทโธแสดงว่าเรามีสติรู้ระลึกรู้แล้วเราภาวนาพุทโธพุทโธแล้วเราก็มีความคิดความปรุงแต่งอดีตอนาคตอันนี้คือเรื่องของการปรุงแต่งถ้าไปอดีตก็ย้อนไปถ้าไปข้างหน้าก็คือจิตมันไปข้างหน้าก็คืออนาคตที่ยังไม่มาถึงแต่ถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันขณะนี้กายเราสงบใจสงบวาจาสงบมันพร้อมด้วยกายวาจาจิตหรือเปล่าฉะนั้นทุกอย่างมันต้องสงบพร้อมกันนั้นความดีความชั่วมันก็อยู่ที่กายวาจาจิตของเราเท่านั้นแหละถ้าเราละได้ไม่ก็ทำตามจิตที่มันปรุงแต่งเรียกว่าจิตที่มีกิเลสคือความอยากก็จะทำให้เรานั้นจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานฉะนั้นเราก็ต้องภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่ออะไรเพื่อละเลิกจิตหยาบหยาบจิตที่มีกิเลสนั่นแหละเพราะว่าพุทโธนั้นก็ทำให้เรานั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีพุทโธจิตเราก็เศร้าหมองเราลึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีอดีตบ้างอนาคตบ้างปรุงแต่งไปทำให้เราเศร้าหมองวางไม่ได้ละไม่ได้ฉะนั้นต้องรู้จักการละเวลาเวลาเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราตั้งจิตนั่นเนี่ยจิตเราก็เป็นสมาธิกับการยืนการเดินการนั่งการนอนการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีสติรู้แล้วถ้าเรามีสัมปชัญญะนี่ทำให้เรานึกสลาดมีสติแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะรู้ทันอารมณ์อะไรจะเข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะตามอารมณ์รู้ทันหมดเลยนะทั้งนั้นเราไม่ค่อยได้ฝึกสติกันนะทั้งบางทีมันไม่ได้ยากหรอกเพียงระลึกรู้เท่านั้นแหละแล้วก็รู้อยู่ในปัจจุบันถ้าทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วจิตอยู่ตรงนี้คือรู้ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันคืออะไรอารมณ์ของความสงบไม่มีความปรุงแต่งแต่ถ้ามันมีตัวรู้มันก็ไม่มีตัวละนั่นแหละรู้ว่าคิดรู้ว่าปรุงแต่งแต่ไม่สามารถที่จะยับยั้งความคิดความปรุงแต่งนั้นได้เพราะเราก็ไม่ได้ฝึกหัดฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ในขณะที่เราปฏิบัติประพฤติภาวนายืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็ปล่อยให้ตามดูตามรู้แค่นั้นแหละไม่ยินดีไม่ยินลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงรู้แล้วก็ละเช่นทุกอย่างรู้แล้วก็ต้องละร่างกายของเราก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องละโลกไปทั้งนั้นแหละสมบัติพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หมดไปสิ้นไปแล้วก็ต้องทิ้งเขาไปทุกคนไม่มีใครอยู่เป็นอมตะไม่มีใครอยู่เป็นชั่วนิรันดร์แต่ธรรมะเป็นอมตะชั่วนิรันดร์ตราบใดที่ยังมีมนุษย์ธรรมะก็อยู่กับมนุษย์นั่นแหละธรรมะก็คืออะไรล่ะธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาอย่างเราเห็นไหมแม่ลูกเนี่ยถ้าเรามาคิดพิจารณาเป็นเรื่องธรรมะก็อะไรแต่ก่อนมันก็เป็นก้าแล้วมันก็โตขึ้นทีเดียวออกผลเสร็จแล้วบานก็ร่วงเหมือนขณะนี้ร่วงหล่นเป็นมากมายก่ายกองต้องเก็บไปทิ้งต้องเอาไปกวาดเพราะอะไรมันเป็นขยะมันไม่สวยงามมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอพึงพอใจมันเป็นภาระเมื่อทุกสิ่งอย่างเราพิจารณาแล้วมันก็คือธรรมะไม่น่ารอบตัวมันไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนหรอกไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรที่ไหนแล้วเรียนรู้เรื่องธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติของตัวเรามันมีอะไรล่ะมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นธรรมดามีสุขมีทุกข์มีหัวเราะมีร้องไห้มีพัดภาคมีการจากกันไปนะอันนี้ก็เรื่องธรรมดาปกติฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดปัญญามีความฉลาดรู้เท่าทันจะไม่ได้หลงงมงายกับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่แม้กระทั่งร่างกายของเราที่เราทะนุถนอมทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี่แหละเราจะยึดมันได้ไหมยึดไม่ได้เพราะมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาใช่ไหมเราเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากพ่อแม่ของเรา กิดมาในครรภ์ออกมาเป็นอะไรเป็นทารกถ้าเป็นทารกแล้วจะอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไปไหมก็มีความเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพุทธทานมันก็จบลงกับความเสื่อมความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันนะพ่อแม่เราก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันณปัจจุบันนี้ความเสื่อมของเรามันยังไม่มากยังไม่มีหรือยังไม่มากแต่เราก็ข้างหน้าเรายอมรับสภาวะสภาพความเสื่อมของเราหรือยังเพราะความเสื่อมของร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความเสื่อมของจิตใจนี่มันไม่ใช่ธรรมดาต้องรักษาไม่ให้มันเสื่อมนะร่างกายรักษามันไม่ได้หรอกแต่จิตใจของเรานี่รักษาได้ด้วยการประพฤติการปฏิบัติการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละไม่ยากหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเนี่ยประพฤติปฏิบัติไปเถอะให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ใช่มีเวลาก็มาประพฤติปฏิบัติแล้วนอกนั้นเราก็เอาเวลาไปใช้กับอะไรไปใช้สิ้นเปลืองกับสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระแต่ที่เป็นสาระเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือใส่ใจก็เพียงนิดน้อยน้อยนิดนั่นสาระของเราคืออะไรคือบุญและกุศลไอ้ที่เราเกิดมาได้นี่เพราะบุญหนุนนำนะมีบุญที่ชาติที่แล้วและอยู่ได้ก็เพราะบุญที่เราไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากก็เพราะบุญรักษาเราอยากได้ความมีบุญมีความสุขเราก็ต้องรักษามันเก็บมันไว้ให้มันติดจิตติดใจของเราไปในภายภาคหน้าสังขารร่างกายของเราก็ต้องทิ้งไว้แค่นี้แหละแม้ไปฝังก็ไปเผาเผาเสร็จแล้วก็เป็นขี้เถ้าก็เอาไปลอยน้ำไปลอยอังคารอันนี้ก็ให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีอยู่กับเราคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟฉะนั้นคนที่หมดอายุก็คือธาตุทั้งสี่นั้นมันไม่ประกอบความสมดุลซึ่งกันและกันมันก็เลยเป็นโลคาพยาธิดินมากไปก็เป็นอะไรล่ะเนื้อลายเนื้องอกมะเร็งน้ำมากไปก็เป็นอะไรอ่ะน้ำท่วมปอดติดเชื้อในกระแสเลือดน้ำเหลืองไม่ดีโลหิตเป็นพิษนั่นใช่ไหมลมมากไปน้อยไปเป็นยังไงอึดหนักท้องอืดท้องเฟ้อหายใจไม่สะดวกบางครั้งก็คิดว่าตัวเองจะตายไม่มีลมหายใจหายใจลำบากเหนื่อยทั้งหมดทั้งที่นี่แหละคือธรรมชาติคือธรรมะไม่ต้องว่าฉันยังไม่ถึงเวลาที่จะศึกษาธรรมะมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วแต่เราไม่ใส่ใจอ่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักตัวตนของตัวเราเองไม่ใช่ไปรู้จักคนอื่นเราก็ใช้เวลาของเราไปเรียนรู้เรื่องภายนอกเรื่องภายในจิตในใจในร่างกายของเราเคยเรียนรู้ไหมจงเคยถามตัวเองไหมว่าเราเกิดมาจากไหนร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรถ้าเราไม่เรียนรู้แสดงว่าเรายังไม่รู้จักตัวตนของเราเพียงสักแต่ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่มีชื่อมีนามสกุลมีครอบมีครัวมีทรัพย์สินเงินทองถ้าถามว่าความสุขความทุกข์ของเรามีไหมเราก็หาแต่ความสุขความสุขตรงไหนความทุกข์อยู่ตรงนั้นรวมว่าเข้าวัดแล้วมีความสุขสุขอะไรสุขใจแล้วถามว่าโยมนั่งนานๆนั้นมันมีความสุขหรือมีความทุกข์นั่งฟังธรรมพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยที่ว่ามันก็เป็นความสุขแล้วมันก็สงบพอนั่งไปนั่งไปความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นความสุขความทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันแยกกันไม่ออกหรอกแต่อะไรมันมากอะไรมันน้อยพระเจ้าสอนให้รู้จักทุกข์ความดับทุกข์ก็รู้อริยสัจ4นั่นแหละคำสอนก็มีแค่นี้แหละพุทธศาสนาก็สอนแค่อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแค่นั้นแหละไม่ต้องไปศึกษาตำรับตำรามากมายนักหนาก็เรียนในสกลกายของเรานี่แหละ เรื่องทุกข์ของเราทุกกายทุกใจสาเหตุเกิดจากอะไรเราทุกกายเพราะอะไรทุกใจเพราะอะไรแล้วเรารู้มันไหมทำให้มันแก้ในความทุกข์เนี่ยให้มันเป็นนิโรธสว่างสวยว่าทุกอันนี้มันคือทุกข์จริงๆมันมีทุกจำมีทุกจรทุกชั่วคราวทุกถาวรให้เราต้องเรียนรู้นะแล้วหนทางที่จะดับทุกข์มันก็มีอยู่ให้เดินไปทางมรรค8นั่นแหละใช่มั้ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นใช่มั้ยก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละอันนี้พื้นฐานของเราชาวพุทธที่เราใฝ่รู้ใฝ่เรียนไอ้ที่เราเข้ามาบวชถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้รู้แล้วนะเราเป็นผู้รู้เราออกไปแล้วเราจะสอนอะไรจะบอกอะไรกับใครเขาว่าเรามาบวชเนี่ยเราได้อะไรเราเป็นนักบวชเนี่ยธรรมะบารมีเนี่ยบารมีในการออกบวชเนี่ยตัดเหย้าตัดเรือนออกจากครอบจากครัวจากความผาสุกความสุขสบายเนี่ยมานั่งกับพื้นมาทานกับพื้นนอนกับเสื่อกับหมอนไม่มีฟูกไม่มีแอร์ไม่มีอะไรให้มันไม่เกิดความสบายเลยเพราะอะไรเพราะถ้าสบายแล้วมันไม่เกิดปัญญาฉะนั้นวัดสังฆทานไม่สอนให้ใครสบายสบายแล้วติดสุขแล้วเหมือนปลาติดเบ็ดนะโยมรอเวลาให้เขาเอาไปเชือดเราก็เหมือนกันนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติในวัดเนี่ยพิจารณาความสุขความทุกข์ความเกิดความดับทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่เริ่มดับไปตอนไหนอย่างเรานั่งเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วถามว่ามันดับตอนไหนโยมเรารู้ไหมมันดับตอนไหนเราก็ต้องรู้ดับตอนไหนตอนที่เราเปลี่ยนท่ามันทุกหมดไปแล้วเกิดความสบายแล้วถามว่านั่งอีก

0: มันทุกข์ดีไหมทุกข์แต่ทนได้เพราะไม่ใส่ใจไม่ไปยึดมันไงไม่ไปยึดว่าเป็นของเราถ้าเป็นของเราสามารถบังคับได้ร่างกายของเราก็เหมือนกันว่าเป็นของเราตัวเราตัวกูของกูนี่แหละจะถามว่าบังคับได้ไหมการบังคับกายตัวเองได้บ้างได้ชั่วขณะแต่จะบังคับให้มันอยู่ในความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นสภาวะธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีความเสื่อมแตกดับเป็นธรรมดาใช่ไหมทำไมมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายอันนี้พระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเห็นคนเกิดคนแก่แล้วก็คนเจ็บแล้วก็คนตายท่านบอกว่าท่านจะเป็นแบบนี้ไหมเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วทำยังไงจะให้มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความยากความลำบากฉันใดที่เรามีร่างกายสังขารมีวิญญาณมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละโยมยิ่งเรามีอายุมากๆขึ้นเนี่ยความสุขปัญหาได้น้อยนะแล้วเราเพิ่มทุกข์ทางจิตทางใจของเราเพิ่มขึ้นไปอีก
1: ฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะควรละควรปล่อยควรวางแล้วก็ละก็ต้องวางอย่างเรามีครอบมีครัวแล้วเนี่ยลูกหลานจะเจริญเติบโตแล้วมีหน้าที่การงานแล้วเขาสามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงตนของเขาเองได้แล้วสร้างฐานะครอบครัวได้แล้วเราก็ปล่อยวางเขาก็ให้มันอยู่ในพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่ค่อยจะต้องจากกันละมีความสมัครสมานรักใคร่คมเกี่ยวอยู่เป็นสังคมหมู่ใหญ่แม้กระทั่งโตแล้วเติบใหญ่แล้วมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูอีกให้เหมือนกับชาวยุโรปเขาเมื่อโตแล้วก็ต่างคนต่างไปหาประสบการณ์อันนี้สังคมคนละอย่างกันฉะนั้นอยู่กันมากๆปัญหามันก็ต้องมีแน่นอนที่สุดคนเราจิตใจไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเกิดท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันถามว่านิสัยใจคอจิตใจเหมือนกันไหมอุปนิสัยเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนที่ไม่เหมือนเพราะอะไรขึ้นอยู่กับกรรมการกระทำกายวจีกรรมกรรมมโนกรรมฉะนั้นแหละพุทธศาสนาเขาสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำทำอะไรไว้จะได้รับผลกรรมอันนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึงอาศัยมีธรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จะทำกรรมอันใดไว้เราจะได้รับผลกรรมนั้นสืบต่อไปโยมจงจำไว้ว่าโยมกระทำกรรมอะไรกับใครไว้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องรับรองกรรมตัวนั้นเราก็ต้องชดใช้เหมือนกับเราเป็นหนี้จะเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในธนาคารเป็นหนี้ใครก็แล้วแต่ถามว่าเราต้องใช้ไหมไม่ใช่คือหนีเราหนีไปไหนหนีพ้นก็แล้วไปหนีไม่พ้นเป็นไงเดือดร้อนไหมอันนี้เรื่องของทางโลกแต่เรื่องของทางธรรมหนียังไงก็ไม่พ้นไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าต่อไปฉะนั้นจงทำกรรมที่ดีอดีตที่แล้วมาเราทำไม่ดีก็ปล่อยมันเถอะมันแก้ไม่ได้แล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีไว้ให้มันมากบาปไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าเพราะว่าทำแล้วทำให้เราเดือดร้อนไม่ใช่ตอนนี้แต่อนาคตข้างหน้าแล้วถ้าเราตายไปแล้วเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะทำยังไงให้ชดใช้กรรมอันนั้นให้หมดไปสิ้นไปยากฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อใช้กรรมทุกวันนี้ที่เรายากลำบากเป็นขี้ท่าลูกเต้าเนี่ยเพราะอะไรก็เราทำกรรมไว้พ่อแม่เลี้ยงเรามาเมื่อเรามีครอบครัวเราก็ต้องเลี้ยงลูกต่อไปต้องยากลำบากต้องขวนขวายให้หากินหาอยู่ให้ครอบครัวมีความสุขอันนี้คือกงเกียนของชีวิตพระพุทธเจ้าจึงหาทางออกจากกงเกียนวัฏจักรสงสารเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเกิดอีกฉะนั้นถ้าเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์นะความเป็นมนุษย์เราไม่ลงมาเกิดแล้วล่ะ พราะมนุษย์มันต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากต้องขวนต้องขวายแต่ถ้าว่าเราจะขวนขวายในภาคที่เราเกิดไปเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะไปใช้ในภายภาคหน้าแต่เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มนุษย์สมบัติที่ดีก็จะได้มนุษย์สมบัติที่ประเสริฐถ้าสูงไปกว่านั้นก็จะได้เป็นเทวสมบัติคือเกิดเป็นเทวดาเทวดานี่ไม่ต้องทำอะไรเพราะทำไว้ในตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่นะเรียกไปสวยบุญไปอยู่ในชั้นที่สูงไม่ต้องทำมาหารับประทานนึกอะไรมันเกิดขึ้นได้แต่ต้องทำบุญทำความดีทำกุศลให้เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเองไม่ใช่บุญต้องทำด้วยตัวของตัวเราเองจะให้คนอื่นมาช่วยเราหรือจะไปซื้อบุญเนี่ยมันไม่ได้จะไปซื้อบุญว่าทำนี้แล้วก็จะให้เกิดความสุขมันต้องกระทำเสียคุณความดีต้องกระทำนะดังนั้นสิ่งที่เราว่าเราไปซื้อบุญก็คืออะไรคือการให้ทานนั่นแหละแบ่งปันสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราขาดแคลนช่วยเหลือสังคมนะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมีวาสนาแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยและสำคัญที่สุดเราพบพุทธศาสนาและถ้าเรายังไม่เสียโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ต่อไปภายภาคหน้าโยมก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกนะอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในชาติปัจจุบันที่เราทำไว้นี่แหละพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ใครงมงายไม่ได้สอนให้ใครเชื่อฟังแล้วไม่ต้องเชื่ออาตมาฟังแล้วเอาไปใคร่ควรว่าที่พูดจริงไหมมันจะได้เกิดปัญญาไม่ใช่เชื่อเพราะเขาบอกเขาเล่าเขาสั่งเขาสอนฉะนั้นถ้าเราเชื่อโดยที่ไม่เกิดการพิจารณาเนี่ยมันมีความสงสัยอย่างคำสอนพระเจ้าเนี่ยใหม่ๆแล้วก็สงสัยว่ามันจริงไหมชาตินี้ชาติหน้าสวรรค์นรกมีจริงไหมภพภูมิอบายภูมิเนี่ยมันมีจริงไหมเราก็เชื่อแต่มันมีความสงสัยเพราะยังเชื่อในครูบาอาจารย์ท่านแต่จิตมันยังมีความสงสัยลังเลเขาเรียกเป็นนิวรณ์ฉะนั้นถ้าเราจะกระจัดนิวรณ์เราก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เรารู้มานี่มัน 100% ทำดีไปสวรรค์ทำไม่ดีลงนรกทำดีก็เป็นกุศลคือฉลาดทำไม่ดีก็ไม่ฉลาดนั่นแหละ ฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้ฉลาดรู้ไม่ใช่ไปรู้เรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองเรื่องจิตใจของตัวเองไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตของตัวเองมันมีอะไรเป็นจริตของเราจริตก็คือสิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราที่มันมากที่มันแสดงเด่นชัดไม่ใช่วิกลจริตนะจริตอะไรล่ะโลคะจริตโลภะจริตโมหะจริตราคะจริตคนที่ขี้โกรธก็เรียกอะไรโทสะจริตคนขี้โลภว่าอะไรโลภะอยากได้ของคนอื่นโมหะจริตคืออะไรคือคนที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นมืดปิดตื้อนะใครสอนก็ไม่รู้เรื่องใครชวนอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้จำราคะจริตอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ผู้หญิงแหละราคะจริตรักสวยรักงามเช้ามาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันนะผิวเผาผิวผมแต่งหน้าแต่งตาให้มันเกิดความสวยงามนี่เขาเรียกราคะครอบของสวยสวยนะอันนี้คือราคะคือความชอบในสิ่งที่สวยงามแต่ถ้าเราพิจารณาไปแล้วสิ่งที่สวยงามมันอันนี้มันเป็นนิจังหรืออนิจังมันเที่ยงไม่เที่ยงถ้าเรายังชอบดอกกุหลาบสักดอกเนี่ยที่แรกมันก็มีกลิ่นหอมมันก็สวยนะถ้าถามมันอยู่ที่กี่วัน

อันนี้ก็เรื่องบุญเรื่องทานนี่คนก็มีกุศลเจตนาแต่เขาไม่อยากให้ออกชื่อดังนั้นทำบุญก็ไม่ต้องเอาหน้าทำบุญยังไงมันก็ได้อยู่แล้วล่ะเขาก็บริจาคซื้อทองหลวงพ่อโตมาล้านแปดไปเราโมทนาสาธุกับคนที่เขามีจิตที่จะหุ้มหลวงพ่อโตให้สำเร็จลุล่วงไปนะก็ถือว่าหลวงพ่อโตก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่นั้นเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้หลอมเพราะว่ามีคนบริจาคมันไม่มากแต่ตอนนี้มีคนบริจาคแล้วไปรวบรวมไปแล้วก็ได้น่าจะได้ทั้ง55บาทก็เกือบ1กิโลกรัมช่วงนี้ก็จะไปซื้อประมาณ2ล้านกว่าแล้วเอิญทองมันขึ้นสมัยก่อนก็ไม่กี่ตังค์แค่หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้มัน 40,000 กว่าบาทแล้วตอนนี้ก็เลยทองลดลงมาก็เลยรีบไปซื้อนะฉะนั้นสิ่งที่ญาติโยมเขากระทำลงไปนี่เพราะเขามีความเชื่อเรื่องทานบารมีคือให้แล้วไม่อดไม่หมดไม่จนพวกเราให้ได้ไหมไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองให้น้ำจิตน้ำใจให้ความเมตตากับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและโดยเฉพาะณปัจจุบันเนี่ยความเดือดร้อนมันมีมากตั้งแต่เข้าพรรษามาแล้วจนถึงออกพรรษาเข้าพรรษาก็ทางเหนือน้ำท่วมตอนนี้ทางใต้กำลังน้ำท่วมหนักพระที่อยู่ทางใต้ก็โทรศัพท์นะมหาธรรมาว่าจะช่วยยังไงทางภาคใต้ได้บ้างก็บอกว่าตอนนี้ทางพระสังฆทานก็ภารกิจเยอะลงไปทางใต้มันก็ต้องใช้เวลาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยรวบรวมนะทรัพย์ก็จะเริ่มต้นทุนกันวันนี้นะที่จะเริ่มช่วยกันดังนั้นสมัยก่อนพระสังฆทานเนี่ยจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะไปแจกทานส่วนใหญ่เราจะไปตั้งเป็นโรงทานเพราะคนเดือดร้อนโยมไปเอาสิ่งของไปให้น้ำท่วมไฟไม่มีฐานไม่มีแก๊สไม่มีเอาข้าวสารไปให้เอามาม่าไปให้มันจะกินอะไรดังนั้นเราเลยไปตั้งเป็นโรงครัวแจกทำอาหารทำเด็ดลูกเลยแพ็คเป็นถุงไม่ถุงแล้วก็หน่วยราชการมาเอาเรือมาเอารถมาก็ไปแจกของท่านนี้ท่านอยู่ทางยะลาดีท่านเลี้ยงช้างเลี้ยงช้างไม่กี่ตัวก็ไม่ทราบนะแต่บอกว่าเนี่ยเลี้ยงช้างได้ประโยชน์ตอนที่น้ำมันท่วมเอาช้างลุยน้ำไปส่งของได้เกิดประโยชน์ฉะนั้นเราอยู่ในสังคมที่สามารถช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราสามารถช่วยได้คนละเล็กคนละน้อยนะไม่ต้องมากคนละ5บาท10บาทเนี่ยถ้าทั่วประเทศเนี่ยโยมได้กี่ร้อยล้านแต่ทุกคนจะทำได้แบบนี้ไหมมันไม่ได้ทั้งที่เงินก็ไม่มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรใครหาคำตอบได้บ้างว่าทำไมทำไม่ได้แค่5บาท10บาท20บาทมาไม่เฉลยไปคิดเอาเองแต่เวลาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมากมายก่ายกองเราหาซื้อได้ไอ้ไม่ได้ว่าโยมนะไอ้แค่อะไรครีมทาหน้าทาอะไรเข้าไป 2,000 3,000 น่ะซื้อได้ทาแล้วมันหายเหี่ยวมั้ยทาแล้วมันจะคงทนตลอดไปมั้ยมันก็ได้แค่พักเดียวถามว่าเอาชะลอความแก่ลงไปนั่นแหละแต่สิ่งที่เราบริจาคเป็นทานน้ำใจเนี่ยเอาไปให้ข้าวให้น้ำเขาคนที่อดตกทุกข์ยากเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ไม่ยากแต่สิ่งที่เรามาบำเรอตัวเองเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปสูญเปล่ายังไงมันก็แก่อยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวน้ำก็เหี่ยวอยู่แล้วล่ะฉะนั้นเราต้องรู้จักสิ่งที่เราหามาด้วยยากด้วยความลำบากนะก็ต้องรู้จักใช้สอยนะแบ่งเป็นส่วนๆส่วนหนึ่งก็ต้องอย่าลืมเรื่องการทำบุญให้ทานนะถ้าเราไม่รู้จักการทำบุญให้ทานแล้วเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราเดินทางแต่เราไม่มีเสบียงนะคือไปมือป่าว่างั้นเถอะเดินทางไกลแต่ไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ย

0: เกิดความสบายในการเดินทางฉะนั้นชีวิตมนุษย์ก็คือการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดการที่สุดของมนุษย์คืออะไรการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ความที่สิ้นสุดของความเป็นมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าถึงสอนความสิ้นสุดของความเป็นมนุษย์ก็คืออะไรการเข้าสู่พระนิพพานคือความดับนิพพานนั้นเป็นบรมสุขอันนั้นเราเดี๋ยวก็จะไม่ต้องไปพูดกันถึงมันยังไกลอยู่เอาปัจจุบันว่าทำอย่างไรให้เรามีความสุขในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจสุขตามอัตภาพร่างกายความพอเพียงของฐานะไม่ใช่ความทะเยอทะยานสุขแต่ว่าต้องเป็นหนี้เขาเนี่ยมันจะสุขได้จริงหรือเปล่าถึงเวลาเจ้าหนี้เขามาทวงบัตรเครดิตก็มาตามเนี่ยบางคนก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายถ้าถามว่าใครทำก็ตัวเรานั่นแหละไม่รู้จักการแบ่งปันการใช้สอยฉะนั้นชีวิตเกิดมาเนี่ยต้องรู้จักระเบียบนะระเบียบของความเป็นมนุษย์ก็คืออะไรศีล5ถ้าทุกคนมีศีล5แล้วเนี่ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่มีเกิดความเดือดร้อนไม่มีการลักมีการขโมยไม่มีการข่มเหงฆ่าฟันกันนะไม่มีการใส่ร้ายพูดปดทำให้คนอื่นเขาเสียหายไม่มีสิ่งที่มามอมเมาขาดสติต้องไปทำร้ายด้วยคำพูดด้วยกายด้วยวาจาและใจนะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายเข้ามานี่ก็ถือว่าเรามีบุญเก่านะทำไมคนประเทศไทยกี่ล้านและกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นพระสังฆทานถือว่าเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติดูว่าความบริสุทธิ์ของธรรมชาติโยมสังเกตโยมออกไปเนี่ยกับเข้ามาเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันออกไปมันก็จะมีแต่ความเล่าร้อนนะแต่เข้ามาแล้วมีแต่ความสงบเสียงนกร้องนะไม่มีความวุ่นวายถึงแม้ว่าจะอยู่กันเป็นร้อยก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรก็ยังนั่งสงบกันนะเพราะอะไรเพราะเรามีข้อวัดมีระเบียบว่าทุกคนเข้ามาแล้วต้องสงบกายวาจาใจจะมานั่งคุยกันจะมาหลบอู้ๆจะมานั่งเล่นโทรศัพท์เกี่ยวโทรศัพท์มันไม่ใช่เวลาฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้มีอย่างนี้มันหาได้ยากนะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสแล้วตรงตั้งใจฟังแล้วเอาเก็บไปเอาไปประพฤติไปปฏิบัติมันจะได้สมว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นผู้โชคดีดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในจิตของเราไม่ต้องมากายยกย่องสรรเสริญหรอกเรารู้หลงเราเองว่าเราทำอะไรไว้ทำดีหรือทำไม่ดีนั้นสิ่งที่เราทำดีเราก็จะได้ดีตอบสนองสิ่งที่เราทำไม่ดีนะความไม่ดีความเดือดร้อนมันก็ตอบสนองเราดังนั้นจงคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดใครว่าใครด่าใครชังเราก็บอกดีทั้งนั้นเนี่ยนะให้ดีสมปากเราแต่ถ้าใครไม่ดีเราก็อย่าไปสาบไปแช่งเขามันจะเกิดความเป็นเวรเป็นกรรมกันนะดังนั้นกรรมใครกรรมเราแต่กรรมเราก็ต้องกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันสุจริตอย่าทุจริตอย่างน้อยเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วศีล8ไม่มีขอให้รักศีล5ก็ได้ถึงแม้จะเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยสักศีลหนึ่งจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราเลยนะฉะนั้นคนที่มีศีล5ประจำจิตประจำใจเนี่ยก็เรียกเป็นนิจศีลจะไปไหนก็แล้วแต่เทวดาก็คุ้มครองรักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วก็หวังผลทำบุญแล้วก็อยากรวยเห็นตาทันตาเห็นทำแล้วไม่รวยก็เลยไม่ทำแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วมันถึงทันตาเนี่ยอาตมาว่าวัดวาป่านี้มันจะเรือนรุ่งเรืองไปมาดูถึงขนาดไหนแล้วแต่ละวัดแต่ละที่ก็ขาดแคลนเพราะยิ่งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ด้วยความแรงแคลนนะฉะนั้นญาติโยมอยู่ทั้งโลกมันก็ลำบากไปอยู่ในวัดนะแต่วัดก็ลำบากเพราะอะไรก็ต้องอาศัยญาติโยมนั่นแหละ ค่าน้ำค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดมาจากญาติโยมนั่นแหละที่เกิดศรัทธาเชื่อศรัทธาในวัดในข้อวัดปฏิบัติคิดว่าทำแล้วไม่สูญเปล่าทำแล้วเกิดประโยชน์แต่จะมารับรองรับประกันได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่โยมบริจาคมานี้มันเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นเอาไปใช้เอาไปช่วยอย่างเมื่อวานจะมาก็ไป ไปแจกอุปกรณ์กับโรงเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็แจกทุนกับเด็กก็เป็นที่น่าเสียดายโยมโรงเรียนใหญ่โตก็ไม่ได้ธุรกันดารอะไรอยู่ติดถนนแต่มีนักเรียนแค่38คนหมู่บ้านมีคนเป็น เป็นพันถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะค่านิยมของพ่อแม่คิดว่าโรงเรียนในเมืองเป็นโรงเรียนที่ดีขวนขวายนะเอารถมารับเอารถมาส่งบางทีก็ไปหลายๆกิโลเพราะค่านิยมบ้านนี้ลูกไปเรียนในจังหวัดบ้านนี้ไม่ได้เรียนในจังหวัดก็มาข่มกันมาเกยทับกันน่าเสียดายแต่โชคดีว่าเขายังไม่ยุบงบประมาณในการทนุบำรุงโรงเรียนก็ไม่มีมาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เกิดความสังเวชมันไม่มีความสะอาดอะไรทั้งสิ้นเลยบอกงั้นปรับปรุงลงห้องน้ำใหม่มอบปัจจัยไปให้เพราะนั้นสิ่งสำคัญเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ค่อยได้ช่วยอย่างโรงพยาบาลเนี่ยให้เงินสร้างอาคารแต่ไม่ให้เงินซื้อเครื่องมือแพทย์ผู้อำนวยการไม่มีความสามารถก็ไปขอพระมาช่วยสร้างช่วยสร้างเสร็จแล้วไม่มีเครื่องมือแพทย์พระก็ต้องบอกบุญสร้างจนสำเร็จอันนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ไปไหนก็มาหาพระมาหาวัดเราก็เนี่ยแบ่งพันปันส่วนฉะนั้นวัดสังฆทานนี่ไม่ใช่จะดูแลเฉพาะพระเพราะวัดดูแลเรื่องโรงพยาบาลโรงเรียนทุกอย่างอุทกภัยน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่เป็นสะพานบุญนะดังนั้นวันนี้ถ้าใครอยากจะร่วมนะทกไปภาคใต้นะแต่ทางบ้านถ้าได้ยินได้ฟังก็จะบอกเบอร์บัญชีธนาคารกรุงไทยนะชื่ออาจารย์พระเลวัต907ถ้าใครจดก็จดไปนะ9070971933นะใครจะร่วมนะบริจาคถ้าไม่มีเงินสดก็สแกนก็ได้เดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าแล้วโยมไม่ต้องอ้างว่าไม่มีตังค์หรอกไม่มีตังค์แต่มีอยู่ในธนาคารก็เหมือนกันแหละถ้าโยมไม่ทำบุญไว้ธนาคารบุญของโยมไม่มีบัญชีนะจะไปเบิกไปสแกนในโลกข้างหน้าไม่มีบัญชีนั้นรีบลงทะเบียนบัญชีของตัวเองไว้ธนาคารบุญธนาคารทางโลกยังมีกี่ธนาคารใช่ไหมแต่ธนาคารบุญมีทักธนาคารนี่ยังทำอะไรหรือยังถ้าไม่มีรีบลงทะเบียนนะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าชื่อนี้ชื่อนี้นางสาวนี้นางนี้ขอทำบุญอันนู้นนี้ไว้อันนี้ก็ลงทะเบียนแล้วยมบาลหรือเท้าสวรรค์เขาก็ลงบัญชีไปแล้วนี่สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างห้องน้ำนะถวายทานทำบุญพระป่าอันนี้มันอยู่ในบัญชีแล้วโยมโยมไม่ต้องไปจำมันหรอกแต่เมื่อโยมละโลกนี้ไปเมื่อไหร่นะโยมไปเบิกได้เลยไปเบิกได้เลยรับประกันนะถ้าไม่ได้กลับมาบอกเดี๋ยวจะบอกวิธีให้แต่รับรองได้ทุกคนไม่เชื่อก็ลองตายไปก่อนแล้วก็มาบอกกันแล้วกันนะตอนนี้วันที่เรานั้นได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองด้านทานเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ให้ ราะเราจะได้รวยศีลเราต้องงดเว้นรักษาจะได้สวยภาวนาก็ต้องภาวนาทำจิตทำใจให้เจริญนะมันได้ฉลาดจะได้ไม่มีใครพาเราไปในสิ่งที่มันไม่เกิดกุศลนะถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลก็ทำให้เรานั้นบริสุทธิ์ผิวหน้าปองใสทุกคนในขณะนี้หน้าตาปองใสยิ้มแย้มปองใสก็เพราะศีลละสมาธิคือความตั้งมั่นจิตไม่วอกแวกนั่งตัวตรงไม่กระดุกกระดิกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนี่แหละเมื่อจิตสงบแล้วเกิดความสุขแล้วก็จะมีปัญญาปัญญาที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่พระท่านพูดฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าสิ่งที่ควรกระทำคือคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าค่ำไม่ใช่ปีนึงก็มาเข้ามาประพฤติปฏิบัติทีปีนึงสวดมนต์ทีไม่ใช่ทำไมข้าวกินทุกวันทำไมนอนทุกคืนอันนี้ก็เหมือนกันบุญต้องทำทุกวันไม่ใช่ต้องบริจาคไม่ต้องใส่บาตรบุญระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีไหว้พระกราบพระก็จะเป็นสิริมงคลต่อพวกเราฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับความศรัทธาที่ได้เสียสละเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มาประพฤติปฏิบัติเนกขัมมะเพื่อให้จิตใจนั้นเกิดความบริสุทธิ์ผุดผ่องให้มีสติให้มีปัญญาก็ขออนุภาพของคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงโดนจิตโดนใจพวกเรานั้นจะมีความสุขความเจริญปัจจากสรรพสุขสรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสียดทันไรหมดไปเช่นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพตลอดด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านรับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมเทศนาได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปรัตภัยสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ครับครับในลำดับต่อไป
0: ครับเอาใครจะมาบริจาคที่การเทศด้วยแล้วก็ไปช่วยน้ำเทศน้ำท่วมด้วย
1: ขอเชิญนะครับก่อนเดี๋ยวทำบุญกับหลวงพ่อก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีถวายพระป่าด้วยนะครับวันนี้
0: อ้าวลุกเลยทำไมช้าจังล่ะพอบอกบุญเนี่ยนั่งเก็บเฉยห่อยวางมันไม่จนหรอกโยมดูที่ทำบุญให้มันจนเนี่ยมันรู้ไปดิ
2: สาธุอนุโมทนาเชิญนะคะ
0: ใครไม่มีเงินสดเดี๋ยวไปสแกนก็ได้ยกมือบอกที่หนูไม่มาเพราะหนูไม่มีเงินสดจะได้รู้วิกฤตเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็เราก็ทำให้เป็นโอกาสโอกาสที่ได้บริจาคทานเนี่ยบริจาคที่ทำให้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนให้เขาหายความเดือดร้อนเนี่ยเรานึกถึงคนแก่แล้วนึกถึงเด็กนี่ผมคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยผมเรานึกถึงความหิวโหยความยากความลำบากเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่ได้สัมผัสเมื่อเราทุกข์ยากเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้เลยว่ามันยากมันลำบากฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจำไว้จะได้ไม่ยากไม่ลำบากโชคดีที่บ้านเราน้ำไม่ท่วมจังหวัดเราน้ำไม่ท่วมปีนี้วัดสังฆทานก็รอดไปน้ำไม่ท่วมแต่วัดสังฆทานก็ช่วยเขามาตลอดเรื่องบุญเรื่องทานเนี่ยทำมาโดยตลอด ก็เป็นสะพานบุญอย่างนี้แหละช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยมันจะได้เต็มองค์เต็มไหนะฮะเราไม่ได้ทำเป็นหมื่นเป็นแสนโยมไม่ต้องกลัวหรอกคนอื่นก็ทำเป็นล้านก็เหมือนเขากลัวจนเลยก็เหมือนเขาต้องนั่นเลยเราไม่ต้องถึงเขาหรอกอันนี้ไม่ได้ว่านะพูดให้ฟังไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนว่าเออทำแค่นี้ไม่ทำนี้แล้วแต่อันนี้ไม่ได้เรียลายบอกบุญ

0: บอกสิ่งที่เป็นความดีบอกที่ทำให้เกิดความสุขนะพระไม่บอกบาปให้โยมทำหรอกนี่แต่บอกบุญเท่านั้นแหละดังนั้นเราจะรับบุญได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จิตใจของเรานั่นแหละถ้าใครบริจาคไม่ได้แสดงว่ายังมีความเป็นหนี้ทีเหนียวอยู่ถ้าคนให้ได้แล้วมันก็จะให้ได้เรื่อยๆฉะนั้นทุกอย่างมันจะยากตอนแรกนี่แหละตัดใจเนี่ยเหมือนคนใส่สร้อยใส่แหวนเนี่ยมันจะทำหลวงพ่อโตนึกแล้วนึกอีกโอ้เสียดายพอถอดออกแล้วถวายผ้าไปแล้วจบโปร่งโล่งนะแต่ว่าตอนอยู่กับเรานี่แม่ยังขี้เหนียวไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องทางเนี่ยจะช่วยพยุงเรานะนักธุรกิจหลายคนนะที่ทำมารู้จักเนี่ยเมื่อก้าววิกฤตเขาก็บอกว่าเนี่ยบุญช่วยเขาเศรษฐกิจของเขาอยู่ได้เพราะว่าเรื่องทานนี่แหละทานคือการให้นั่นแหละเราให้ซะก่อนแล้วคนอื่นก็จะให้เราแต่ถามว่าให้อะไรให้ความดีให้ความไม่ดีให้ร้ายหรือให้ดีให้คำพูดที่ดีๆเราก็จะได้คำพูดที่ดีๆถ้าด่าเขาน่ะคันมาสรรเสริญเราแล้วเขาก็ด่าตอบเรานั่นแหละเขาไม่หัวเราะยิ้มแล้วโอ้สาธุว่าฉันน้อยคนน่ะให้อย่างไรมันก็จะกลับมาอย่างนั้นแหละโยมนะสาธุ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเสียชีพไม่เสียสัตว์ในอดีตกาลนานมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระองค์มีปุโรหิตผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่งคอยถวายคำแนะนำเกี่ยวกับราชภารกิจเสมอวันหนึ่งพระองค์ได้เผยประทานพรให้กับพระมเหสีว่าถ้าเธอประสงค์สิ่งใดเราจะให้ตามที่เธอต้องการพระนางรีบทูลขอทันทีสิ่งอื่นหม่อมฉันไม่ปรารถนาขอเพียงอย่างเดียวคือนับแต่นี้เป็นต้นไปขอพระองค์อย่าทอดพระเนตรหญิงอื่นด้วยความรักเป็นอันขาดพระนางทูลขอจนพระราชาทรงยินยอมตามประสงค์และปฏิบัติตามที่ขอทุกประการต่อมาพระองค์เสด็จปราบผู้ก่อการร้ายที่ชายแดนก่อนเสด็จทรงมอบให้พระนางรักษาพระนครจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแต่พระนางทูลขอตามเสด็จด้วยทรงห้ามเสียในที่สุดพระนางก็ทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์จงให้ทหารมาส่งข่าวให้หม่อมฉันทราบทุกระยะหนึ่งโยชน์ที่พระองค์เสด็จไปถึงพระองค์ก็ทรงทำตามทุกประการโดยได้เสด็จไกลถึง32โยชน์ส่งทหารกลับมาแจ้งข่าวแก่พระมเหสีถึง64คนเมื่อเสด็จปราบผู้ก่อการร้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับพระนครในเวลาเสด็จกลับจึงได้ให้ปุโรหิตล่วงหน้าไปเพื่อจัดตกแต่งพระนครต้อนรับการเสด็จกลับครั้นพระมเหสีทอดพระเนตรเห็นปุโรหิตก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีทันใดตรัสเรียกปุโรหิตขึ้นสู่ที่บรรทมแต่ปุโรหิตไม่ทรงทำตามพระนางขัดพระทัยจึงขู่ว่า

าเจ้าไม่ทำตามความประสงค์ของเราศีรษะของเจ้าจะต้องขาดแน่นอนโปโรหิตทูลว่าถ้าข้าพเจ้าจะถูกตัดศีรษะตั้งพันชาติข้าพเจ้าก็จะไม่ทำบาปอันร้ายกาจเช่นนี้เป็นอันขาดแล้วทูลลาออกไปพระมเหสีเมื่อถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีเช่นนั้นจึงแกล้งหยิกข่วนพระวรกายให้เป็นแผลน้อยใหญ่แล้วทำทีเหมือนเป็นคนไข้บรรทมอยู่ในห้องส่วนปุโรหิตพร้อมด้วยอมาตย์ก็พากันออกไปรับเสด็จพระเจ้าพรหมทัตกลับสู่พระนครเมื่อพระองค์เสด็จถึงปราสาทก็ได้รับรายงานว่าพระมเหสีไม่สบายจึงเสด็จเข้า

พระมเหสีไม่สบายจึงเสด็จเข้าไปไต่ถามพระนางทำทีเป็นอิดเอื้อนอยู่ชั่วครู่จึงทูลด้วยน้ำเสียงปนสะอื้นว่าปุโรหิตเพคะปุโรหิตปุโรหิตที่พระองค์ทรงวางพระทัยนั่นแหละเขาเข้ามาถึงพระราชนิเวศด้วยอ้างว่าจะตกแต่งรับเสด็จแล้วบังอาจปลุกปล้ำหม่อมฉันครั้นตามความประสงค์ของเขาแล้วก็กลับออกไปเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้สดับดังนั้นทรงกริ้วอย่างยิ่งรับสั่งให้จับปุโรหิตไปตัดศีรษะทันทีจากนั้นราชบุรุษก็ได้จับปุโรหิตมัดแขนไพล่หลังนำไปตระเวนทั่วพระนครประกาศให้ชาวเมืองรู้ความชั่วตามธรรมเนียมก่อนการประหารเสร็จแล้วนำตัวเข้าสู่แดนประหารโดยไม่รอช้าฝ่ายปุโรหิตครั้นถึงวาระสุดท้ายเช่นนั้นก็หาอุบายผู้ช่วยชีวิตตนให้รอดขึ้นมาได้จึงบอกแก่ราชบุรุษว่านี่ท่านก่อนที่ท่านจะฆ่าเราขอให้พาเราไปเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวก่อนเถอะเพราะบัญชีพระราชทรัพย์ที่เราทำไว้มิได้มีผู้ใดเห็นราชบุรุษก็ทำตามคำร้องเมื่อมาถึงที่เฝ้าเขาก็กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าเกิดในตระกูลผู้ดีนับแต่รู้เดียงสาจนถึงบัดนี้ไม่เคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จและดื่มสุรายาเมาแต่พระมเหสีของพระองค์ทำความชั่วอย่างใหญ่หลวงได้ลักลอบได้เสียกับราชบุรุษถึง64คนที่พระองค์ได้นำข่าวสารมาบอกขณะที่พระองค์เสด็จไปชายแดนพยัคฆะพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งเรียกราชบุรุษทั้ง64คนมาเฝ้าตรัสถามได้ความจริงแล้วให้หาพระมเหสีเฝ้าเพื่อซักถามเมื่อไม่มีทางปฏิเสธได้พระนางจึงทูลตามความเป็นจริงพระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งให้มัดพระมเหสีพร้อมด้วยราชบุรุษทั้ง64คนไปประหารชีวิตเสียแต่ปุโรหิตได้ขอชีวิตไว้ว่าขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้ราชบุรุษเหล่านี้ด้วยเถิดพยัคฆะราชบุรุษทั้ง64คนทำผิดไปเพราะกลัวพระอาญาที่พระมเหสีทรงบังคับแต่มีโทษอยู่เพียงพระมเหสีพระองค์เดียวแต่ไม่ถึงกับต้องฆ่าเพียงแต่เนรเทศออกนอกเมืองก็สมควรแก่โทษแล้วพยัคฆะพระเจ้าพรหมทัตทรงอนุญาตตามคำขอร้องของปุโรหิตทุกประการพระมเหสีถูกเนรเทศออกไปใช้ชีวิตนอกเมืองเช่นสามัญชนส่วนปุโรหิตยังคงดำรงตำแหน่งเดิมรับราชการในราชสำนักต่อมาจนสิ้นอายุไขจะเห็นได้ว่าคนฉลาดมีศีลมีสัตว์แม้ตัวจะตายก็ไม่ยอมทำความชั่วเพราะถือว่าตัวตายทั้งๆที่บริสุทธิ์ยังดีกว่าอยู่อย่างคนมีบาปติด

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ได้รับเหตุก็คือใจเป็นผู้สร้างเหตุได้รับผลก็คือใจเป็นผู้สร้างผลนอกจากใจไม่มีอะไรจะสร้างเหตุผลให้เกิดขึ้นใจเท่านั้นแหละที่สร้างเหตุผลให้เกิดขึ้นใจเท่านั้นแหละได้รับผลของเหตุในทางดีและในทางชั่วพระธรรมคำสอนหลวงปู่ล่าเขมปโต

เราก็เชิญพระพุทธองค์มาไว้ที่ใจพระธรรมคำผีคำสอนพระพุทธเจ้าทางดับสงบดับทุกข์มาไว้ที่ใจพระสงฆ์เจ้าผู้เดินทางตรงพระนิพพานคือมีมรรคจิตที่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนั้นเราก็เชิญมาไว้ที่ใจเราใจของเราก็เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจของเราเร่าร้อนได้เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเสียแล้วก็เลยกลายเป็นคนใจเยือกเย็นไม่ค่อยมีปัญหากับใครคนอื่นเขาโกรธเขาก็ทุกข์กันไปเราไม่โกรธเราก็สบายใจทำให้ใจหงุดหงิดได้นั่นเนี่ยเป็นสุขที่สุดจึงว่ารวมหมดแล้ววัดร้อยวัดพันวัดมาไว้ที่ใจดวงเดียวสร้างก็เพื่อต้องการสร้างใจให้มีศีลสมาธินั่นเองเพื่อไปนิพพานบวชกันร้อยองค์พันองค์ก็คือมาบวชใจนั่นเองให้ใจมีศีลสมาธินั่นเองอ่านพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือมาสอนให้ใจปฏิบัติให้มีศีลสมาธิอยู่ที่ใจรู้นั่นเองรวมแล้วพุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีอะไรมีใจดวงเดียวใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าใจดีแล้วก็ใช้ไปหมดใช้ให้ทำอะไรอะไรได้หมดถ้าใจเป็นกุศลก็ทำให้กายเป็นกุศลให้การงานเป็นกุศลถ้าใจเป็นอกุศลก็ไปใจให้เป็นอกุศลการงานก็เป็นอกุศลเขาเรียกว่าบวกบุญลบบาปบวกบุญถ้าใจดีก็บวกบุญมีอยู่5ก็ได้10มีอยู่10ก็ได้20ยิ่งทำอะไรมันก็ยิ่งได้ถ้าคนใจไม่ดีมันก็บวกบาปลบบุญออกมีแต่บาปมีทุกข์อยู่เท่านี้ทุกข์ก็มากขึ้นไอ้ความดีใจก็ไม่มีมีแต่ความท้อถอยมีแต่ความเสียใจบารมีเราต้องสร้างกุศลทางปฏิบัตินี่ไว้เป็นอุบายทั้งหมดฐานก็เป็นอุบายในทางทำให้เราละความตณีศีลก็เป็นอุบายที่จะทำให้จิตใจของเรามีสติให้เพิ่มสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญานั้นเป็นเครื่องตัดกระแสกรรมกายกรรมที่คิดทำบาปมันก็หมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดเพราะมีปัญญาเห็นบาปที่ใจแล้วก็ละอยู่เรื่อยถ้ามีปัญญาจึงจะตัดกรรมได้กรรมเวรจะหมดกันไปก็ตรงใจนี่เองตรงใจมีปัญญานิพพานนาจึงเป็นการตัดกรรมไงทำบุญอะไรยังไม่ตัดกรรมเท่ากับเจริญปัญญาการภาวนาจึงต้องเริ่มขึ้นกับทุกคนคนเกิดมาต้องสัมผัสกับสิ่งนี้ถ้าไม่ได้สิ่งนี้เราไม่กลับใจได้แน่นอนใจคนเราไม่ใช่หยุดคิดได้ง่ายไม่ใช่สงบได้ง่ายไม่ฝึกก็ไม่ได้เลยมันต้องมาฝึกหาที่สงบฝึกกับที่วิเวกหรือมีเวลาฝึกเมื่อฝึกเป็นแล้วเราก็เอาไปทำจะขึ้นรถลงเรืออยู่บ้านทำงานทำการเราก็เอาใจนั่นแหละให้มันมีสติที่เรารู้ว่าเราทำอะไรเราโกรธก็ให้รู้ว่าใจมันโกรธอย่าไปว่าคนนั้นโกรธเรามันทุกข์ก็ให้รู้ว่าใจมันทุกข์เพราะเรามันคิดมากจึงทุกข์มากมันสุขก็ให้รู้ว่าสุขเพราะเราไม่เคยคิดอะไรเราใจสงบมันดีใจเสียใจมันไม่ใช่ใครเราเป็นผู้สร้างเองนี่เรื่องกรรมฐานพูดเรื่องจิตใจกันพูดเรื่องจิตเราก็ต้องรู้จิตของเราตัวเองไม่รู้ตัวเองจะไปบอกใครไฟไหม้ที่ศีรษะจะให้ใครดับได้เหมือนกันถ้าใจของเราร้อนเราจะทำให้เย็นได้ยังไงเราก็ต้องภาวนาที่มันคิดนึกอยู่ทุกวันนี้เราไม่รู้เราก็ไม่เย็นได้สักทีเดียว
ราก็วุ่นวายหาเหตุไม่ได้สักทีแต่ถ้าเรารู้ว่าพอเราสงบแล้วเราก็รู้อ๋อมันเป็นเพราะความคิดวุ่นวายนี่เองทำไงไม่ได้ก็ต้องภาวนาใหม่สร้างฐานให้ดีสร้างฐานสติสมาธิภาวนาให้ดีมันก็ใจดีไปเองมันก็พัฒนาให้สูงขึ้นใจทำสมาธินี่ถ้าจิตมันมีสมาธิมันก็เกิดปีติพอมีปีติสักครั้งความง่วงก็หายทำให้จิตมันมีปีติจะได้ดีใจทำให้มีสมาธิแล้วปีติจะเกิดต้องทำให้สติติดต่อกันทำให้จิตไม่ไปอื่นทำให้จิตมันอยู่กับอานาปานุสติทำให้มันเห็นลมเข้าลมออกติดต่อเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเห็นลมนี่หายไปอันนั้นจะเกิดปีติถ้าใครทำได้ทำจิตเอาไว้ที่จมูกตัวเองบ้างเอาไว้ที่ท้องบ้างหรือจะเอาไว้ตรงดูส่วนใดที่กายของเราบ้างก็เอาไว้ที่เดียวถ้าเราเล่นอารมณ์อานาปานสติเราก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกลมผ่านเข้าแล้วก็รู้เบาๆลมผ่านออกแล้วก็รู้เบาๆลมยาวลมสั้นแล้วก็รู้เบาๆสังเกตเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิอย่านั่งก้มหน้าสิถ้านั่งก้มหน้าลมมันหายต้องนั่งตัวตรงๆลมไม่หายสติมันไม่หายพอดูลมชัดนะเข้านะเข้ามันชัดนะชัดนะเข้านะเข้าเราก็ดูเรื่อยๆไปจนลมมันละเอียดพอลมละเอียดแล้วสติมันก็ดีสติมันก็มั่นคงพอลมละเอียดมากๆขึ้นมันก็จิตมันก็เริ่มเย็นสงบเกิดปีติบางครั้งนั่งไปเหมือนลมหายไม่ต้องกลัวหายเส้นหายหายนั่นแหละจิตมันปราณีตมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ในตัวนั่นแหละทำสมาธิต้องกำหนดลมให้เป็นแล้วก็ฝึกเป็นให้เห็นกายตัวเองไว้เห็นจิตตัวเองไว้พอสงบมากๆแล้วก็นี่ออกมาก็เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นว่าเราคิดโน่นเห็นว่าเราคิดนี่แล้วก็ภาวนาต่อภาวนาให้ใจหยุดต่อเรียกเจริญปีติอยู่เรื่อยเข้าสมาธิออกสมาธิทำให้จิตมันเคยทำให้เห็นตัวเองเรียกว่ามองตัวเองอยู่เรื่อยมันก็จะเกิดความชัดของจิตจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ค่อยฟุ้งซ่านหรอกรักสงบนั่งที่ไหนก็สบายใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยวุ่นวายไม่มีเรื่องอะไรพอทำอย่างนี้เราก็จะเกิดดีใจเห็นว่าโอ้สมาธินี่เป็นของดีความเพียรมันก็มากขึ้นความปวดความเมื่อยความขี้คร้านความหดหู่ท้อสอยถอยอะไรมันก็หมดไปเธอก็อยากจะสงบอย่างเดียวจิตมันก็มีความเพียรมากกว่าธรรมดาอันนี้เราต้องมีปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาถ้าเราไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเราไม่มีปัญญาสมาธิก็ไม่เกิดเงินต่อเงินงานต่องานงานต่องานงานต่อเงินเงินต่องานเงินต่อเงินมันต่อกันได้เหมือนกันถ้าคนรู้จักต่อสมาธิอบรมให้เกิดปัญญาทำจิตแน่วแน่แล้วทำให้รู้ทำให้ฉลาดเมื่อมีปัญญาแล้วก็มีอุบายที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิอยู่บ่อยๆทำให้จิตนั้นไม่เสื่อมจากสมาธิและนี่เราก็ต้องพยายามอบรม
ให้เกิดขึ้นในตัวเราสักครั้งหนึ่งก็ยังดีมันก็ค่อยๆต่อไปเองไอ้ที่นั่งนั่งมันไม่สงบนั่งนั่งแล้วมันไม่ได้สมาธิสติของเรามันไม่ดีเราไม่ได้ทำความเปลี่ยนให้ติดต่อกันเราไม่มีปัญญามันก็เลยนั่งมาอะไรมันก็ไม่ได้อะไรสักทีอันนี้เราจะต้องเข้าใจตัวเองการสร้างบารมีคนเราจะมีบารมีมันต้องมีความเพียรบารมีจึงจะเกิดแล้วก็มีขันติอดทนแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจริงมีแล้วก็มีเมื่อมีสัจจะตั้งใจจริงมีความเพียรพยายามแล้วก็ผลก็จะออกมาได้ในถ้าเราสร้างบารมีเราไม่มีขันติความอดทนไม่พออ่อนแอไม่ต่อสู้กับเวทนาไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เกิดในใจตัวเองไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรไม่มีสัจจะจริงก็ไม่บรรลุถึงเป้าหมายถึงปัญญาได้ไม่ถึงที่สุดเรียกว่าวางใจสบายไม่ได้อุเบกขาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามมาโอ้การมีพุทธเจ้าเราเนี่ยใช้เวลานานต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยยากเหลือเกินพุทธเจ้ากว่าจะถางทางมาถึงพระนิพพานให้พวกเราเดินเนี่ยทางมาใช้เวลานานต้องนับชาตินับปีไม่ถ้วนต้องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปจะได้เป็นพุทธเจ้าแต่ละองค์พวกเรามาก็มาเดินไปเลยไม่ต้องถางเลยเดินไปให้ถึงเท่านั้นเองเป็นผู้เดินตามทางเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าต้องทางให้พวกเราเดินพระองค์ต้องมีความเพียรมากมายกว่าคนธรรมดามีความอดทนมากมายกว่าคนธรรมดามีขันติมีวิริยะมีสัจจะมั่นคงอย่างที่โยมเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าสิบชาติอะไรเนี่ยพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าห้าร้อยชาติเนี่ยแต่ละชาติของพุทธเจ้าเราเนี่ยโอ้โหอดทนทั้งนั้นเลยเป็นชาติที่เสียสละทั้งนั้นเลยเป็นนักเสียสละที่ไม่มีใครจะเสียสละเท่ากับพุทธเจ้าเกิดมาก็มาเป็นประโยชน์คนอื่นทั้งนั้นเลยมาเป็นเรือให้คนข้ามฟากมาต่อเรือลำใหญ่คนข้ามฟากคนทั้งหลายนี่อยู่ฝั่งความตายหมดคนทั้งหลายนี่อยู่ฝั่งความตายฝั่งความแก่ฝั่งความเจ็บฝั่งน้ำตาทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้ามีเรือลำหนึ่งซึ่งนำพวกมนุษย์เนี่ยให้ข้ามฝั่งไปสู่คนจากฝั่งโน้นคือฝั่งพระนิพพานเรือลำใหญ่ลำเล็กๆก็ไม่พอสร้างแล้วก็นำคนข้ามไปพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นความร้องไห้หมดน้ำตาเรือพุทธเจ้าข้ามฝั่งได้แต่บางคนไม่ข้ามก็มีเดินเลาะตะลิ่งก็มีไม่อยากข้ามอยากไปตามโรงหนังโรงละครโรงเล่าโรงยาไปเรื่อยๆแล้วเลาะตะลิ่งไปนั่นแหละไม่ข้ามหรอกมีเรือข้ามก็ไม่อยากข้ามมากมายคนที่เลาะชายตะลิ่งไม่ข้ามมีเยอะเลยผู้ที่ข้ามเลยไม่มีกี่คนหรอกอย่างวัดสังฆทานก็มีสลาเดียวนะผู้ที่จะข้ามฟังมีสลาเดียวดังนั้นก็เลาะชายตะลิ่งหมดเสียดายแล้วพวกนั้นก็ตายหมดเลยถูกพญามารจัดการหมดส
ศร้าโศกเสียใจดิ้นทุรนทุรายทัดพลากจากกันหมดเลยไม่มีใครเหลือเลยไอ้พวกเลาะชายตะลิ่งนั้นไปเจออุปสรรคหมดผู้ที่พ้นอุปสรรคไปได้ก็ข้ามเรือไปกับพุทธเจ้าเท่านั้นเองนอกนั้นข้ามไม่ได้เพราะไปติดเพลินอยู่กับชายตะลิ่งเพราะชายตะลิ่งมันมีความสนุกของโลกีเยอะมีโรงเล่าโรงยามีสถานที่ลื่นลงพุทธเจ้าจึงว่ามีบารมีมากมีเมตตาใหญ่ที่มีคุณธรรมเผื่อแผ่พวกเราได้มาปฏิบัติตนในทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่เจอพุทธเจ้าเราคงปฏิบัติตนก็ไม่ถูกเนี่ยเราคงรักษาศีลไม่เป็นเราคงทำสมาธิกันไม่เป็นเราคงทำใจไปสวรรค์นิพพานกันไม่ได้เพราะไม่มีครูพระพุทธเจ้าสอนแค่ที่เราได้รู้นี่พอพุทธเจ้าท่านมาชี้ทางให้เราเดินว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรมรรคผลเป็นอย่างไรบุญบาปเป็นอย่างไรให้เลิกบาปให้ทำบุญทำที่ไหนท่านบอกให้ทำที่ใจโอ้ถ้าไม่บอกนี่เราไม่รู้เลยถ้าไม่บอกให้มีศีลสมาธิที่ใจเนี่ยไม่รู้เลยอะไรจะรู้ไงบางคนเกิดมาตั้ง 70-80 ปียังไม่รู้พุทโธสักตัวไม่รู้เลยภาวนาไม่ได้เวลาเจ็บนี่ร้องเรียกหาแต่ลูกแต่หลานช่วยอย่างเดียวพุทโธไม่เป็นเนี่ยทั้งที่เป็นคนเกิดมาในศาสนาพุทธก็เหมือนไม่เจอพุทธเจ้าเนี่ยพุทโธไม่เป็นก็ไม่เจอพุทธเจ้าคนที่พุทโธเป็นนึงเหมือนคนเจอพุทธเจ้าเข้าถึงพุทธเจ้าคือพุทโธเป็นคนที่เจ็บตายอยู่ดำรงพยาบาลเนี่ยพุทโธไม่เป็นเยอะเลยร้องให้หมอช่วยร้องให้ลูกหลานเข้ามาอยู่ด้วยไม่มีใครพุทโธเป็นหรอกเพราะไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วไม่พบพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นคนไหนเกิดมาพบพุทธเจ้าแล้วก็นอนหลับอย่างเป็นสุขไม่ฝันร้ายคนเหมือนคนที่ว่านอนหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายก็เหมือนนั่งตายอย่างสงบเวลาดับจิตอย่างสงบถ้าฝันก็ฝันดีจิตมันก็มองเห็นแต่บุตรเห็นเป็นสวรรค์เป็นวิมานมารออยู่ข้างหน้าเรียกว่าหลับฝันดีไม่ฝันร้ายไอ้คนฝันร้ายคือคนไม่ได้พบพุทธเจ้าเวลาจะตายแล้วควายคว้าทุรนทุรายเยอะแยะเลยถ้าเรามารู้เรื่องใจเลยจริงว่าคนที่ไปกับพุทธเจ้านั้นดีแล้วเดินข้ามฝั่งฝั่งคือฐานศีลภาวนาที่จะนำเราข้ามได้เรือคือศีลฐานภาวนาเราเกาะศีลให้ดีภาวนาให้ดีนั่นแหละเป็นเรือแหละที่จะข้ามฝั่งแดนนรกแดนยุ่งยากลำบากใจถ้ายังไม่ถึงฝั่งก็ยังดีดีก็เราไม่ข้ามพระพุทธเจ้าสร้างไงบารมีโยมเคยอ่านไหมอ่านเรื่องพระเจ้าสิบชาติไหมเวลาพุทธเจ้ามีปัญญามีปัญญาจริงๆนะมีปัญญาที่ใครไม่รู้ถึงเลยเขาบอกว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์

0: มาครั้งแรกเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะ
1: โกหกกันไม่เป็นเลย
0: มนุษย์ไม่รู้จักคำว่าโกหกหรอกสมัยก่อนในมนุษย์โกหกไม่เป็นมนุษย์ลักขโมยไม่เป็นมนุษย์ฆ่าสัตว์ไม่เป็นมนุษย์ลักทรัพย์ใครไม่เป็นมนุษย์ผิดลูกเขาเมียเขาไม่เป็นมนุษย์ดื่มน้ำเมาไม่เป็นเมื่อครั้งแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาชื่อว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเขามีหมู่มนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาตั้งนักปกครองไว้คนหนึ่งชื่อว่าเจ้ามนุษย์เจ้านั้นชื่อว่ามนุษย์ก็เลยชื่อยกย่องคนนั้นเนี่ยให้เป็นเจ้าผู้นำแต่ชื่อว่ามนุษย์คนทั้งหลายก็เลยชื่อว่าเจ้ามนุษย์เป็นเจ้ามนุษย์เสร็จแล้วก็ปกครองโดยทศพิธราชธรรมไม่มีใครเบียดเบียนกันเลยเพราะคนสมัยนั้นไม่รู้จะเบียดเบียนทำไมเพราะคนมันน้อยแต่ทรัพยากรมันดีอย่างพวกความเป็นอยู่เนี่ยพวกนาพวกข้าวเนี่ยไม่ต้องทำถึงเวลาก็ไปเก็บกันมามันขึ้นกับมันเองเอามาตั้งไว้ตามไอ้ก้อนหินแล้วมันก็แตกแล้วมันก็สุกขึ้นมาเองกินแล้วหอมข้าวสาลีอร่อยอร่อยเฉพาะกินแต่ข้าวเดียวก็วิตามินมันดีเหมือนกับเดี๋ยวนี้ข้าวไม่มีวิตามินใช่ไหมข้าวทำสองคนเดี๋ยวนี้ข้าวอะไรนาปลังข้าวไม่มีวิตามินคนจังหวัดชัยนาทเนี่ยทำข้าวนาปลังแต่ไม่ซื้อไม่กินข้าวตัวเองขายข้าวตัวเองไปซื้อนาทำนาอื่นที่เป็นนาปีกลัวจะกินข้าวไม่ดีขายข้าวตัวเองไปกินนาปีเพราะไอ้นาปีเนี่ยมันมีวิตามินข้าวมันดีกว่ากันไอ้นาปลังเนี่ยมันไม่ดีไอ้สมัยก่อนก็ของอะไรมันก็ดีไปหมดมนุษย์ก็มีความเจริญโตสมบูรณ์เท่ากับโรคเรียกว่าเป็นคนมีความเจริญทางด้านจิตใจมากคือเจริญทางด้านจิตใจนอนไม่มีประตูหน้าต่างไม่มีประตูหน้าต่างใครจะอยู่ที่ไหนก็อยู่กันไปไม่มีใครผิดใจกันเสร็จแล้วก็ปกครองมานะเข้านะเข้านะเข้าคนเริ่มมากขึ้นก็เกิดมีคนโลภขึ้นมาพอโลภขึ้นมามากๆขึ้นมาก็ชักเกินเลยก็แหละชักเกินไอ้ข้าวอะไรนี่ไม่พอกินก็มาข้าวก็โกยมาไว้เป็นของตัวทํายุ้งขึ้นมาแล้วอันนี้ก็อันนั้นก็ทํายุ้งอันนี้ก็ทํายุ้งเก็บข้าวกันก็เกิดเป็นของมึงของกูก็เริ่มขึ้นมาเมื่อก่อนมีแบ่งกินได้เมื่อเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็คนชักเริ่มเห็นแก่ตัวแต่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะยังไม่ผิดศีลไอ้ศีลข้อนี้ผิดก่อนอยู่ศีลข้ออื่นยังไม่ผิดศีลข้อมุสานี่เริ่มเป็นขึ้นมาพอดีมีพระราชาไปเรียนศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกอมาตย์ลูกกษัตริย์กับลูกอมาตย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันไปเรียนหนังสือด้วยกันก็บอกเรารักกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันนี่เนี่ยถ้าท่านกลับไปเป็นเจ้าแผ่นดินท่านจะทำไงถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นอมาตย์ถ้าเราเป็นเจ้าแผ่นดินเราจะต้องให้ท่านเป็นโปุโรหิตเป็นอมาตย์คู่บัลลังก์กับเราจริงหรือบอกจริงสิเรามีสัจจะเราพูดจริงก็ตกลงกลับมาจากการศึกษาแล้วเข้ามาก็มาได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินทำไงดีแต่ก่อนมนุษย์นี่เขาบอกว่าเจ้ามนุษย์เนี่ยไปไหนนี่ตัวเบาพวกคนมีศีลนี่ตัวไม่หนักลอยไปได้สามารถที่จะลอยได้พระเจ้ามนุษย์คนนี้เป็นคนที่มีบุญบารมีมากก็เสร็จแล้วก็ พอมาแต่ตอนนี้พี่ของคนที่ไปเรียนด้วยกันน่ะเขาเป็นพี่มันเป็นพี่น้องสองคนพอพ่อตายเจ้าแผ่นดินก็ได้ครองเมืองก็จะต้องยกย่องอมาตย์ขึ้นมาเป็นปุโรหิตลูกอมาตย์แต่ตอนนี้มันติดขัดตรงพี่ชายมันจะต้องยกย่องตามฐานะจะต้องยกย่องพี่ชายขึ้นมาตอนนี้ไอ้น้องนั่นเป็นเพื่อนกับเจ้ามนุษย์เจ้าองค์นี้ทำไงดีที่จะต้องทำตามสัจจะเพราะเราเป็นเจ้าแผ่นดินเมื่อไรจะต้องให้คนนี้เป็นปุโรหิตเป็นอมาตย์ก็เลยบอกว่าเราจะประกาศเป็นทางการนะฮะเราจะประกาศเป็นทางการให้คนเนี้ยเป็นปุโรหิตคนทั้งหลายก็รู้เลยว่าถ้าประกาศคนนี้ให้เป็นปุโรหิตก็หมายถึงว่าคนพี่นะไม่ได้เป็นคนพี่ต้องเป็นก่อนถ้าเขามาบอกว่าคนนี้ให้เป็นก็หมายถึงว่าอายุคนนี้จะต้องมากกว่าพี่แต่พวกฤาษีอยู่ในป่ารู้ข่าวเขาผู้ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นดาบทมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยเขาก็เหาะมาพอถึงวันนั้นเน่ยเขารู้กันว่าพระเจ้ามันเจ้าเนี่ยจะปลดจะพูดไม่มีความจริงคนทั้งหลายนี่ตื่นแตกมาดูกันว่าไอ้โกหกเนี่ยมันโกหกอย่างไรเขาว่าวันนี้เขาจะปลดเอาพี่ทำน้องเอาน้องทำพี่เนี่ยปลดอย่างไรคนมาดูกันคนที่สุดก็บอกประกาศว่าฤาษีก็บอกว่าอย่าทำนะพระองค์อย่าทำเลยสิ่งอันไม่ควรทำซึ่งมันผิดกฎบัญญัติของมณฑลบาลของราชสำนักหรือว่าเป็นกฎระเบียบประเพณีของกษัตริย์ที่ครองกันมาเนี่ยบอกเราจะต้องทำเพราะเรามีสัจจะถ้าท่านกล่าวสัจจะอันนี้มันก็ผิดอีกสัจจะหนึ่งมันไม่เป็นความจริงท่านจะต้องวิบัติตรงเราต้องกล่าวงั้นพระเจ้ามนุษย์นี่ก็เจ้านี้ก็ลอยตัวขึ้นไปประกาศในท่ามกลางคนฤาษีก็ลอยก็ห้ามพอประกาศไปเท่านั้นนะว่าคนนี้เป็นปุโรหิตซึ่งเป็นพี่ซึ่งมีอายุแก่กว่าควรเป็นปุโรหิตพอพูดเท่านั้นก็หล่นลงมาเลยพอหล่นลงมาก็เขาก็บอกให้ถอนคำพูดอย่าประกาศฤาษีบอกเราไม่ถอนเราจะต้องเป็นสัจจะที่ว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ควรจะได้เป็นปุโรหิตเป็นพี่มีอายุมากกว่าพอพูดงั้นธรณีแยกเลยไปแค่ตาตุ่มเลยเขาก็บอกฤาษีก็เตือนบอกให้กลับคำพูดนะเราจะได้หมดกรรมอันนี้เขาไม่ยอมผลที่สุดเขาก็พูดแต่คำนั้นผลที่สุดแผ่นดินแยกเลยคนสมัยก่อนเขาเรียกว่าธรณีสูบถ้าสมัยแค่นี้เขาเรียกว่าเป็นดินไหวอะไรอ่ะก็เลยเป็นนั้นว่าคนทั้งหลายเขาแปลกใจว่าโอ้คำว่าโกหกเป็นอย่างนี้เองมนุษย์โกหกเป็นอย่างนี้เองก็เริ่มคนมีโกหกกันขึ้นมาทีนี้เมื่อคนนี้พูดได้ปลดคนนั้นก็ปลดต่อๆกันมาแต่ตะก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าปลดนะโกหกฟ้าผ่านะแสดงว่าสมัยก่อนฟ้าลงโทษคนโกหกเหมือนกันโกหกฟ้าผ่านะเราผู้หญิงผู้ชายรักกันเนี่ยต้องสาบานโกหกฟ้าผ่านะถ้าไม่โกหกอะถ้าโกหกให้ฟ้าผ่าฉันตายอะไรเงี้ยตะก่อนนี่คำพูดคนศักดิ์สิทธิ์เขาสาบานด้วยเอาธรรมชาติสาบานถ้าโกหกให้ธรรมชาติลงโทษแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเป็นสัจจะที่ทำให้เราต้องยึดเหนี่ยวได้เลยคนก็เริ่มผิดศีลขึ้นมาตอนนี้เริ่มโกหกตอนนี้น้ำเมาคนไม่เคยกินก็เริ่มมีครั้งหนึ่งมีโพรงไม้โพรงหนึ่งมันเป็นโพรงใหญ่ไอ้เจ้านกเนี่ยมันไป

คาบคาบไอ้ข้าวสาลีมามากินตรงยอดไม้นั่นก็ปล่อยทิ้งเม็ดมันก็ร่วงลงไปบางตัวก็ไปคาบพวกไอ้พวกผลไม้มาพวกข้าวมากินเข้าไปแล้วก็ไอ้ในโพรงไม้นั่นมันก็มีน้ำฝนตกมันก็เลยพวกข้าวสาลีมั่งลูกไม้มันปนลงไปมันก็เกิดการเป็นแอลกอฮอล์ขึ้นมาก็กลายเป็นของหมักของดองมันก็ติดกันทุกวันมากินกันเจียวมาเลยพวกนกกระรอกกระแตพวกสัตว์มากินไอ้น้ำเมาในบ่อในโพรงไม้ไปในพรานเดินทางมาเดินทางมาล่าสัตว์ว่าก็มาดูเห็นนกที่นั่นมันเจียวจาวก็เข้าไปดูบางตัวก็เมางงเงียบินไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขึ้นไปตักดูพอไปตักก็ลองมากินเอ๊ะพอกินก็มันสนุกดีนะไอ้น้ำเมาเนี่ยพอกินก็ไปใจมันเหิมก็จับไอ้พวกนกพวกนั้นปิ้งกินแก้มกับไอ้น้ำเมาเนี่ยเกิดอยากร้องอยากลำขึ้นมาเลยที่พอกินขึ้นไปเนี่ยขาดสติทันทีพอกินขึ้นมาอยากร้องอยากลำกลายเป็นคนวิปริตก็นึกไอ้น้ำนี่ดีนะสนุกดีไอ้น้ำนี่มันดีสนุกดีเดี๋ยวต้องเอาตักเอาไปกินบ้างก็ไปเจอฤาษีอยู่ชายป่าบอกท่านฤาษีลองกินไอ้น้ำนี่กินแล้วสนุกดีนะเรียกน้ำก็เมื่อก่อนก็เรียกน้ำสนุกฤาษีลองกินก็เอาไอ้พวกนกที่ในผ่านปิ้งไปนะกินฤาษีเกิดนึกสนุกขึ้นมาร้องรำทำเพลงในผ่านเลยตกลงเอ้ไอ้น้ำสนุกนี่ดีนะทำไงดีฤาษีก็คิดค้นว่าเราต้องรักษามันไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสูญในน้ำสนุกเนี่ยคนอื่นยังไม่ได้กินนะเนี่ยถ้าพระราชารู้เมื่อไรมันจะสนุกกว่านี้อีกนั้นก็ตกลงฤาษีก็ให้ในผ่านไปดูว่ามันมีอะไรบ้างก็สังเกตดูนกมันคาบข้าวมาบ้างคาบของมาต่างๆก็เลยรู้ว่าสิ่งอันนี้ต้องหมักก็ทำไอ้เป็นไหเป็นโอ่งขึ้นมาก็หมักกันพอกินขึ้นมามันก็สนุกเต้นรำกันอยู่นั่นแหละไปผ่านไอ้ฤาษีก็เลยเพราะอย่างนั้นจะได้ไม่สูญพันธุ์ก็เข้าไปในเมืองฤาษีก็ได้ผ่านเข้าไปในเมืองไปบอกเจ้าแผ่นดินไปพวกชาวบ้านลองทำไอ้น้ำเนี่ยมหาสนุกกินแล้วสนุกจังเลยครับแต่ที่จริงมันไม่สนุกเท่าไหร่นะมันจะต้องฆ่าเขาด้วยมันจะต้องหาไอ้ซึกกับแก้มมาด้วยหานกหาอะไรมาฆ่าอันนี้ศีลก็เริ่มผิดขึ้นมาเลยเมาด้วยแล้วก็ฆ่าสัตว์ด้วยเมื่อก่อนไม่รู้จักว่าเมาอย่างไรไอ้สุราที่เกิดครั้งแรกเกิดนี่คนความเป็นมนุษย์เริ่มหมดไปเลยพอเมาปุ๊บมาเมาปุ๊บนี่มนุษย์ไม่มีแล้วกลายเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วกลายเป็นเปรตขึ้นมาแล้วอยากเต้นอยากลำอยากภาพคนปล่อยหลุดลุ่ยมาเลยไอ้ฤาษีก็ปล่อยหลุดหมดไอ้ฝ่ายก็ปล่อยหลุดเมาแล้วก็นอนกันอยู่นั่นเองไม่รู้ว่าพระว่าโยมแล้วกันไหนผลที่สุดก็ไปถึงเจ้าแผ่นดินก็บอกได้สูตรมหาสนุกสูตรพวกเนี้ยตกลงก็ในพานก็ทำพวกเจ้าแผ่นดินก็กินก็ติดให้ชาวบ้านกินก็ติดกันงอมแงมหมดเป็นกันทั้งเมืองเลยกันนี่เชื้อนี่ก็เผยแพร่ไปเลยก็ไปอีกเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็เผยแพร่ไปอีกเมืองหนึ่งแต่พระราชาเมืองนั้นนะท่านมีบารมีหน่อยนึงที่ว่าท่านไม่ยอมนิยมบาปก็ให้พิธีทำพอลองกินขึ้นมามันก็เริ่มเสียสติก็มันนึกว่าเอ๊ะน้ำอันนี้ทำไมกินแล้ววิปริตนะเมื่อก่อนจิตใจของเราไม่มีเมตตาธรรมพอกินแล้วอยากฆ่าอยากควันอยากลบลาอยากออกศึกออกสงครามทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปสังเกตดูไอ้ที่เขาทำอะไปดูไอ้แมวไปเรียกินไอ้จกไปเรียกินไอ้จกตกลงมาตุ๊กแกตกลงมาเมาไอ้แมวตกลงมาเมาไปกินกันก็เลยว่านี่มันอันตรายเนี่ย

ก็เลยสั่งให้ทุบหมดเลยพระราชาเมืองนั้นไม่เอาสั่งให้ทุบทิ้งหมดบอกน้ำมันบอกน้ำไม่ดีน้ำไม่ดีคือตอนหลังที่ว่ามาตั้งเป็นน้ำอสุราเนี่ยอสุราที่จริงมันน้ำสุราสุรานี่เขาบอกน้ำพวกอสูรอสูรเขากินตอนที่เขาเป็นนิยายว่าพระอินทร์มอมเมาอสูรให้อสูรกินเมาแล้วก็เลยไล่ตกลงมาจากดาวดึงน้ำสุราเนี่ยอสุราคนเราก็เริ่มผิดศีลมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยกินเหล้าเมายาเรื่อยๆมาแล้วเขาก็ผิดมาจนหมดทุกข้อก็เรียกว่าไม่มีความเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์ต้องมีศีล5นะโยมนะความเป็นมนุษย์มันหมดตอนนั้นเองหมดตอนไม่มีศีลแล้วพอมีพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยบรมจักรพรรดิขึ้นมาปกมันจะมีเจ้ายุคหนึ่งที่มีบุญบารมีเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีปุริสลักษณะคล้ายๆพุทธเจ้าเนี่ยมีเท้ามีหูมีหน้ามีตามีปุริสลักษณะเรียกว่าเป็นบรมจักรพรรดิพอเป็นจักรพรรดิขึ้นมาพวกนี้จะปกครองคนโดยทศพิธราชธรรมแบบเมตตาไม่ให้คนผิดศีลเลยวันพระแปดค่ำคนต้องถือศีลอุโบสถหมดทั้งประเทศแต่วันธรรมดาก็ถือศีล5นั่นแหละยุคของมนุษย์เกิดขึ้นอีกในเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิมาโปรดหรือไม่ก็พุทธเจ้ามาโปรดคนก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นคำว่าเป็นมนุษย์นี่ต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีล5ถ้าไม่มีศีล5แล้วไม่ใช่มนุษย์เขาเรียกอะไรเรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์ยักษ์โขมนุษย์ติระชาโนหรือว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นนรกกายเป็นมนุษย์แต่ใจผิดศีลผิดธรรมจึงได้เป็นอย่างนั้นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีศีลธรรมก็เป็นเทวดากลัวบาปมนุษย์สภโมตัวเป็นมนุษย์ใจมีสมาธิใจมีอุเบกขาใจมีพรหมวิหารก็ใจเป็นพรหมพวกนี้พอแตกดับก็เป็นพรหมแตกดับก็ไปเป็นเทวดาไอ้พวกที่ใจเป็นเปรตที่แตกดับไปก็เป็นเปรตแตกดับไปก็ไปเป็นเดรัจฉานเพราะไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ใจตัวเองฉะนั้นคนมีศีลไม่ทำนั่นจึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กลับมาเป็นมนุษย์กันอีกทีมนุษย์มันได้สูญหายไปนานนะโยมสูญหายตั้งแต่พระเจ้านั้นโกหกนะโยมเขามีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงเกิดมาสร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกจึงให้คนได้มาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นอย่านึกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐคนเราไม่รู้นะสมมติตัวเองเป็นมนุษย์ไปหมดเลยแต่ความเป็นจริงถ้ามนุษย์นี่ต้องมีศีลสมบูรณ์จึงจัดเป็นมนุษย์ได้ทุกวันนี้คนเราทำลายความเป็นมนุษย์ไปเยอะแยะนะโยมอย่างเต้าโลตั้งลงเล่าลงการพนันเนี่ยทำลายมนุษย์หมดเลยความเป็นมนุษย์หายไปแล้วเหมือนกับไอ้นายพายกฤษีเนี่ยทีแรกก็เป็นมนุษย์นักเข้าก็หมดความเป็นมนุษย์กรรมฐานเนี่ยสร้างความเป็นมนุษย์ให้ทุกคนได้กลับกันมาประพฤติปฏิบัติคุณธรรมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วการชักชวนคนเข้ามาดูทางในเนี่ยมันทำให้เขาหายสงสัยได้พอเขามาทำสมาธิแล้วก็หายสงสัยหายสงสัยในเรื่องศาสนาพุทธได้ง่ายถ้าคนไม่ได้ฝึกสมาธินี่มันไม่หายสงสัยมันเก็บความสงสัยไว้มากพอเลิกเมาแล้วก็เป็นคนนะโยมนะที่ตอนเมาเป็นคนเนาะจริงๆนะโยมนะเมาเป็นคนได้ไหมไม่เป็นหรอก
ไขพูดไม่รู้เรื่องนะเมาแล้วไม่ใช่คนนะพอหายเมาเป็นคนคนที่มาเลิกเมาได้นี่เป็นคนตลอดชีวิตเป็นคนดีตลอดชีวิตพูดอะไรรู้เรื่องมีสติสมบูรณ์เขาบอกว่าพุทธเจ้าองค์แรกที่เป็นมนุษย์นั่นเป็นเจ้าองค์แรกนั่นบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าแผ่นดินที่ชื่อว่ามนุษย์องค์แรกแต่ไม่ใช่องค์โกหกนะองค์ที่เป็นกษัตริย์องค์แรกชื่อมนุษย์พุทธเจ้าเรามีบารมีไปเกิดปกครองไปกลับมาเกิดมาเป็นพุทธเจ้าเริ่มต้นชื่อว่ามนุษย์คือเขาฝังใจอ่ะเพราะว่าการปกครองแบบพระเจ้าแผ่นดินมนุษย์เนี่ยไม่ให้คนนี้ผิดศีลธรรมเลยบัญญัติศีลห้าไว้เลยทุกคนจะต้องอยู่ในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเลยชื่อว่ามนุษย์ตลอดมาเลยถ้าคนไหนผิดก็ชื่อว่าไม่ใช่มนุษย์ในชื่อว่ามนุษย์ได้เกิดมาเป็นเพราะตำรับตำรานี่เกิดครั้งแรกที่เป็นมาจึงเรียกมนุษย์ติดปากกันมาทุกวันแต่นี่พอกินเหล้าเขาเรียกอมนุษย์คนกินเหล้าอมนุษย์คนผิดศีลเขาเรียกอมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์กลายเป็นอมนุษย์ไปการสร้างบารมีพระพุทธเจ้าจึงสร้างมากที่พระองค์ต้องทำความเพียรอยู่ถึง6ปีนะแต่ความเป็นจริงกับพุทธเจ้าเนี่ยจะสำเร็จเลยก็ได้แต่อดีตชาติพระองค์ท่านเคยเป็นพระในพุทธศาสนาอื่นเป็นพระก็บอกบารมีพุทธเจ้าเนี่ยง่ายจะตายไปงั้นการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายไปถ้าผมจะเอาแล้วไม่กี่วันก็ได้คือท่านมองว่าการสร้างบารมีพุทธเจ้าน่ะง่ายจะตายถ้าจะเอาจริงๆไม่กี่วันก็สำเร็จความที่ท่านดูถูกกับพุทธเจ้าน่ะว่ามันง่ายเกินไปน่ะกรรมนั้นทำให้ท่านเนี่ยต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้ความเพียรถึง6ปีมันมีกรรมได้แค่ประมาทพระพุทธเจ้ามันง่ายถ้าเราเป็นพุทธเจ้าจริงๆเราจะทำไม่ให้กี่วันก็สำเร็จคำที่ท่านคิดประมาทพระพุทธเจ้าง่ายๆนะทำให้ท่านต้องมาทำความเปลี่ยนถึง6ปีกลายเป็นของยากไปแสดงว่าคนประมาทนี่ไม่ได้ดูถูกธรรมวินัยนี่ว่าเป็นของง่ายนี่ไม่ได้คล้ายๆว่าดูถูกในลักษณะประมาทแก้พุทธเจ้ามีกรรมนะยังคนทำไมนี้คงประมาทกันเยอะนะมันง่ายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำคัญอะไรเนี่ยไอ้กรรมนันทายพุทธเจ้าต้องมาทรมานตัวเองถึง6ปีกว่าจะสำเร็จในความง่ายง่ายนั่นเองฉะนั้นของอะไรเราประมาทไม่ได้ต้องนึกว่าความดีนี้มันคงทำได้ยากถ้านึกว่ายากเนี่ยเราจะได้ทำได้มากๆถ้าเรานึกว่าง่ายเนี่ยประมาทหมดเลยท่านนี้ไม่ลงทุนทำเลยพอกลับมาทำกลายเป็นของยากไปซะแล้วเหมือนเมื่อก่อนตอนเรายังไม่เข้าวัดพออายุมากๆเลยเรามาเข้าวัดแหมมันทำยากจังเรื่องใจนั่งอยู่ที่นี่ใจมันไปอยู่ที่โน่นนั่งอยู่ที่บ้านใจมันก็ไปอยู่ที่งานไปทั่วหมดเอาไม่อยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ถ้านั่งตั้งแต่เด็กๆมันก็สงบไปแล้วนี่จะเอาสงบสักครั้งหนึ่งไม่ได้สักทีจับหลุดอยู่เรื่อยเลยก็เลยเห็นว่าใจคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาไม่เคยอยู่เลยเนี่ยไอ้เรานึกว่าง่ายกับไม่ง่ายใช่ไหม

ที่พุทธเจ้าระลึกกระให้พระอนนท์ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของกฎกรรมมีเยอะเลยอย่างพระอะไรเป็นพระสาวกพุทธเจ้าเนี่ยจุลบันทกเมื่อชาติก่อนท่านท่องพระไตรปิฎกจบปัญญามากเลยท่องพระไตรปิฎกจบพวกศาสนาอื่นท่องพระไตรปิฎกจบแล้วองค์หนึ่งมาท่องปฏิโมกท่องติดตะกึกตะกักตะกึกตะกักท่านก็ขำหัวเราะอยู่คนเดียวน่ะหัวเราะพระองค์นั้นท่องปฏิโมกแค่ปฏิโมกเท่านั้นท่องตะกึกตะกักท่านก็ขำพอท่านท่องพระไตรปิฎกจบกรรมอันนั้นที่ท่านหัวเราะเยาะพระที่ท่องพระปฏิโมกจบในปฏิโมกที่ท่านหัวเราะเยาะพระองค์นี้มันช่างโง่จริงๆนะท่องปฏิโมกหน่อยเดียวเท่านั้นติดตะกึกตะกักไม่ฉลาดซะเลยนั่งขำเพราะท่านเองท่านปัญญามากท่องพระไตรปิฎกจบกรรมอันนั้นท่านมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านหมดปัญญาเลยมาบวชแล้วท่องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกท่องอะไรไม่ได้เลยพุทธเจ้าพี่ชายของท่านน่ะให้ท่องคาถา4บทเท่านั้นแหละให้ท่องอยู่4บทน่ะท่อง3เดือนไม่ได้หรอกไม่มีปัญญาได้หน้าลืมหลังได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเดือนนึงไม่ได้เลย3เดือนก็ไม่ได้เพราะกรรมที่ท่านไปดูถูกพระสวดปฏิโมกข์ไม่ได้พี่ชายเขาบอกท่านบอกว่าคนโง่อย่าอยู่เลยนะกลับไปอยู่บ้านเถอะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วกินข้าวเขาเสียข้าวเขาเปล่าบวช3เดือนเซาะท่องอะไรก็ไม่ได้คาถา4บทก็ท่องไม่ได้ก็เลยร้องไห้ไปลาพุทธเจ้าเสร็จพระเจ้าถามว่าเธอบวชเพื่อใครบวชเพื่อพี่ชายเธอหรือบวชเพื่อเราบอกบวชเพื่อพุทธเจ้าบวชเพื่อธรรมวินัยถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอจะสึกเลยเราจะให้วิชาเธอให้เกิดปัญญาให้ได้พระมอมฉันไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่องอะไรก็ไม่ได้จะบวชอยู่ทำไมพุทธิย่าก็บอกเอาเธอเอาผ้าขาวไปเอาผ้าขาวไปผืนหนึ่งกับภาวนาว่าผ้าสีขาวผ้าสีขาวผ้าสีขาวคือเป็นภาษาไทยก็ว่าสีขาวสีขาวก็มือลูบเลยดูไปเรื่อยลูบเรื่อยเสร็จแล้วก็เขาก็นิมนต์พุทธเจ้าไปฉันที่บ้านสมัยก่อนเขาบินทบาทเขานิมนต์ไปฉันที่บ้านเลยนิมนต์พระหมดทั้งวัดเลยพระ500รูปเขานิมนต์หมดครบให้หมดบรรณพระจุลบันทกไปด้วยก็เป็น500ท่านก็นั่งอยู่ในวิหารเนี่ยนั่งภาวนาในวิหารพี่ชายก็ไม่นิมนต์พี่ชายเป็นคนจัดกิจนิมนต์ก็ไม่นิมนต์ถือว่าน้องชายไม่มีประโยชน์อะไรเป็นคนโง่ไปฉันข้าวจากบ้านก็ไม่ดีก็เลยพอไปถึงแล้วก็เขาก็นับพระขาดไปองค์หนึ่งพระเจ้าถามว่าขาดใครว่าขาดจุลบันทกถามพี่ชายว่าทำไมไม่จัดให้น้องชายมาฉันด้วยบอกไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่มีปัญญาทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์ไม่อยากให้มาฉันบ้านเขาบอกไปนิมนต์กลับมาเถอะให้ไปนิมนต์จุลบันทกมาบอกให้คนชายบ้านนั้นไปพอไปถึงท่านสำเร็จแล้วท่านทำเอามือก็ท่านเนี่ยทำกสิหุ่นผ้าเป็นผ้าเนี่ยก็พิจารณาผ้าในขาวแล้วก็ดำมาเข้าผ้าก็เปลี่ยนสีเป็นดำก็สกปรกเศร้าหมองก็พิจารณาจะเห็นผ้าเนี่ยขาวแล้วก็ดำเศร้าหมองแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็พิจารณาว่ากายตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับผ้าดำที่แรกก็ดีนะเข้าก็เปลี่ยนแปลงไปพิจารณาไปกับผ้าก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์

ได้เรียกว่าได้กสิณสีขาวพอคนนั้นมาก็ท่านกเนรมิตรพระเต็มวิหารเลยพระเต็มวิหารก็บอกท่านจุลบันทกท่านอยู่ไหนอยู่นี่โยมพูดกันเพียงเดียวพร้อมหมดเต็มวิหารเลยจุลบันทกเต็มวิหารทำไงดีนะเขาไม่ให้มานิมนต์เอาพระองค์เดียวนี้พระเต็มวิหารไม่ได้เยอะเกินกลับไปใหม่ไปบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีพระองค์เดียวหรอกพระต้องเต็มวิหารเลยพระเจ้าก็รู้บอกเอามาองค์เดียวสิบอกไม่พอเวลาเรียกแล้วก็ขานรับกันหมดทั้งวิหารเลยจะมาองค์เดียวก็ไม่ได้พระเจ้าบอกถ้าองค์ไหนขานรับก่อนจับองค์นั้นมาจับชายจีวรองค์นั้นจุงมาเข้าไปก็พอถามว่าจุลบันทกองค์ที่เป็นจุลบันทกจริงก็ขานมาอีกร่างต่อไปก็ขานตามหมดก็จับองค์ขานขึ้นก่อนก็มาถึงบ้านพอจับปุ๊บภาพคนนั้นก็หายหมดภาพที่ท่านนิมิตขึ้นมาก็หายหมดพอมาถึงบ้านก็ฉันเสร็จแล้วพระเจ้าก็ให้ภิกษุ500นั้นกลับให้ท่านจุลบันทกเทศนาองค์เดียวเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็เรียกว่าไม่ใช่ยถาสัพพีนะไอ้สัพพยถาสัพพีที่มาที่หลังสมัยก่อนฉันแล้วก็เขาเรียกอนุโมทนาคถาอนุโมทนาคถานั้นไม่ใช่ยถาสัพพีนะหมายถึงว่าให้พระเนี่ยแสดงว่าผลทานของท่านเนี่ยมีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นมีประโยชน์อย่างนั้นนั้นท่านจงทำความดีใจในทานของท่านเถิดที่ท่านทำไว้นั้นประโยชน์มากอะไรเงี้ยพระองค์ไหนแสดงเป็นก็อธิบายหลายๆดีโยก็ดีใจด้วยอนุโมทนาคาถาไม่ใช่ยถาสัพพีอย่างบ้านเราทุกวันอย่างทุกวันนี่เป็นพระพีเพณีแต่สมัยพุทธเจ้าอะพระที่ฉันแล้วจะต้องมีอนุโมทนาคาถาองค์หนึ่งนอกนั้นก็กลับหมดหรือถ้าไม่มีใครอนุโมทนาคาถาก็พุทธเจ้าจะเป็นผู้อนุโมทนาคาถาบางครั้งพอฉันเสร็จแล้วพุทธเจ้าอนุโมทนาคาถาชาวบ้านฟังแล้วบรรลุโสดาบันสกิทาคาอรหันต์กันเลยก็มีแต่แล้วพุทธเจ้าก็ให้สาวกทั้งหมดกลับให้พระจุลบันทกเนี่ยอนุโมทนาคาถาโอ้เทศอนุโมทนาคาถาพิสดารเหลือเกินพูดเหมือนอย่างกับตนเองเรียนมาทั้งตู้เลยอะแสดงอนุโมทนาคาถาพิสดารไพเราะเพราะพิงคนทั้งหลายฟังและอัศจรรย์เหลือเกินถึงกับเทวดาสาธุการพี่ชายถึงได้รู้ว่าโอ้น้องชายเรานี่แต่เอาธรรมะธรรมโมมาจากไหนเนี่ยตัวเองก็เทศไม่ได้อย่างนี้เรานึกว่าน้องชายเรานี่โง่เหลือเกินพอกลับมาพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องจุลบันทกมีธรรมะพิสดารเทศนาพิสดารมากยกย่องธรรมะพิสดารพ้นกรรมวิปัสสนาพ้นกรรมพอได้กรรมฐานและพ้นบาปกรรมอันนั้นกรรมที่หัวเราะเยาะพระสวดปฏิโมกข์ถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่ไม่หมดกรรมยังโง่ตั้ง500ชาติเลยเกิดขึ้นมาก็เรียนหนังสือไม่ได้ท่องอะไรไม่ได้โง่ต้องพอมาชาติสุดท้ายนี่หมดกรรมกรรมฐานไม่หมดกรรมได้พอบรรลุถึงศีลสมาธิจริงๆทำให้เกิดปัญญาก็อุปนิสัยเดิมเคยเรียนพระไตรปิฎกมาแล้วนี่ปัญญามันก็เกิดสิพอมาสำเร็จแล้วไอ้ที่จนเรียนไปมากๆก็ลังไหลมาหมดไม่ต้องไปเรียนอีกเลยคราวนี้เพราะบารมีเก่าสร้างไว้พอแล้วก็กลายเป็นคนมีปัญญาเลิศไปจึงว่าบุญไม่ควรประมาทเลยเล็กน้อยก็ต้องทำศีลทานภาวนาเนี่ยอุโบสถเนี่ยเราถือไว้เถอะแค่ข้อแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นผลอย่างมากเลยมหาศาลถ้าเราเป็นอะไรไว้ก็นึกถึงที่เราทำไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็นึกถึงศีลที่เรารักษาไปเป็นที่พึ่ง

หลังใจทำให้ใจของเราสบายได้ความดีนี่เอาไว้นึกถึงเอาไว้นึกบ่อยๆมันจะมีความสบายใจเอาไปนึกแทนไอ้ความไม่สบายใจมีความดีมากก็มีเครื่องป้องกันมากนึกได้มากก็ไม่เศร้าหมองใจฉะนั้นจึงต้องสร้างเอาไว้เป็นที่ระลึกให้มากๆสวดมนต์ภาวนาอันนี้ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นนั่งกรรมฐานได้ใหม่มันขยันนะโยมนะพอนั่งไปนานๆถ้าขี้เกียจนะนั่งกรรมฐานนั่งใหม่เรื่องขยันจังเลยพอนั่งไปจะขี้เกียจจะได้ไม่เอาแล้ว

เออขยันจังเลยพอนั่งนั่งไปสักขี้เกียจแต่นั้นไม่เอาแล้วนะไม่ต่างอะไรครับคนป้อนข้าวเลยใหม่ๆก็กินดีแล้วก็เขาไม่เอาแล้วขย้อนออกแต่ละป้อนข้าวเด็กเนาะมันเต็มมันล้นป้อนไงก็ไม่เอาแล้วขย้อนออกสมาธิใหม่ๆขยันทำอยากรู้อยากเห็นอยากสงบพอทำไปชักง่วงชักเบื่อชักถอนตัวซะแล้วเป็นงั้นไม่ได้นะไม่เสพติดเหมือนกับของทางโลกเนาะทางโลกนี่ทำไปแล้วมันติดเหล้าติดยาติดการพนันยิ่งทำไปยิ่งติดยิ่งทำมากยิ่งติดมากแต่สมาธินี่ทำแล้วไม่ติดง่ายเพราะมันยังไม่เข้าถึงยังไม่สงบถ้าสงบไปจริงจะติดในอารมณ์กุศลทำแล้วสงบทำแล้วสงบก็เพลินทำแล้วไม่สงบก็เบื่อโทษใครก็ไม่ได้ต้องโทษใจเราใจเราทำไม่เป็นอยากสงบมากก็ไม่สงบซะอีกอยากมากไปก็ไม่สงบอยากน้อยไปก็ง่วงซะอีกมันต้องให้พอดีปรุงให้พอดีปรุงจิตก็เหมือนคนปรุงอาหารนั่นแหละปรุงให้รสพอดีมันจึงจะอร่อยไม่พอดีมันเกินรสหย่อนแล้วก็ไม่ดีอีกทำใจก็เหมือนกันต้องปรุงให้พอดีนั่งนั่งไปเบื่อไปเอาอะไรโยมนั่งนั่งไปมันเมื่อยก็นอนภาวนานั่งนั่งไปง่วงง่วงก็เดินไม่ใช่ง่วงก็นอนดีกว่ามันต้องแก้ให้ตรงจุดมันนั่งนั่งไปง่วงก็นอนดีกว่าก็หลับเลยนั่งนั่งไปง่วงเดินนามรูปหน้านั่งนั่งไปเมื่อยนอนนอนภาวนามันก็ได้ผลเพราะมันไม่ใช่ง่วงมันเมื่อยอ่ะเมื่อยแล้วก็นอนถ้าไม่ง่วงก็เดินมันจะแก้ได้ไม่ใช่เมื่อยก็นอนง่วงก็นอนไม่ได้อะไรเลยตัดสินลงเอ่ยหมดง่วงก็นอนเมื่อยก็นอนไม่เอาอะไรสักอย่างฟุ้งซ่านก็นอนคิดมากก็นอนมันต้องมีอุบายใช่ไหมฟุ้งซ่านก็ออกไปเดินออกไปทำสติง่วงก็ออกไปเดินเมื่อยก็นอนพักผ่อนให้หายเมื่อยลุกขึ้นนั่งใหม่เดินใหม่เราคนอายุมากแล้วเราก็ต้องใช้วิธีบำบัดทุกข์ทำให้มันถูกอิริยาบถสังขารมันก็ไปรอด

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

แม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุ

0: คนช่างคิดคิดเป็นคนวิตกทุกข์ร้อนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า worry ให้ความทุกข์ความมืดมนยิ่งคิดยิ่งปวดหัวฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ถูกขี้หลงลืมหงุดหงิดและเป็นทุกข์ส่วน thoughtful คนช่างคิดนั้นตรงกันข้ามทีเดียวคือทำให้คนมีปัญญาเฉียบคมมีปัญญาว่องไวเหมือนมีดที่ลับอย่างถูกต้องตามวิธีการลับส่วน worry มันเหมือนเอาคมมีดไปเฉือนหินยิ่งเฉือนยิ่งทื่อคนผู้นั้นจะกลายเป็นขี้เถ้อไปในที่สุดคน worry กับคน thoughtful ตรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามประคับประคองตนให้อยู่ในพวกคนช่างคิดคิดเป็นคิดให้เป็นประโยชน์และเป็นความสุขผู้มีปัญญาคิดเป็นย่อมหาความสุขได้แม้ในเรื่องที่น่าจะทุกข์จากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิงห์พุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: โตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตาปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นรวมจิตใจเข้ามานึกบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตราบใดที่ลมหายใจยังมีเข้าออกอยู่เราจะไม่ขาดสติความระลึกได้พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกให้เจริญอยู่เป็นนิดติดต่อกันไปเพื่อจะได้ตัดอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นอารมณ์ภายนอกที่ผ่านมาตลอดวันมีอารมณ์ดีใจเสียใจอย่างไรก็ตามขณะนี้เวลานี้ไม่ให้เรื่องราวอารมณ์ต่างๆนั่นมาทับถมจิตใจดวงใจในเวลาปัจจุบันคือขณะนี้เวลานี้มีอยู่ในจิตใจของเราทุกๆคนใจนี้จิตนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นไม่มีมีอยู่ในตัวในใจของเราทุกคนเราฟังเสียงได้ยินเสียงคนหูดีฟังเสียงรู้เรื่องผู้รู้เรื่องนั่นก็คือใจนั่นเองจิตนั่นแหละจิตนี้มันมานั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกนี่อยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ทุกๆคนการอยู่ในท้องแม่นั่นเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังแต่ว่าเป็นกฎธรรมดาอยู่ใจมนุษย์คนเราเมื่อสิ่งใดมันผ่านมาแล้วก็ลืมง่ายขณะนี้เวลานี้ให้เราไม่ให้หลงลืม ให้มีสติคอยระวังจิตเตือนจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในว่าอย่าได้แส่สายไปตามอารมณ์ภายนอกจงทวนกระแสใจเข้ามาอยู่ในตัวในใจจิตใจคนเหล่านี้โดยย่นย่อแล้วท่านว่ามีอยู่สองอาการที่เราจะสังเกตเอาได้จิตใจดวงอยู่ภายในซึ่งเป็นดวงดั้งเดิมคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ไม่ว่าตัวเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนดวงจิตดวงผู้รู้อยู่นี่มันอยู่ในกายนี้ทั้งนั้นไม่ได้ออกหนีจากกายอันนี้เรียกว่าดวงในดวงจิตดวงใจภายในดวงใจภายนอกได้แก่สังขารจิตจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรนั่นจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิท่านไม่ให้ไปตามจงทวนกระแสเข้ามาว่ามีจิตดวงใดที่รู้ว่ากายเราสบายก็มีจิตดวงรู้นี่แหละเป็นผู้รู้กายเราไม่สบายกายเราสบายจิตเป็นผู้รู้จักจิตสบายจิตไม่สบายจิตวุ่นวายภายนอกจิตมันก็รู้นี่คือดวงในดวงในมีอยู่นี่จิตใจผู้รู้อยู่ภายในกายภายในจิตส่วนสังขารจิตนั้นเมื่อปรุงแต่งอะไรแล้วก็แสสายลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์กิเลสมีหน้าที่ละหรือในธรรมจักรท่านว่าปหาตปธรรมปหารทิ้งปหารก็คือละทิ้งปล่อยทิ้งออกไปอย่าได้หลงไหลไปกับสังขารจิตนั้นจงทวนกระแสเข้ามาว่ามีจิตดวงที่รู้อยู่นั่งรู้เวลานั่งยืนรู้เวลายืนเดินรู้เวลาเดินนอนรู้เวลานอนตื่นรู้เวลาตื่นดวงจิตผู้นี้มีอยู่ในรูปขันธ์อันนี้รูปขันธ์ร่างกายตัวตนนี้อยู่ที่ไหนดวงจิตก็อยู่ที่นั่นแต่ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเหมือนรูปร่างกายของคนเราไม่มีจิตนั้นไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเพศหญิงเพศชายเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเรื่องของรูปขันธ์จิตผู้รู้จริงๆไม่มีเพศหญิงเพศชายธาตุดินน้ำไฟลมต่างหากอย่ามาเย็บถือจิตนี้พันว่าคำว่าพระภิกษุสาวกในทางพุทธศาสนาหรือคฤหัสถ์ญาติโยมในครั้งสมัยครั้งพุทธกาลท่านภาวนาได้ท่านละกิเลสละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสได้เด็ดขาดไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์สามเณรก็ถึงซึ่งสาวกของพระพุทธเจ้าท่านภาวนาได้ทุกเวลาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วภาวนาได้ทุกเวลานั่งก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นอนอยู่ท่านก็ภาวนาได้คือท่านละกิเลสในใจของท่านได้ไม่เชื่อไม่หลงต่อไปอีกเรียกว่าตัดอารมณ์นั้นให้มันเด็ดขาดไปคำว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็น กายะก็เนื้อตัวนี่แหละจิตมันมายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราดูง่ายๆถ้าหาว่าโทความติเตียนนินทาขึ้นมาในบุคคลผู้นั้นทั้งที่ชื่อนั้นก็เขาสมมุติขึ้นมาว่าชื่อกอชื่อขอชื่อดีชื่อดาอะไรก็ตามมันก็เพียงสมมุติขึ้นมาว่าคนนั้นชื่อนั้นถ้าโทความดุดาว่าลายป้ายสีให้แก่กันเพียงคำพูดเท่านั้นแหละก็จิตใจก็วุ่นวายไม่สบายแล้วนั่นแหละคือว่าจิตมันหลงสมมุติมันไม่รู้ว่าโลกเขาสมมุติว่าสรรเสริญเยินยอสมมุติว่าติเตียนนินทาจิตมันก็ไปยึดเอาถือเอาผู้ภาวนาท่านจึงให้เลิกละอาการภายนอกอาการภายนอกคือโลกกระทำโลกกระทำได้แก่ความสรรเสริญความนินทาความสุขความทุกข์มันมีอยู่8อย่างมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศแต่อะไรอะไรมันไม่มากมายเหมือนกับว่าความติเตียนนินทาความติเตียนนินทานี่มากทีเดียวภาษาโลกเขาจึงพูดมานานสอนมานานแล้วว่าลมแดงมันไม่แรงเท่าลมปากเขาว่าอย่างนี้ลมพัดต้นไม้ป่าดงให้หักพังบ้านเรือนคนเราพังโรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลโรงอะไรก็ตามเกิดความเสียหายให้ชื่อว่าลมแดงลมแรงลมมากลมใต้ฝุ่นจะทำคนให้เดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนก็ตามแต่ว่ามันยังสู้ลมปากมนุษย์ไม่ได้ลมปากมนุษย์เนี่ยถ้าติเตียนนินทาว่าร้ายให้แก่ใครแล้วผู้นั้นเข้าไปยึดไปถือก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมันทุกข์ร้อนเพราะความยึดถือจิตยึดถือมากเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นให้ภาวนาอยู่ในใจดีกว่าให้รวมจิตใจเข้ามาสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ให้แล้วไปอย่าไปยึดถือหรือว่าเราถูกติเตียนนินทาในเวลาเรานั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือนั่งภาวนาก็ตามถ้าเราลุกจากที่นั่นไปแล้วนะอย่าไปเก็บเอาไปด้วยหรือเราได้รับความตีเตียนนินทาในเวลาลงอยู่ในแม่น้ำลำคลองเวลาขึ้นจากแม่น้ำลำคลองแล้วก็อย่าไปเก็บเอามาอีกอุบายอย่างนี้คือว่าให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดถือคนโน้นว่าให้เราคนนี้ว่าให้เราใครจะว่าอย่างไรก็ตามลมปากลมในท้องลมในปอดลมในปากนั่นแหละแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันใจไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนาก็หลงเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ถ้ามันเผยลมลงไปมันก็ลมอันเดียวก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าอย่างไรถ้าเอาปากว่าให้แล้วก็ยึดถือที่สุดนะนี่แหละคือว่าความหลงของคนเราที่ไม่ภาวนาไม่รู้แจ้งเห็นจริงในข้อวัดปฏิบัติจึงได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนเราเกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจในโลกจึงได้มีความทุกข์ใจเป็นหลักอันสำคัญผู้ ้ไม่ภาวนาไม่ตั้งใจปฏิบัติความทุกข์ใจนั่นมากแต่ถ้าเราทุกคนมาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงคือร่างกายสังขารของเรานี่ตั้งแต่เกิดมามีหน้าที่เจริญขึ้นเพราะได้อาศัยปัจจัยทั้งสี่มีบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้รูปขันธ์นี่ก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วทีนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมเวลามันชำรุดทรุดโทรมเจ้าของก็เป็นทุกข์เป็นร้อนตาไม่ดีก็เป็นทุกข์หูไม่ดีก็เป็นทุกข์เป็นร้อนหูไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาลตาไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาลท้องไส้ไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันบังเกิดมีขึ้นในตัวโรคบางอย่างนั้นมันกินยาหายแต่บางอย่างนั้นกินยาก็ไม่หายตายแล้วจึงหายโรคคนเรานะมันต่างๆกันการกำหนดภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่ามายึดแค่ว่าหน้าของข้าตาขาของข้าแข้งของข้าเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาก็ยึดมั่นถือมั่นต้องถามดูว่ามันบ่นไหมร่างกายสังขารเนื้อหนังมังสังเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นมันบ่นว่าอย่างไรตามความเป็นจริงเขาไม่บ่นเพราะรูปขันธ์ร่างกายของคนเหล่านั้นปฐวีธาตุดินเอาดินมาปั้นขึ้นมาเป็นตัวตนคนเราอาโปธาตุน้ำเอาธาตุน้ำมาปั้นเป็นตัวเราวาโยธาตุลมเอาลมมาปั้นเป็นตัวเราเตโชธาตุไฟเอาไฟมาปั้นเป็นตัวคนเราธาตุดินธาตุน้ำเป็นลูกธาตุลมธาตุไฟไม่มีลูกมาอาศัยกันอยู่จึงให้ชื่อว่าร่างกายมนุษย์คนเราไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์และบรรพชิตมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่จึงได้ยืนเดินนั่งนอนไปมาได้เพราะมีดวงวิญญาณดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาท่านจึงให้บริกรรมบทใดบทหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ในหัวใจก่อนจนจิต

ใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปกับอารมณ์ใดๆมีความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในหัวใจทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจิตใจเย็นสบายมีความสุขความทุกข์ไม่มีในใจเรียกว่าใจสงบตั้งมั่นใจที่สงบตั้งมั่นนี่แหละจะต้องฝึกก่อนสิ่งใดๆรวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในมานึกมาเจริญอยู่ในกายกตาสติกรรมฐานก็เป็นอุบายภาวนาได้ทุกชิ้นทุกส่วนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นต้นในรูปขันธ์อันนี้แหละถ้าจิตใจนั้นมาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงจิตจะไม่หลงไหลไปกับรูปขันธ์ร่างกายนั้นใจจะมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือธรรมดารูปร่างกายที่มนุษย์เป็นห่วงอะไรกับร่างกายนี้นั้นจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอยู่อย่างที่ใจหวังไม่ได้เพราะธรรมดาธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องเจริญขึ้นคำว่าเจริญขึ้นก็คือว่ามันแก่ขึ้นนั่นเองเมื่อแก่ขึ้นหมดขีดแล้วก็แก่ลงแก่ลงลากลงจึงแสดงวิกรมวิการต่างๆนานาในทางรูปร่างกายมากมายนับไม่ถ้วนถ้าว่าเราไม่ภาวนาเพียรพินิจพิจารณาให้ดีจิตใจที่หลงลืมภาวนาพุทโธรวมใจไม่อยู่ก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาในร่างกายสังขารของตนบ้างแล้วก็หลงไหลร่างกายของบุคคลผู้อื่นด้วยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจนี่หลงไหลไปตามกระแสของกิเลสกระแสกิเลสนั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจนี่มีตาก็จิตหลงไปตามรูปรูปกับตาตากับรูปกระทบกันจิตผู้อยู่อาศัยนี้ไม่ได้พินิจพิจารณาซึ่งรูปขันธ์ไม่ได้พิจารณาเห็นกายกตาสติกรรมฐานของตัวเองก็เกิดความหลงหลงไปตามอาการภายนอกหลงไปไหลไปวุ่นวายไปผลที่สุดเอาจิตใจของตนไม่อยู่เอาจิตใจของตนไม่ได้ก็พาร่างกายสังขารนี่แหละให้เป็นไปในทางที่เกิดทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจภาวนาไม่ได้หาเวลาภาวนาไม่ได้คือว่าจะภาวนาเวลาไหนก็ไม่ยอมกิเลสมารมันไม่ยอมจึงมีวิธีการนั่งภาวนาเป็นส่วนรวมคือให้ทำพร้อมๆกันไปฟังธรรมไปอันนี้เป็นการฝึกอย่างหนึ่งนอกจากอย่างนี้แล้วตัวเองก็ฝึกตัวเองอีกให้จิตใจมีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีกายสงบวาจาสงบจิตสงบตั้งมั่นในจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่สุดเลยจึงจะกำหนดพิจารณารูปนามกายใจนี่ได้ดีจึงจะเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาขึ้นมาในหัวใจของตนจิตใจก็จะได้สงบระงับเย็นสบายเอนั้นการภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนา
ึงมีข้อวัดปฏิบัติหลายอย่างหลายประการหลักของศีลกายวาจาหลักของศีล5หลักของศีล8หลักของศีล10เขียน227เป็นเครื่องควบคุมกายวาจาจิตของตนทั้งนั้นแหละให้ชื่อว่าพระธรรมพระวินัยพระวินัยข้อห้ามห้ามไม่ให้ทำห้ามไม่ให้พูดห้ามไม่ให้คิดภาวนาห้ามใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ใดๆทบลมหายใจเข้าออกท่านให้เตือนใจของตนด้วยอุบายธรรมต่างๆมีการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจเมื่อจิตใจนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธในดวงใจอยู่จิตใจของเราก็จะมีความตั้งมั่นลงไปจนกระทั่งมองเห็นว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่นี่ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีแก่ไม่มีชราเป็นไปไม่ได้รูปขันธ์ร่างกายของเราแม้ยังเด็กอยู่ก็อย่าเข้าใจว่ามันจะเป็นเด็กเรื่อยไปยังหนุ่มแข็งแรงอยู่ก็อย่าเข้าใจว่ามันจะหนุ่มแข็งแรงเรื่อยไปมันจะต้องถึงซึ่งความแก่ความชราเมื่อแก่ชราแล้วมันก็ไม่ใช่อยู่แค่แก่ชราทุกปีทุกเดือนทุกหลายสิบปีมันก็ยิ่งแก่ค่ำค่าเรื่อยไปห้ามไม่ได้แก้ไม่ตกพระพุทธเจ้าท่านจึงให้แก้ใจแก้จิตนะเอาจิตใจมาปฏิบัติบูชานั่งบริกรรมภาวนาพิจารณาหลักของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้จิตใจหวั่นไหวไปตามโลกกระทำ8ประการดวงจิตดวงใจจะได้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของเราจริงๆนั่งก็อยู่ในใจยืนก็อยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็อยู่ในหัวใจนอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาอยู่ในดวงใจนั้นฝึกฝนอบรมจิตใจดวงนั้นจนชำนิชำนาญสงบได้ทุกวันคืนเดือนปีไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ด้วยการมาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นในองค์พุทโธที่ตนนึกอยู่หรือในธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานในร่างกายสังขารของตัวคนเหล่านั้นความจริงมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดานั่นเองแต่ว่าจิตใจมาอาศัยอยู่จึงได้เป็นเรื่องเป็นราวยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำดีทำชั่วได้ถ้าลำพังแต่ร่างกายสังขารถ้ามีแต่จิตก็ทำอะไรไม่ได้อีกถ้ามีแต่รูปกายจิตใจไม่อยู่ในนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองคนเราจะทำบุญทำบาปได้ต้องมีดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในตัวนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเป็นดวงจิตสำคัญผู้ที่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นั่นแหละผู้นั้นแหละให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปที่นั่นให้มีสติความระลึกอยู่ในที่นี้ที่ปัจจุบันนี้ไม่ให้หลงไหลไปตามสมมุติของโลกโลกเขาจะสมมุติเป็นอะไรอะไรก็ให้เป็นแค่เขาสมมุติเท่านั้นจิตของเราอย่าได้หลงไหลไปกับความสมมุติของโลกนั้นหน้าที่ของเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์รักษาศีล5ของตนให้บริสุทธิ์เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุ

ามว่าดื่มกินสุราเมรัยไม่ให้มีในกายวาจาจิตของเราผู้รักษาศีลตั้งจิตเจตนางดเว้นเรียกว่าไม่ทำไม่ประกอบไปในธรรมนองนั้นถ้าผู้ใดยังล่วงเกินในหลักศีลห้าชื่อว่าทำบาปทำกรรมอยู่ตลอดเวลาบาปกรรมนั้นๆมันก็ต้องสนองคืนมาเราชอบฆ่าสัตว์สัตว์นั้นก็ได้เสียว่ามันเป็นมีดวงใจคลองอยู่เหมือนกันเวลาสัตว์ใหญ่ๆคนเขาไปฆ่ามันจะร้องสุดเสียงอย่างว่าสุกรหมูอย่างนี้เวลาเขาฆ่าเขาทำลายชีวิตมันเสียงร้องสุดเสียงจนกระทั่งตายจึงจะหยุดความทุกข์ความเดือดร้อนของเขามันขนาดไหนแต่พวกเราผู้บริโภคถ้ามีเนื้อหนังมังสังมาบริโภคก็ดีอกดีใจร้องรำทำเพลงเพลิดเพลินลืมภาวนาพุทโธไปได้กินดีได้อยู่ดีก็เลยลืมภาวนาพุทโธในใจแต่นี้ต่างหากว่ามีคนด้วยกันจะมาเบียดเบียนเราอย่างว่าคืนนี้แหละจะมีพวกศัตรูเป็นศัตรูกับเราเขาจะมาฆ่าเราให้ตายด้วยวิธีใดก็ตามถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าเขาจะมาฆ่าเราเมื่อนั้นเมื่อนี้จริงๆเนี่ยนอนไม่หลับเลยต้องวุ่นวายที่สุดเขาจะมาฆ่าจริงๆเพียงเขาขู่เท่านั้นแหละเขายังไม่ฆ่าคนเราในโลกนี้บางคนน่ะเขาขู่ให้กลัวบ้านเรือนอยู่ใกล้กันเขาก็ขู่ว่าจะฆ่าจะแกงอะไรตอนเวลาเขาขู่เฉยๆก็กลัวแต่เวลาคนเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาร้องขอชีวิตก็ไม่ฟังหางเสียงทำเอาจนเขาตายเขาตายแล้วก็กินเนื้อเขาเวลาเสือมันจะมากินเนื้อเราก็ไม่ยอมเพราะได้ยินว่าเสือเห็นรอยเสือเท่านั้นแล้วก็กลัวเพราะว่ากลัวเสือจะมากินเนื้อตัวเองแต่เรากินหมูกินเป็ดกินไก่กินได้แต่สัตว์อื่นมากินน่ะไม่ยอมนี่แหละชีวิตของสัตว์ทั้งหลายใครก็ห่วงอะไรในชีวิตของตนพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้นึกให้เจริญว่ามนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นว่าอย่างนั้นนี่แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ให้ยึดให้ถือไว้ในใจว่าเราจะไม่ยึดและเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยการกระทำทางกายการกระทำทางกายด้วยการพูดทางวาจาข่มขู่ผู้อื่นให้ทุกข์ให้เดือดร้อนจะไม่คิดร้ายให้แก่คนให้แก่สัตว์แม้คิดร้ายให้ก็ไม่ให้มีให้มีความเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อมีจิตใจเมตตาสงสารกันอยู่เห็นมนุษย์เห็นสัตว์สัตว์มันก็รู้จักจากสายตาว่าคนนี้จะไม่เบียดเบียนเรามันก็เย็นอกเย็นใจถ้าหาว่าบุคคลใดเบียดเบียนสัตว์เมื่อสัตว์เห็นเข้ามันก็หนีเอาตัวรอดเพราะว่าคนเช่นนั้นเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนทุศีล

ห็นสัตว์ก็อยากฆ่าสัตว์นักเข้าก็ฆ่าสัตว์มากเข้าเลยฆ่าคนก็ได้ลงคอนี่คือว่าใจมันบาปหยาบช้าทารุณใจบาปอย่างนี้แหละเมื่อเราเห็นว่าจิตใจเรายังเป็นจิตใจบาปหยาบช้าทารุณอยู่จึงต้องฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของเราให้เข้าสู่ศีลให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ปัญญาจนเกิดมรรคผลถึงซึ่งนิพพานจึงจะเป็นสถานที่เรียกว่าเยือกเย็นสบายไม่มีภัยอันตรายแก่มนุษย์ไม่มีภัยอันตรายแก่สัตว์สิ่งดิรัจฉานเรียกว่าเป็นผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาตามเข้าไปละกิเลสความโกรธในใจได้ตามเข้าไปละกิเลสความโลภในใจได้ตามเข้าไปละกิเลสความหลงด้วยการบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบตั้งมั่นด้วยการพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติไม่ให้ใจมืดใจดำมาอยู่ในตัวในใจทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจงเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเพราะว่าภาวนาในทางพุทธศาสนานี้เท่านั้นจะเป็นทางดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติจิตกิเลสมันก็พาทำบาปจิตที่มีความโกรธถือความโกรธเป็นใหญ่ใครไปถือตามจิตโกธะจิตโกรธจิตโกรธนั่นแหละจะพาสร้างบาปทำบาปอย่าได้ตามมันไปรวมใจเข้ามาตั้งมั่นภายในใจของเราแล้วก็รวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาจารย์ปล่อยวางอารมณ์กิเลสในหัวใจให้มันออกไปไล่กิเลสราคะออกไปไล่กิเลสโลภะในใจออกไปละกิเลสโทสะความโกรธขัดเคืองความอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายออกไปให้หมดสิ้นชำระแก้ไขจิตใจที่หลงลืมลุ่มหลงภาวนาอยู่ในใจไม่ได้สงบกายสงบวาจาสงบจิตลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะอับกับอารมณ์ต่างๆจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายชื่อว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเข้าอยู่ในใจนั้นธัมโมคุณพระธรรมเข้าอยู่ในจิตในใจสังโฆคุณพระอริยสงสาวกเข้าอยู่ในจิตในใจเมื่อคุณพระพุทธเจ้ามีในตัวในกายวาจาจิตของบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะมีแต่ความเยือกเย็นสงบระงับการประพฤติการกระทำทางกายก็เป็นไปเพื่อความสุขสบายทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยการพูดกล่าวทางวาจาก็เป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยความคิดทางจิตทางใจก็มีแต่คิดเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ามีเมตตาสงสารคอยยินดีในเมื่อเวลาเขายินดีเขาได้คุณงามความดีก็ทำใจยินดีไปด้วยใจภาวนาย่อมเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงถ้าเหตุการณ์ใดๆมันสุดวิสัยเหลือวิสัยอย่างคนเราเมื่อถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลามันจะแตกจะตาย
เมื่อมันแตกตายไปหรือมันเกิดเสียหายอันใดขึ้นมาทีนี้ก็ต้องใช้อุเบกขาคนที่มีอุเบกขาเมื่อสิ่งใดมันสมควรแล้วมันเป็นไปแล้วถึงเวลามันจะตายแล้วอย่างคนจะตายก็ดีใครจะไปทัดทานมันได้เมื่อมันตายลงไปจริงๆจะเป็นญาติกาวงศาพ่อแม่ลูกเต่าล้านเหลนสามีภรรยาของเราก็ตามถึงเวลามันตายก็ตายจิตก็ยาได้วันไหววางเฉยได้พุทโธในใจอยู่ได้ไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลให้มันกลับมาอีกแม้มันกลับมาใหม่ก็ไม่รู้เพราะว่าใจเราไม่รู้ไม่เห็นดังนั้นการภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญเยี่ยมยอดที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นไม่ว่าวันไหนเวลาใดเมื่อมีโอกาสแล้วก็ให้รีบนั่งภาวนาโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนานั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนไว้ว่าทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนผู้มุ่งหวังเพื่อจะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารนั้นจะต้องกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาทางกายวาจาสงบใจนิ่งแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจิตใจดวงนั้นจึงจะถึงขั้นความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติธรรมในดวงใจนั้นเราจะไปร้องขอเอาจากผู้อื่นนั้นไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาเป็นการทำในใจเป็นการทำเองได้เองภาวนาเองได้เองไปขอจากคนอื่นไม่ได้ไม่เหมือนวัตถุเข้าของสตุ้งสตางสมบัติมนุษย์อันนั้นถ้าเราไม่มีขอคนอื่นเขามีศรัทธาให้ก็ให้ได้เพราะมันเป็นวัตถุภายนอกส่วนวัตถุภายในกายวาจาจิตของเราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเวลานี้เรายังไม่เห็นผลถึงยังไม่เห็นผลถ้าทำอยู่เสมอๆทุกวันคืนเดือนปีก็จะเห็นผลด้วยตนเองเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าวิกรมวิการร่างกายสังขารจะเห็นได้ว่าถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเกิดความทุกข์มากแกจะบ่นเพ้อลำไรไปตามภาษาของคนไม่รู้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปนั่นคือว่าไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่ละกิเลสความโกรธเสียก่อนไม่ละกิเลสความโลภความหลงให้มันหมดใสเสียก่อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็เอาละทีนี้วุ่นวายที่สุดวุ่นวายไปถึงไหนไปถึงไหนก็ไปถึงตายความวุ่นวายมันถึงตายแล้วก็จบละเห็นนั้นบัดนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดนั่นแหละเรียกว่าสาวโกสาวกพระพุทธเจ้าท่านภาวนาบริกรรมพุทโธได้ตลอดกาลท่านพิจารณาทำกรรมฐานในร่างกายสังขารของท่านตลอดปลอดโปร่งไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก
จิตใจของผู้ภาวนาจริงๆจะมีแต่ความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติทั้งกลางคืนกลางวันทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทุกอิริยาบถฉะนั้นพุทโธในดวงใจของเราทุกคนอย่าได้หลงลืมน้อมนึกลำลึกอยู่ภายในจิตใจนี้อุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สดับรับฟังแล้วก็ให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติ

ิ่งสำคัญฝึกหัดนิสัยใจคอของตัวเองให้มันกล้าหาญจะไปคอยอยู่บ่ได้มรรคผลนิพพานบ่ใช่ของคอยเป็นการทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของทุกๆองค์ทุกคนจะไปคอยให้บารมีแก่โดยไม่ทำไม่ปฏิบัติบ่ได้ต้องปฏิบัติได้เตือนครั้งหนึ่งว่าก่อนจะหลับจะนอนคืนหนึ่งให้เดินจงกรมองค์ละ2ชั่วโมงคนละ2ชั่วโมงก่อนได้เดินจงกรมหรือไม่ได้เดินก็ไม่รู้หรือเดินได้แต่สองสามวันพอสี่วันก็เลิกติดเอาอย่างนั้นหมดได้เลยเดินจมกลมหยุดเส้นหยุดสายการเดินนั้นเรียกว่าเป็นประโยชน์มากผู้ทำความเพียรแผดเผากิเลสนั้นถ้าขาดการเดินจมกลมมีแต่นั่งไปสักหน่อยก็เหงานอนแล้วก็นอนไปเสียก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็บินบาตรบ่ทันโมแล้วได้วิ่งไปบินบาตรอย่างนั้นต้องให้ตื่นก่อนตื่นก่อนตีสามตีสามนั่นบทเส้นละครั้งมันดังเองมันต้องมีผู้ตีละครั้งผู้ปูเสื่อศาสตร์อาสนะมันต้องตื่นก่อนสามอันนั้นทุกๆองค์ต้องตื่นก่อนละครั้งละครั้งดังแล้วไม่มาอีกตอนเช้านั้นมักจะนอนลวดเลยไปที่ว่างอยู่เยอะแยะตอนเช้าต้องให้เดินจงกรมพ้องการเดินจงกรมนั้นเป็นอุบายสำคัญจึงได้เตือนให้ระลึกถึงพระอรหันตาองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลโน้นคนเดินจมกลมจนเท่าแตกแล้วก็คานจนเขาแตกก็ยังไม่ถอยความเพียรเพิ่นนอนขวางทางจมกลมกลิ้งเอามันกลิ้งไปพุทโธไปสุดทางก็กลิ้งกลับมาเอาจนได้สำเร็จมรรคผลไม่เห็นท่านตายก่อนเวลาท่านทำความเพียรภาวนาพระเนรญาติโยมทำปองเรานี่มีแต่กลัวตายเนอะท่านให้เดินจมกรมสองชั่วโมงจึงค่อยขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็โอ้ย

ดินสองชั่วโมงนี่ก็ตายแล้วนั่นแหละมันไปฆ่าตายหลวงปู่มั่นเพิ่นบ่เห็นฆ่าเพิ่นเอาจนได้ทั้งเช้าทั้งเย็นตอนหัวค่ำมันก็เดินได้สองชั่วโมงสี่ทุ่มมันก็จำวัดตื่นนอนมาก็ลงเดินจงกรมสองชั่วโมงขึ้นไหว้พระสวดมนต์ทำไมอย่างนั้นมันก็เดินจงกรมสองชั่วโมงบ่เห็นท่านตายก่อนอายุ80อายุหลวงปู่มั่นนี่80เป็นเดินจมกลมแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บใครได้ป่วยพระเนนองค์ใดที่เจ็บเล็กเจ็บน้อยเป็นไข้นิดหน่อยก็นอนท่านไม่ยอมให้ลุกเดินจมกลมเมื่อเดินจมกลมเส้นเอ็นมันยืดเส้นยืดสายไข้เล็กๆน้อยๆมันก็หายไปเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจขึ้นมาสถานที่วิเวกนั้นจะหาสถานที่เกินที่ทำผาปล่องบริเวณเขาลูกนี้ได้หาได้ยากเป็นเขาที่เป็นมงคลอาจารย์ใหญ่ๆสมัยนี้ก็ดีสมัยก่อนก็ตามเป็นมาภาวนากันทำผาปล่องทำเชียงดาวจึงเป็นธรรมที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นมงคลนอกจากพระอรหันตาแต่ก่อนเพิ่นมาภาวนามานิพพานเยอะแยะที่เขานี่แล้วเขานี่ก็มีเทวดาอินทรมมีนาคมีคุดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างหลายประการเมื่อเรามาสู่สถานที่วิเวกแล้วก็ให้รีบภาวนาทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติประจำทุกวันทุกวันของตัวเองจะเป็นนอนคอยท่าให้มรรคผลนิพพานไหลมาตกลงมาเหมือนเม็ดฝนไม่ได้เม็ดฝนนั่นเป็นธรรมชาติมันตกลงมาจากฟ้ามาข้างแผ่นดินให้คนได้กินได้ใช้ได้ทำไร่ทำนามรรคผลนิพพานมันไม่ใช่น้ำฟ้าน้ำฝนมันเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติผู้ภาวนาจะไปนั่งคอยท่าเอาไม่ได้ต้องทำไหว้พระให้ได้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็นอกจากนั้นก็เรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกอย่าพากันประมาทเมื่อใจประมาทมันเลินเล่อแล้วทั้งไม่เอาฐานไม่ตั้งใจการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเปรียบเหมือนอย่างว่าสมัยโบราณเก่าก่อนโน้นไม่ขีดไฟนี่ไม่มีเมื่อไม่ขีดไฟไม่มีเขาทำอย่างไรจึงจะได้ไฟมาใช้มาหุงต้มเขาก็เอาไม้ไผ่มาควัดควัดเข้าไปเป็นไม้ไผ่ตายแห้งทาครึ่งหนึ่งแล้วก็

ทำเป็นไม้สีไฟก็เอาไม้ไผ่นั่นแหละทำเป็นคมปักไว้ในดินก็เอาส่วนหนึ่งนั่นมาเอามีดเอาผ้าโคตเอาขี้ฝอยไม้ไผ่ใส่เข้าไปตรงกลางมาเอาโถกันละมันเอาสีไฟถ้าเอาไม้นั้นทิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟแต่เอามาโถกันโดยไม่นานนะไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึง3ทิศนาทีก็ได้ไฟขึ้นมาใช้ไม้ไผ่ที่คนเรา

จะได้ไฟขึ้นมาใช้ไม้ไผ่ที่คนเราเอาถูไปถูมามันเป็นคมนานเข้ามันก็ร้อนร้อนมันก็ไฟมันก็เกิดขึ้นในนั้นไฟมันก็ไหม้ไม้ไผ่ทั้งที่เอาถูกันทะลุมาหาที่ฝอยมันก็ลุกเป็นไฟเอาบุหรี่จุดเข้าไปเราก็ต่อหาขี้เหงื่อเขี่ยอะไรมาต่อก็ดังไฟได้นี่แหละเปรียบเหมือนไฟนี่แหละที่เราบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็บ่ต้องรอท่ารอท่าก็เหมือนเอาไม้ไผ่ทิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟขึ้นมาได้อย่างนั้นถ้าเอาโถกันเข้าก็ได้ไฟใช้ได้แก่การกระทำการประกอบในหลักใหญ่ๆท่านจึงว่าทานศีลภาวนาเมื่อพุทธบริษัทเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีทานมีศีลคือรักษาศีล5ศีล8รักษาศีล10ก็บวชเป็นสามเณรรักษาศีล227ก็เป็นภิกษุเป็นตุเจ้าทีนี้มันจึงจะเกิดผลขึ้นมาเหมือนไม้สีไฟสีโถกันเข้ามันก็เกิดความร้อนเมื่อมันเกิดความร้อนมันก็เกิดไฟขึ้นมาไฟมันก็ติดเชื้อเพลิงเชื้อไฟที่เอาล่อมันไว้นั้นบุคคลผู้นั้นก็ได้ไฟมาใช้มาหุงต้มทำอยู่ทำกินของคนสมัยโบราณอันนี้คือว่าต้องปฏิบัติต้องกระทำไม่ใช่นั่งภาวนาพอเป็นพิธีอย่างนี้บ่ได้ต้องทำตั้งใจทำจริงๆเรียกว่าตั้งใจนึกตั้งใจเจริญทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งใดไม่ดีอย่าไปทำสิ่งใดไม่ดีอย่าไปพูดสิ่งใดไม่ดีอย่าไปคิดไปนึกตัดความคิดที่ออกนอกเรื่องนอกราวออกไปให้นึกให้เจริญในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์จึงมีว่าให้นึกมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกจนเห็นความตายของตัวเองทุกเวลาว่าเราเกิดมาแล้วได้รักษาศีลภาวนาศีลธรรมกรรมฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตนไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกให้ใจมองเห็นความตายของตัวเองแล้วก็มองเห็นความตายของญาติกาวงศาของตัวเองจะได้มองเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ดียังไม่ตายก็ตามมันจำเป็นจะต้องตายไปทุกโลกทุกนามอันมรณะกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนไว้น่ะมันแน่นอนคนเราคิดเอาเองนี่ไม่แน่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าสอนว่ามันอาจตายได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันเป็นความจริงบางคนไม่มีโรคอะไรแหละเมื่อยังไม่หลับไม่นอนก็ดีๆอยู่หลับไปหน่อยแล้วก็เกิดอาขึ้นมาเอาละมันเนี่ยตายไปมันรวดเร็วที่สุดความตายดังนั้นพระองค์จึงสอนลัดเข้าไปเลยทีเดียวว่าให้สาวกของเราตะ

0: อนาคตภาวนาตายทุกลมหายใจเข้าออกนะแล้วพระองค์ก็ตรัสอีกว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองมรณะกรรมฐานนี้พระองค์ไม่ได้ทิ้งได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งทะเลอยู่เหมือนพระพุทธโลกไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธโลกพระพุทธเจ้ามันไม่ได้นั่งเหมือนพระพุทธโลกยืนเดินนั่งนอนเทศนาว่าการตักเตือนพระภิกษุสามเณรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่นั่งเหมือนพระพุทธโลกพระพุทธเจ้าทีนี้ผู้บวชผู้ไม่บวชก็ตามให้ภาวนาด้วยตนเองการปฏิบัติภายในไม่ใช่ว่าผู้อื่นจะยิบยื่นให้เหมือนวัตถุเข้าของภายนอกเหมือนสตางค์เป็นของมีค่าจะต้องจับจ่ายใช้สอยแบบคนทุกข์คนยากก็ไปขอสตางค์คนมีเขาก็ให้บ้างแต่ว่าการปฏิบัติภาวนานี่จะไปขอเอาอย่างนั้นไม่ได้ขอก็ได้แต่ขอเท่านั้นแหละแล้วพวกที่มักง่ายก็มีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีบางคนก็มาหาหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ขอเอาขอว่าหลวงปู่หลวงตาได้บรรลุธรรมขั้นไหนก็ขอให้กับผมให้ข้าเจ้าได้สำเร็จมรรคผลอย่างหลวงปู่หลวงตาเถิดมันขอเอาอย่างนั้นไปขอได้อย่างไรขอก็ได้แต่คำขอนั่นละเราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้เราต้องตั้งใจทำลงไปคำว่าทำ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ความแก่ความแก่งอมย่อมทุลักทุเลมากดังคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไฟลำคลานคล่ำมากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแท้ตรองให้แน่แต่เนิ่นๆรีบเดินเอ่ยคติธรรมคำกลอนโดยท่านพุทธทาสอินทร์

ไม่คบคนผ่านท่านจำเป็นต้องทราบเสียก่อนว่าคนผ่านหมายถึงคนประเภทใดบ้างเพราะอาจเข้าใจผิดไปว่าคนผ่านคือพวกโจรขโมยเท่านั้นแต่ความหมายของคนผ่านตามพระพุทธศาสนามีความหมายมากกว่านั้นความหมายคนผ่านในพระพุทธศาสนาโดยกล่าวในความหมายของมิตรที่คบหาอยู่เป็นคนผ่านหรือเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นมิตรเทียมมิตรเทียม4 1มิตรปอกลอกคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรักคำติดของเพื่อนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน2มิตรดีแต่พูดยกเอาของที่ล่วงมาแล้วมาพูดอ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มีมาพูดสงเคราะห์ในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เมื่อเพื่อนมีกิจก็อ้างเอาแต่เหตุขัดข้อง 3. มิตรประจบจะทำชั่วก็คล้อยตามจะทำดีก็คล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังก็นินทา 4. มิตรชวนให้ชิบหายชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นชักชวนเล่นการพนันในปัจจุบันขึ้นชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วยังต้องมีการคบหากับบรรดาญาติมิตรทั้งผู้ร่วมงานและเพื่อนเก่าเพื่อนเรียนต่างๆเหล่านี้คือมิตรที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของตนเพราะการคบหาย่อมส่งผลถึงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัวเห็นว่าสังคมปัจจุบันมีความสับสนวุ่นวายคนเพียงคนเดียวไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยไม่มีเพื่อนขอให้ความช่วยเหลือการเลือกคบเพื่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งอย่างยิ่งในชีวิตคือการคบบัณฑิตเป็นการคบหาแต่ผู้ที่มีปัญญานำพาไปสู่ความเจริญดังที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่ต่อไปนี้จะกล่าวถึงโทษของการคบคนผ่านตามหลักธรรมเรื่องมิตรเทียมในข้างต้นสังเกตได้ว่าล้วนนำพาไปสู่ความเสื่อมเสียได้ทั้งสิ้นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและการปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันมีบุคคลหลายประเภทที่จะมองออกว่าคนไหนดีชั่วอย่างไรเพราะนิสัยโดยทั่วไปของปุถุชนย่อมมีดีมีชั่วอยู่ในตัวตนของทุกคนไม่มีใครดีเพียงด้านเดียวขณะเดียวกันก็ไม่มีใครชั่วไปเสียหมดทุกอย่างการจะหาเพื่อนเพื่อคบไม่ใช่เรื่องยากเย็นเข็นใจอะไรนักแต่จะสามารถรู้ถึงนิสัยใจคออันแท้จริงของใครคนหนึ่งนั้นคงไม่ง่ายเกินไปเพราะกว่าจะรู้จักตัวตนของคนคนหนึ่งต้องผ่านการเรียนรู้จากผลพิสูจน์นิสัยโดยใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสินผู้ใดมิอาจล่วงรู้ได้ถึงผลของความเป็นอยู่แห่งอัตตาและตัวตนของคนคนหนึ่งโดยที่มิอาจสรุปได้ด้วยว่าคนคนนั้นคือคนผ่านแบบบริสุทธิ์พระท่านกล่าวไว้ว่าการคบคนผ่านคือจุดเริ่มต้นของการนำพาชีวิตตนไปสู่ประตูแห่งอบายการคบคนผ่านคือจุดเริ่มต้นของการนำพาตนเดินเข้าสู่ประตูแห่งอบายมุขภูมิแห่งความมืดมิดเป็นข้อเสียที่เสียไปโดยสิ้นเชิงแรงยึดเหนี่ยวของความดีงามที่ตั้งและมั่นอยู่ภายในใจอาจคลอนแคลนได้ถ้ายังถูกแรงโยกจากมือของคนผ่านแม้บางคนจะบอกว่าจิตใจยึดมั่นในความดีงามอยู่แล้วต่อให้อะไรมากระทบก็ยังคงมั่นอยู่อย่างนั้นนี่คือความคิดในขณะระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อถูกโยกคอนเข้าจริงก็ไม่แน่ว่าเสาหลักแห่งความดีที่ปักไว้ตั้งมั่นในจิตนั้นจะโยกไหวไปด้วยหรือเปล่าคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นคือพุทธพจน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างเป็นจริงเสมอตราบใดที่ใจยังมีความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นไปได้แน่ว่าวันข้างหน้าความยึดมั่นจะคว้าเอาความชั่วทั้งปวงที่คนผ่านหยิบยื่นให้จนทำให้ใจที่เคยขาวสะอาดกลับมัวมนจนมืดสนิทได้จิตใจเราไม่ใช่รถลากที่ใครจะมาลากจูงไปในทางไหนที่ใดทางแห่งพระธรรมทางแห่งการบรรลุมรรคผลก็แล้วกันพร
ราชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

ทางพ้นทุกข์ไม่ละกิเลสตัณหาแล้วไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้จะเรียนได้มหาเก้าประโยคก็ตามก็ยิ่งจะถอยลงมาข้างล่างไปเรียนเพื่อเพิ่มกิเลสตัณหาไม่ใช่เพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์เพราะคนไม่รู้จักทุกข์ถ้าคนจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆชีวิตของเราคล้ายๆกับว่าจะอยู่ได้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นมาปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากทุกข์เกิดมาชาตินี้จะตายก็ให้มันตายเพราะการปฏิบัติดีกว่าให้มันมีความมั่นใจลงตรงนี้มันก็เห็นหนทางเท่านั้น

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มาพบปะกับญาติธรรมผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมซึ่งที่วัดสังฆทานเหล่านี้เราได้ถือปฏิบัติมาสร้างระเบียบจนกระทั่งเป็นระบบอบรมผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่พระคุณเจ้าหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังดำรงชีพอยู่จนกระทั่งท่านได้ละสังขารทิ้งสรีระไว้แล้วให้ไว้ให้เราได้เห็นเป็นอนุสรณ์และเป็นที่พิจารณาว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดให้เราได้ปรากฏเป็นธรรมะสอนให้พวกเราได้ตื่นตัวไม่มัวเมาและไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทดังนั้นท่านทั้งหลายได้ถือปฏิบัติจนกระทั่งเข้าสู่ระบบวันนี้เป็นวันเสาร์เขาเรียกว่าเสาร์ต้นเดือนกรกฎาคมในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่จะเข้าสู่การเข้าจำพรรษาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเหลืออีกไม่นานนักก็จะถึงวันอาสัญหบูชาแล้วก็วันอธิษฐานเข้าพรรษาและในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมคือการนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมถือเนสัญชิกะธุดงค์การถือธุดงค์ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่13ถือว่าเป็นการ

อธิษฐานจิตบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการไม่นอนเรียกว่าบูชาเนตรก็จึงได้ชื่อว่าเราได้บูชาดวงตาเพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญวิริยะบารมีให้เกิดขึ้นดังนั้นในก่อนที่ท่านทั้งหลายจะได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมก็ควรที่จะทำความเข้าใจแม้ท่านได้ทำความเข้าใจและมีความเข้าใจอยู่แล้วนั้นก็เมื่อได้รับการกล่าวหรือการพูดได้ฟังก็จะเข้าใจชัดยิ่งขึ้นก็คือการที่เรามารู้ตัวของเรารู้กายรู้ใจให้เกิดขึ้นกับความสำนึกในตัวเราเองบัดนี้เข้าสู่วสันตฤดูคือฤดูฝนแต่ฤดูฝนจริงๆพระพุทธเจ้าตัดเอาวันเพ็ญเดือน8เป็นการเริ่มต้นวสันตฤดูแต่มันก็คาบเกี่ยวกับคิมหันตฤดูคือฤดูร้อนดังนั้นผู้ใฝ่ในการปฏิบัติทั้งหลายมีทั้งผู้ใหม่เข้ามาอบรมปฏิบัติใหม่มีทั้งผู้เก่าที่อยู่แล้วถ้าเราศึกษาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำไม่หยุดหน่วยแห่งบุญมันก็จะต้องเต็มเหมือนเราเดินไม่หยุดเหมือนเต่ากับกระต่ายกระต่ายนั้นอวดอ้างฝีมือตัวเองว่าไปได้รวดเร็วปามาดกระต่ายเต่าว่าเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมจะไปได้ถึงไหนก็เกิดความประมาทไปนอนหลับเสียก่อนเต่าก็คานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมเดินไปผลที่สุดเดินไม่หยุดด้วยความอุตสาหะพยายามก็ไปถึงหลักชัยก่อนกระต่ายที่จะกระโดดโลดเต้นตามไปนี่ก็ลักษณะเดียวกันการเข้ามาปฏิบัติธรรมก็เป็นลักษณะเดียวกันดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งที่มาเก่าและทั้งที่มาใหม่ได้ศึกษากันมาพร้อมผู้มาใหม่ก็ให้ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดความเป็นผู้มีบุญอันได้สั่งสมแล้วดังนั้นในบัดนี้ก็จะได้นำหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรากล่าวอยู่เสมอว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนการเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรทำอย่างไรเราควรสำเนียกตัวเราอย่างไรโดยมีบทหนึ่งว่านัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเถิดอันนี้คือการปฏิญญาณตนเพื่อปฏิญถึงพระรัตนตรัยและปฏิเสธที่พึ่งอย่างอื่นน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแห่งตนแล้วก็กล่าวถึงว่าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเรากล่าวด้วยความจริงใจพร้อมทั้งกายและใจปลุกเราให้ตื่นแล้วสำเนียกสำนึกระลึกถึงมันก็เป็นการกล่าวพร้อมด้วยการกล่าวคำสัตย์พร้อมทั้งกายทั้งใจก็จะเป็นไปตามแรงอธิษฐานของเรานั่นเองไม่มากก็น้อยทีนี้เมื่อการเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าพระรัตนตรัยเมื่อแบ่งออกก็เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในฐานะของพระพุทธเจ้าในหลักของพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าหนึ่งมีพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งมีพระอนุพุทธเจ้าหรือพระอนุคือพระสาวกของพระพุทธเจ้ารวมแล้วก็มีอยู่สามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญโพธิญาณเป็นอสงไขยดังเช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ได้บำเพ็ญโพธิญาณสั่งสมบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์สี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนให้พวกเราได้เข้าใจมีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นี้คือพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญเพียรสั่งสมบุญบารมีให้เต็มทุกอย่างแม้บารมี10ประการก็บำเพ็ญให้เต็มเป็นบารมีปกติเป็นอุปปารมีสูงขึ้นเป็นปรมัตถบารมีที่บารมียอดเยี่ยมสูงสุดรวมเป็น30ให้ครบบริบูรณ์จึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าบำเพ็ญพอให้ได้บรรลุแก่ตัวเองไม่มีโวหารที่จะสั่งสอนผู้อื่นเพียงแต่เป็นเนื้อนาบุญเมื่อบุคคลใดได้พบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าดังในพระไตรปิฎกที่กล่าวและชี้แนะให้เราได้เห็นมีเป็นอเนกประการว่าบุคคลนี้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้รับอานิสงส์อย่างนี้อย่างนี้นี่คือพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในเวลาที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นค่อยๆจางหมดไปแล้วก็ตกอยู่ในช่องว่างของการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกองค์ต่อไปแต่มันเป็นช่องว่างก็จะเกิดมีพระปัจเจกพุทธเจ้าส่วนพระอนุพุทธะหรือสาวกของพระพุทธเจ้าดันพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนเวนยสัตว์ได้สั่งสอนชุมชนเมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเกิดผลมีจิตศรัทธาใคร่ที่จะดำรงตนเป็นบรรพชิตปฏิญญาณตนถือบวชในพระพุทธศาสนาถวายอกเพื่อพระพุทธศาสนา

ประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมต่างโดยพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์อันนี้แหละเรียกว่าพระอนุพุทธะหรือสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นนี่คือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าทีนี้พระธรรมเพราะว่าพระรัตนตรัยก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมก็คือธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยังผู้ประพฤติปฏิบัติมิให้ตกไปในที่ชั่วธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยังผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้อยู่เป็นสุขแล้วผู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมตามรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนี่แหละคือธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ท่านได้ร้อยกรองแล้วก็นำสืบกันมาจดจำในเบื้องต้นตั้งแต่ปฐมสังคายนาครั้งที่หนึ่งก็ได้จดจำแล้วก็ทบทวนจนกระทั่งมีความเข้าใจหลังจากพุทธปรินิพพานไป3 เดือนพระมหากัสสปะเป็นประธานในการกระทำปฐมสังคายนาเพื่อรวบรวมธรรมะสอบทานจากบุคคลผู้ที่จดจำไว้เพราะว่าต่างก็ตั้งกันไว้ว่าฝ่ายนี้ให้จดจำธรรมะคำสั่งสอนอันเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้สอนอุปมาอุปไมยยกอตีตนิทานฝ่ายนี้ให้จดจำฝ่ายข้อวัดปฏิบัติคือพระวินัยที่จะรักษาให้ภิกษุอยู่ด้วยความเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่มีความพร้อมเพียงมีการประพฤติปฏิบัติไปเป็นแนวเดียวกันฝ่ายผู้นี้ให้ทรงจำพระอภิธรรมเป็นธรรมะในการฝึกจิตฝึกใจอบรมจิตใจฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากอาสวะจึงได้ประมวลแล้วก็มีอยู่3คือพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกหรือว่ามีตะกร้า3 ใบสำหรับรองรับพระไตรปิฎกนี่แหละที่เป็นแบบฉบับเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันว่าการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบรรลุธรรมของพระสาวกของพระพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เกิดภาวะธรรมและก็เข้าใจเกิดปัญญาเพื่อพิจารณาให้ได้อัดได้ผลจนกระทั่งถ่ายถอนมองเห็นเงื่อนกิเลสที่จะคอยดึงกระชากลากออกไม่ให้เป็นวนวัฏฏะวนมองเห็นเงื่อนได้ดังที่ปรากฏในพระสุปฏิปันโนในยุคปัจจุบันรูปแล้วรูปเล่าที่ละสังขารไปแล้วอัตถิก็กลายเป็นพระธาตุให้เราได้เห็นประจักษ์ชัดอยู่ณปัจจุบันนี้ดังนั้นธรรมะ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงเส้นคงวาปรากฏให้เราได้ถือปฏิบัติอยู่สืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้อย่างไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้แหละเราจึงมาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ฝ่ายพระธรรมที่นี่ฝ่ายพระธรรมนี้มันก็มีอยู่หลายระดับที่นี้ต่อมาเป็นฝ่ายพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยพระสงฆ์นั้นมีอยู่สองประการสมมุติสงฆ์ก็คือกุลบุตรที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้เมื่อบวชใหม่เรียกว่านวกะภิกขุเมื่อพรรษาพ้นได้ห้าพรรษาเรียกว่านิสัยมุตตกะพ้นจากความเป็นนวกะเมื่อพรรษาสิบก็เป็นพระเถระเมื่อพรรษา20ขึ้นไปก็เป็นพระมหาเถระขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้นี้เรียกว่าสมมุติสงฆ์แล้วส่วนอีกสงฆ์ประเภทหนึ่งเรียกว่าอริยะสงฆ์อริยะสงฆ์นี้ก็คือภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติตลอดจนญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อมาประพฤติปฏิบัติแล้วต่างก็เข้าถึงธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมต่างโดยพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าอริยสงฆ์แม้คฤหัสถ์ก็สามารถที่จะปฏิบัติบำเพ็ญตนให้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลนี้ได้ถ้าหากเราถือประพฤติปฏิบัติไม่ย่อท้อไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติไปตามกำลังของเราไม่หยุดยั้งเสียเราก็จะเข้าไปถึงจุดเต็มก็คือเมื่อเต็มด้วยบุญเต็มด้วยคุณธรรมมันก็จะเกิดบารมีธรรมแล้วธรรมะก็จะเบ่งบานขึ้นทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาก็คือพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าทีนี้การที่เราจะเข้าถึงปัญญาเพื่อที่จะถ่ายถอนกิเลสให้ออกจากตัวเรานั้นเราจะต้องมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดผลก็มาเน้นเอาที่ธรรมะเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดของที่มันปิดอยู่ให้หงายขึ้นให้ได้มองเห็นเป็นผู้ขจัดความมืดให้เกิดแสงสว่างให้เราได้มองเห็นขจัดที่มันมืดมนให้มันสว่างขึ้นก็ให้เราได้เห็นให้เราได้รู้อันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเราจึงเคารพนับถือน้อมนำเอาพระพุทธเจ้าว่ามาเป็นสรณะที่พึ่งแห่งตนด้วยการกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือตลอดชีวิตธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือตลอดชีวิตสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพนับถือตลอดชีวิต
เราน้อม

เอาไปไว้ในจิตเพื่อที่จะให้จิตของเรานั้นผูกพันอยู่กับความเป็นพุทธระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์จิตใจก็ไม่ว้าเวไม่อ้างว้างไม่เปล่าเปลี่ยวไม่ว่างเวรก็จะมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าประจำอยู่ในจิตเกิดความอบอุ่นไม่ว้าวุ่นขึ้นในดวงจิตของเราได้ทีนี้เมื่อเราจะศึกษาธรรมะธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่3ระดับ1พระปริยัติพระปริยัตินี้จำจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเรียกว่าปริยัติธรรมเมื่อบวชเข้ามาเป็นภิกษุสามเณรก็จะต้องศึกษาในเรื่องศีลในเรื่องธรรมในเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรียกว่าหลักสูตรนักธรรมโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้วางหลักเกณฑ์ให้ได้ศึกษาเรียกว่านักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกวินัยนักธรรมชั้นตรีก็ให้เรารู้ศีล227ข้อวินัยนักธรรมชั้นโทก็ให้เรารู้ศีลที่มานอกพระปาติโมกข์มีอภิสมาจารย์มีข้อวัดข้อปฏิบัติเกี่ยวเนื่องได้อุปัชฌายวัดอาจาริยวัดอาคันตุกะวัดคมิกะวัดตลอดจนการจำพรรษาภาวนาออกพรรษาเหล่านี้เป็นต้นส่วนวินัยของนักธรรมชั้นเอกก็รู้จักกฎเกณฑ์ในสังฆกรรมการบวชพระการสวดพระการสวดในการสวดยัตติต่างๆตลอดจนกัดเรื่องสวดถอนสีมาสวดสมานสังวาสสีมาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปทีนี้ธรรมะเรียกว่าพุทธะในนักธรรมชั้นตรีนั้นให้ศึกษาพุทธประวัติโดยถ่องแท้ในชั้นในนักธรรมชั้นโทก็ให้ศึกษาอนุพุทธประวัติสาวกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ายกย่องให้ดำรงตำแหน่งเรียกว่าเอตทัคคะในที่ต่างๆ80รูป80องค์อย่างนี้ส่วนในนักธรรมชั้นเอกก็พุทธานุพุทธประวัติทั้งประวัติของพระพุทธเจ้าผสมผสานกับประวัติของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ที่นี่ส่วนธรรมในหลักธรรมนักธรรมชั้นตรีก็ปริเฉดนักธรรมธรรมวิภาคปริเฉดที่หนึ่งนักดักธรรมชั้นโทก็ธรรมวิภาคปริเฉดที่สองหลักธรรมชั้นเอกก็ธรรมวิภาคธรรมวิจารแจกแจงวิจารได้เห็นทั้งวิปัสสนาทั้งเกี่ยวกับข้อวัดข้อที่เราถือปฏิบัติในหมวดต่างๆนี่ให้ศึกษาอย่างนี้จึงเรียกว่าปริยัติเมื่อเราศึกษาแล้วก็จะเจนจัดเข้าใจเมื่อศึกษาได้ท่องแท้ก็นำมาปฏิบัตินำปฏิบัติก็คือการมาฝึกหัดดัดจิตดัดกายของเรานี้ด้วยการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในข้อปฏิบัติธรรมที่ท่านเรียกว่าภาวนาในข้อนี้ภาวนาก็คือยังความมีความเป็นให้เกิดขึ้นในดวงจิตแล้วการทำความมีความเป็นให้เกิดขึ้นในดวงจิตก็คือภาวนา
ก็มีสมาธิฝึกจิตของตัวเองให้เป็นสมาธิแล้วเมื่อเกิดสมาธิก็จะไปเข้าขั้นถึงปัญญานี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่นี่ทำอย่างไรในเรื่องการฝึกจิตในเรื่องการทำสมาธิการทำสมาธิก็คือการที่ทำจิตให้สงบมีองค์ประกอบแต่จิตที่จะเข้าไปสู่การเป็นผู้มีองค์ประกอบได้ดันก็จะต้องมาตรวจตราแล้วก็มาจัดแจงวางแผนให้จิตของเรานั้นอยู่ในความสงบเมื่อความสงบจะเกิดขึ้นก็จะต้องมีความเงียบอยู่ในความเงียบบัดนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังอยู่ในความเงียบทุกคนก็นั่งภาวนากำหนดลมหายใจหรือบริกรรมเพื่อที่จะชักนำกระแสบุญให้มันเกิดขึ้นในดวงจิตทีนี้ทำให้เกิดความเงียบไม่มีเสียงอะไรกระอมกระอํากระแอมกระไอก็ไม่มีเมื่อความเงียบปรากฏความสงัดก็ตามมาเมื่อความสงัดดำรงอยู่ความสงบแห่งจิตก็ค่อยๆปรากฏขึ้นนั่นคือจิตนิ่งนั่นคือจิตสบายนั่นคือจิตไม่กระวนกระวายเราก็จะเห็นได้ทันทีว่าขณะนี้จิตของเราไม่กระวนกระวายมันจะคิดไปบ้างคิดไปร้อยแปดแต่มันคิดเป็นความคิดเท่านั้นแล้วสติมันก็จะดึงกลับมาสู่จุดที่เรากำลังกระทำอยู่ดีนี่เรียกว่าจิตสงบแต่ยังไม่ได้เป็นสมาธิเพราะมันมีแต่วิตกวิจารที่เราได้บริกรรมหรือเราได้กำหนดด้วยการที่เราเอาอารมณ์กรรมฐานเหล่านั้นมากำหนดมาบริกรรมดังเช่นบริกรรมพุทธานุสติก็กำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธกำหนดลมหายใจออกว่าโธนี่เรียกว่าเจริญอานาปานุสติคู่ไปกับพุทธานุสติหรือจะกำหนดลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเจริญอานาปานุสติอย่างเดียวไม่บริกรรมแต่มีจิตมีสตินั้นจดจ้องอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจิตก็จะตามรู้เพราะในเมื่อมีสติจดจ้องจิตมันก็จะมีภาวะรู้ตามเพราะสติเป็นอาการของจิตนั่นเองแล้วทีนี้เมื่อเราฝึกก็จะเกิดความสงบและนิ่งแต่ถ้าหากขณะใดเกิดปิติปรากฏขึ้นนั่นจิตของเราก็กำลังคล้อยเข้าไปสู่สมาธิความปิติปรากฏทำให้ใจเปิดกายเบาใจเบาจิตเปิดจิตสบายเมื่อจิตสบายก็เกิดความสุขความสุขลึกๆเกิดขึ้นพร้อมกับปิตินี้เรียกว่าองค์ประกอบของความที่จะให้เรารู้ว่าเป็นสมาธิกำลังปรากฏต่อแต่นั้นก็จะมีจิตนิ่งเป็นพักๆจิตนิ่งลงรวมลงเป็นพักๆ ก็คือเอกคตารมณ์จังไม่หนักแน่นผุบโผผุบโผเป็นลักษณะอย่างนี้พอเรานิ่งลงไปก็พอเรากำหนดลงไปมันก็จะนิ่งอยู่ไม่นานนักก็จะคืนกลับแล้วก็ทำต่อไปก็เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าอาการของสมาธิในขั้นอุปจารสมาธิ
แต่ถ้าหากเราเพ่งเอาจริงเอาจังลงไปแล้วจิตนิ่งลงไปจนกระทั่งดับแต่จะทั้งเข้าไปถึงจุดนั้นเราก็จะต้องมีวิธีพลิกแพงนั่นก็คือการเอาตัวรู้ตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นก็คือปิติกับสุขที่มันเกิดขึ้นให้เราได้เห็นใหม่นี้เข้าไปเพ่งที่ตัวรู้ก็คือจิตตัวเดิมที่มันรู้ภาวะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้อยู่ดันสติคอยกำหนดลมหายใจเข้าไปตัวจิตรับรู้ไอ้ตัวจิตที่มันรับรู้นั่นแหละมันก็จะค่อยๆสัมผัสกับตัวรู้ที่ได้มาจากปิติและสุขเพ่งไปที่ตัวจิตก็จะค่อยๆดิ่งลงถ้าเราเพ่งไปจิตมันก็จะดิ่งลงไปสู่ฐานดังนั้นฉันจึงตั้งฐานไว้ที่สะดือตั้งไว้ตรงนั้นค่อยๆดิ่งลงไปเมื่อมันดิ่งลงไปอย่างนี้ความเงียบความสงัดความสงบความนิ่งก็จะปรากฏเงียบสงัดสงบนิ่งรวมลงไปท่านจึงเรียกว่าเอกคตารมณ์เรียกอีกอันหนึ่งว่าอัปปนาสมาธิสมาธิแนบแน่นก็คือองค์ปฐมฌานนั่นเองทีนี้เราก็พิจารณาทบทวนกลับโอตัวนิ่งนี้เป็นเอกคตาแล้วทีเนี้ยตัวสุขกับปิติเรารู้แล้วเพราะมันสัมผัสได้แล้ววิตกวิจารณ์อ๋อขณะที่เราบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวในภาวะบางคราวก็เผลอแต่บางขณะก็นิ่งได้ที่ดีกำหนดได้ดีแล้วก็ไม่กวนกวายวิตกนั้นก็คือปริวิตกกำหนดทีแรกส่วนวิจารณ์ก็คือเมื่อมันคล่องตัวแล้วก็เข้าไปหาปุ๊บทวนกลับโอตัวนิ่งนี้เป็นเอกคตาแล้วทีเนี้ยตัวสุขกับปิติเรารู้แล้วเพราะมันสัมผัสได้แล้ววิตกวิจารณ์อ๋อขณะที่เราบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวในภาวะบางคราวก็เผลอแต่บางขณะก็นิ่งได้ที่ดีกำหนดได้ดีแล้วก็ไม่กวนกวายวิตกนั้นก็คือปริวิตกกำหนดทีแรกส่วนวิจารณ์ก็คือเมื่อมันคล่องตัวแล้วก็เข้าไปหาพบทวนกลับโอตัวนิ่งนี้เป็นเอกคตาแล้วทีเนี้ยตัวสุขกับปิติเรารู้แล้วเพราะมันสัมผัสได้แล้ววิตกวิจารณ์อ๋อขณะที่เราบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวในภาวะบางคราวก็เผลอแต่บางขณะก็นิ่งได้ที่ดีกำหนดได้ดีแล้วก็ไม่กวนกวายวิตกนั้นก็คือปริวิตกกำหนดทีแรกส่วนวิจารณ์ก็คือเมื่อมันคล่องตัวแล้วก็เข้าไปหาพบทวนกลับโอตัวนิ่งนี้เป็นเอกคตาแล้วทีเนี้ยตัวสุขกับปิติเรารู้แล้วเพราะมันสัมผัสได้แล้ววิตกวิจารณ์อ๋อขณะที่เราบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวในภาวะบางคราวก็เผลอแต่บางขณะก็นิ่งได้ที่ดี
กำหนดได้ดี

แล้วก็ไม่กระวนกระวายวิตกนั้นก็คือปริวิตกกำหนดทีแรกส่วนวิจารก็คือเมื่อมันคล่องตัวแล้วก็เข้าไปหาปิติและเข้าถึงฌานเพื่อที่จะให้เกิดความสุขเพื่อที่จะให้เกิดกำลังจิตเพื่อที่จะพิชิตความไม่ฉลาดพิชิตอกุศลและเจตนาต่างๆที่จะมาผลักดันให้จิตของเราคลายดังนั้นท่านให้ฝึกสิ่งเหล่านี้ก่อนต่อแต่นั้นก็มาพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยต้นตอแห่งความรู้ที่มันเกิดขึ้นขณะจิตนิ่งขณะที่จิตของเราดิ่งลงไปสู่เอกคตานั้นก็จะมีภาวะการเกิดขึ้นดังนั้นบุคคลใดเมื่อได้ทำจิตของตัวเองให้มันนิ่งลงไปอย่างนี้แล้วถ้าหากเราจะอธิษฐานให้เกิดความสว่างให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็เป็นฌานเป็นญาณกีฑาคือให้เกิดความสบายให้เกิดความบันเทิงในธรรมให้เกิดความบันเทิงในโลกแห่งสมถะที่เรากำลังประสบอยู่ดีเพราะกระแสจิตของเราในภาวะนี้เข้าสู่กระแสจิตแห่งโลกของความเป็นทิพย์โลกของความเป็นทิพย์ก็คือตั้งแต่โลกของวิญญาณในฝ่ายดีแล้วก็ในสวรรค์ทั้ง6ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตูมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีชั้นปรินิมิตวัสวดีนี่เรียกว่าโลกแห่งความเป็นทิพย์หรือเข้าสู่กายทิพย์นั่นเองแม้ในขณะที่เราหลับเราหลับลงไปกระแสจิตหรือดวงจิตตัวรู้ก็จะไปสัมผัสกับภพภูมิต่างๆตลอดจนไปเสวนะไปคบหาในสิ่งที่เรายังไม่เคยปรากฏเราก็รู้ขึ้นในนิมิตฝันเหล่านั้นเพราะดวงจิตคือคลื่นตัวนี้จะให้มีตัวตนก็ได้ไม่ให้มีตัวตนก็เป็นคลื่นไปโดยความเร็วไม่มีรูปร่างมีคูหาเป็นที่อยู่ คือคูหาคือกายนี้เอง ร่างกายของเรานี้ดังนั้นชวนจิตจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็วอันนี้แหละคือการฝึกจิตดังนั้นท่านทั้งหลายผู้เข้ามาใหม่ก็คงจะยังไม่เข้าใจได้แน่ชัดนักก็ควรที่จะถ้าหากจิตใจมันวุ่นวายมันนั่งไม่สงบก็ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้ได้เท่าอายุของตัวเองโดยการนับนิ้วมือนั่นแหละไปตั้งใจมันก็เกิดวิริยะเกิดขึ้นบังคับจิตของตัวเองให้มีวิริยะบังคับจิตตัวเองให้เกิดความหนักแน่นก็จะเกิดอธิษฐานและสัจจะเมื่อวิริยะปรากฏตั้งได้แล้วขันติก็จะตามมานี่แหละสำหรับเราฟังบางทีอาจจะยังไม่รู้เรื่องเพราะการฝึกจิตนี้เป็นของละเอียดแต่ก็มันไม่ได้ยากเลยเพราะกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกบุคคลใดว่าไม่มีเวลาเรามีเวลาหายใจไหมถ้ายังมีเวลาหายใจนั่นแหละก็คือมีเวลาที่จะประกอบกับทำความดีเหล่านี้เราได้มา

ถือปฏิบัติบวชศีลจาริณีบวชเนกขัมมะภาวนาเพื่อเอาตัวของเราเองให้เป็นบุญเป็นกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะไปคิดฟุ้งซ่านนั่งพลิกไปพลิกมาคิดเหลียวซ้ายแลขวาทำอยู่อย่างนี้มันหลุกหลีกหลุกหลีกเขาก็จะเรียกว่าวานอนดังนั้นเราต้องพยายามฝึกให้จิตของเรานิ่งให้กายของเราไม่หลุกหลีกหลุกหลีกกายหลุกหลีกหลุกหลีกไม่เป็นปกติไม่นิ่งเรียกว่าศีลของเราก็ไม่ค่อยงามรักษาศีลให้งามทุกคนนั่งเรียบเพียบพร้อมนิ่งสงบมองดูแล้วก็หน้าเกรงขามหรือเกิดเป็นพลังขึ้นในแก่ผู้พบเห็นว่าคนเหล่านี้กำลังประกอบธรรมะกำลังสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเองมองดูแล้วเกิดกระแสจิตตามเข้าไปทำให้ผู้เห็นเกิดศรัทธาเป็นที่นำมาแห่งความเลื่อมใสน้อมไปสู่การปฏิบัติมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นเมื่อจิตของเรายังไม่นิ่งให้ท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นบทสวดเป็นบทสาธยายที่ทรงพลังมีกำลังอย่างเหลือเฟือเรียกว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพสามประการนี้เป็นอานุภาพที่เกี่ยวเนื่องมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนสั่งกลายเป็นคุณธรรมที่มีอานุภาพพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของธรรมวินัยบารมีธรรมและคุณธรรมไม่เสื่อมสลายไปไหนก็เหมือนคลื่นเสียงคลื่นภาพพลังงานที่มีในห้วงอวกาศในสุริยะจักรวาลนี้ปรากฏ

เราได้เห็นอย่างไม่มีหมดสิ้นคลื่นเสียงคลื่นภาพที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ที่มองเห็นภาพไม่ว่าจะเป็นสื่อจากโทรศัพท์ที่ได้ยินเสียงและมองเห็นภาพไลน์ถึงกันมีคลิปส่งถึงกันด้วยเฟซบุ๊กอะไรทำนองนี้ให้เราได้เห็นอยู่อย่างมากมายนี้แม้พลานุภาพอานุภาพทั้งหลายก็ปรากฏอย่างนั้นทีนี้บุญญานุภาพเกิดขึ้นจากผลบุญที่เราได้กระทำประกอบเมื่อเราสั่งสมคุณงามความดีความนึกคิดเป็นไปในทางที่ดีประกอบไปด้วยศีลธรรมท่านเรียกว่าเจตนาเป็นกุศลเจตนากำลังเกิดขึ้นในดวงจิตของบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นก็เกิดพลังบุญเรียกว่าบุญญานุภาพปรากฏเทวตานุภาพเทวดาก็สนับสนุนและเกื้อหนุนด้วยการที่เทวดานั้นได้รับอนุโมทนาบุญจากเราเรามานั่งปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมนี้พร้อมกันเกิดพลังอย่างมหาศาลพอหายใจเข้าหายใจออกก็มีคลื่นเข้าไปพัวพันจนกระทั่งเข้าไปสู่คลื่นทิพย์ของเทวดาเทวดาก็รับอนุโมทนาจากผลบุญที่เราได้กระทำเขาได้บุญอย่างนี้ก็ช่วยสนับสนุนเกื้อกูลให้แก่เราอย่างที่เราได้อธิษฐานจิตขอการทำพิธีบวงสรวงทำเทวตาพรีเชิญชุมนุมเทวดาตั้งพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาให้ดีที่สุดก็บังสุกุลแผ่เมตตาให้เทวดาเหล่านั้นก็จะชื่นชมยินดีดังนี้อันนี้แหละเรียกว่าการฝึกจิตทีนี้เรากำลังเข้าสู่การปฏิบัติปริยัติปฏิบัติผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเกิดสมาธิให้ปรากฏทำความรู้แจ้งให้ปรากฏก็จะค่อยๆเกิดปฏิเวทขึ้นมาก็คือผลของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทธรรมดังนั้นหลักธรรมธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สามสูตรคือพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมทีนี้เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมในอภิธรรมโดยเรามาจับเอาการฝึกจิตมารู้กายรู้ใจของเราเพียงข้อเดียวโดยการฝึกจิตโดยใช้อารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐาน40ประการเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันถูกกับจริตอนาปานุสติมันถูกกับทุกจริตแล้วเรานำมาประพฤติปฏิบัติมาเป็นบทมันก็จะเกิดผลให้แก่เราทีนี้เมื่อเราภาวนาจุดของการภาวนาเอาเถอะทั้งใหม่ทั้งเก่าได้กล่าวหลายครั้งหลายหนในเรื่องการอบรมจิตในเรื่องการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยใช้วิธีกำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจเข้ายาวจนกระทั่งถึงสะดือนั่นแหละกำหนดเอาอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหายใจออกยาวผ่อนออกมาเบาๆกักกั้นไว้กักหนึ่งแล้วก็ผ่อนออกมาเบาๆทีนี้เราก็ต้องนับถ้าไม่นับนั้นมันไม่มีกฎเกณฑ์เป็นการฝึกสติของเราให้มั่นคงแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับจากหนึ่งก็มานับเป็นสองนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ร้อย

ที่ให้นับถึง120นั้นก็อายุของคนในศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่าโคดมมีอายุนานสุดถึง120ปีเพราะรูปประองค์ประกอบของโครงสร้างของมนุษย์ในยุคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นรูปร่างเป็นอย่างนี้วิถีชีวิตดำเนินอยู่อย่างนี้เติบโตขึ้นมาแล้วก็มันก็แก่ลงไม่เกินร้อยปีหรือเกินร้อยปีก็จะต้องแตกกายเพราะความคร่ำคร่าของสังขารอันนี้เนื่องมันเป็นเหตุอย่างนี้แหละศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จึงยืนยงไปเพียง 5,000 ปีต่างจากศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะมีอายุยืนเป็นหมื่นปีแม้หมื่นปีนี้ก็เต็มทีแล้วมากมายทีเดียวแต่แล้วคนเหล่านั้นเติบโตค่อยๆเติบโตดังนั้นจึงอยู่ได้นานโครงสร้างก็ใหญ่ต่อสู้กับภัยธรรมชาติได้อย่างหลากหลายส่วนมนุษย์ของเรานั้นบอบบางยุคของเรานั้นบอบบางดังนั้นอายุของพระพุทธศาสนาก็ 5,000 ปีอายุของสัตว์โลกก็อยู่ประมาณ100ปีดังนี้ทีนี้เมื่อเรามาฝึกกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวนับให้ได้120ก็เท่ากับให้มีอายุยืนขอให้เรามีอายุยืนยาวนานอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหายใจเข้ายาวนี้ปอดก็ขยายอวัยวะต่างๆประสาทต่างๆรับรู้ก็รับลมเข้าไปขยายได้เต็มที่ตื่นตัวเต็มที่มันได้ประโยชน์ทั้งทางสรีระได้ประโยชน์จากทางจิตทำให้จิตสงบเรานับไปนี้ก็เพื่อที่จะบังคับให้เรานับให้มันครบไม่ครบไม่หยุดมันก็จะระจะมันก็จะได้มันก็จะได้วิริยะคือความภาคเพียรพยายามความวิริยะเกิดขึ้นต่อจากนั้นเมื่อเรานับให้ครบก็คืออธิษฐานธรรมการอธิษฐานจิตเพื่อนับให้ได้ตลอดเมื่อมีการนับจิตมันก็จะยังลงจดจ้องหนักเข้ามันก็จะกลายเป็นจิตจริงจังจริงใจหนักแน่นมีพลังอย่างนี้ดังนั้นฝึกไปเถอะการฝึกภาวนาด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้เรานั่งเอกเนกอยู่บนเก้าอี้แล้วหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคนทั้งหลายก็จะว่าท่านผู้นี้กำลังพักผ่อนอย่าไปรบกวนนั่งไปบนรถเมล์รถโดยสารแล้วก็นั่งหายใจเขาว่าเรานอนหลับเรานอนหายใจเขากำลังพักผ่อนอริยาบทนอนทำไปก็หลับกับความที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ทำให้จิตของเรานั้นเบิกบานแม้มันจะม้อยหลับไปแล้วก็จิตออกจากร่างไปก็ไปสู่โลกแห่งความเป็นทิพย์ดึงเอาแต่นิมิตหมายที่ดีมาสู่สุบินนิมิตของเรานอนก็ฝันดีดังนั้นการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละอีกวิธีหนึ่งเราจะกำหนดให้ได้132ครั้งก็ได้32ครั้งนะเท่ากับอาการ32ให้มันเกิดความเต็มถ้านับได้132มันก็จะเป็น13ย่างก็เกือบจะ13 14นาที
นั่นแหละเมื่อเรานับถึง4ครั้งมันก็จะเป็นชั่วโมงเท่านั้นนับ125ครั้งเราก็ได้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเมื่อข่าวที่อาตมานั่งเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาใช้เวลาบินจากเมืองไทยไปเซี่ยงไฮ้4ชั่วโมงก็ได้นั่งภาวนากำหนดนับลมหายใจนั่งจากเซี่ยงไฮ้ไปนิวยอร์ก18ชั่วโมงเพราะมันจะต้องบินข้ามอเมริกาทั้งทวีปจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกเพราะว่านั่งนานๆก็ได้นั่งเจริญอนาปานุสติมันก็รู้สึกว่ามันก็ได้ดีมันก็มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีนี้แหละจะทำให้จิตของเราโผล่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เรานั้นรู้จิตรู้ภาวะจิตรู้กำลังจิตเห็นกระแสจิตรู้ภาวะจิตภาวะธรรมมันเกิดขึ้นก็คือความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเรารู้กระแสรู้พลังจิตจิตนิ่งรวมลงไปเป็นเอกคตานิ่งแน่วไม่ใช่นิ่งถอยนิ่งถอยนิ่งถอยนิ่งถอยนั้นมันยังไม่ได้นิ่งได้ที่เป็นอุปจารสมาธิถ้านิ่งแน่วเป็นอัปปนาสมาธิหรือเรียกว่าปฐมฌานนั่นเองเนี่ยมันต้องฝึกแล้วที่เนี่ยจากพลังจิตไปสู่กระแสจิตธรรมดาจิตของเรานั้นอันดับแรกมันก็สว่างความสว่างเกิดขึ้นก็เป็นกระแสแล้วก็ไปสู่ความสะอาดมองไปก็เห็นแต่ความขาวโพลงใสจากสว่างไปสู่ความสะอาดจากความสะอาดไปสู่ความบริสุทธิ์คือความหมดจดมองเห็นสีใสก็ไม่มีจุดไม่มีความสลัวสลัวใดๆนั่นแหละว่ากระแสจิตดังนั้นเมื่อเราฝึกจิตให้จิตมันนิ่งลงนี้เรียกว่าเรากำลังรวมภาวะจิตพลังจิตและกระแสจิตให้รวมลงเป็นจุดหนึ่งภาวะจิตก็จะเป็นภาวะธรรมความรู้หรือก่อให้เกิดตัวเกิดปัญญาก็จะค่อยผุดโผล่ปรากฏก็พลังจิตก็คือกำลังให้เรามีกำลังไม่ย่อท้อมีกำลังในการที่จะพินิจพิจารณาให้เห็นอัตถธรรมกระแสจิตแสงสว่างเมื่อพิจารณาธรรมไปก็จะปรากฏภาวะความสว่างสวยตลอดนิมิตหมายเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำนำญาติธรรมเข้าสู่มโนมยิทธิก็อาศัยฝึกให้จิตนิ่งแล้วก็ให้เห็นพาไปดูสวรรค์ให้เห็นความสดใสให้เห็นความเจริญในโลกสวรรค์ว่าเขามีความผาสุกอย่างไรแล้วก็พาลงไปสู่อบายภูมิให้เห็นสัตว์นรกที่ได้รับกรรมต่างๆที่ตัวเองได้กระทำไว้มันมีความทุกข์ลำบากความเดือดร้อนความทรมานอย่างไรก็จะเกิดความสะดุ้งความหวาดเสียวในปาปกรรมเหล่านั้นไม่กล้ากระทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งมันจะเตือนเราอยู่เสมอแม้เราภาวนาเข้าไปถึงจุดดีพระจะสร้างกระแสให้มันเกิดขึ้นให้มันปรากฏ
เป็นกระแสจิตแล้วก็กลายเป็นดวงธรรมกลายเป็นญาณปรากฏให้แก่เรามันก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติท่านกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอยู่เสมออันนี้แหละมันก็จะเกิดภาวะให้ได้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ทำไปเถอะแล้วก็ปัญญามันก็จะเกิดอันนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติปฏิเวทธรรมก็ผลปรากฏทีนี้เมื่อเราได้ฝึกสมาธิให้มันปรากฏได้เห็นเด่นชัดจนกระทั่งจิตของเราเป็นสมาธิได้อย่างนี้แล้วเราจะสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นการที่จะสร้างปัญญานั้นก็จะมาค้นให้เห็นว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราก็รู้จักว่ามันมีความทุกข์ลำบากความทุกข์ลำบากที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เรียกว่าชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตชราก็คือความชราทุกคนก็จะเดินทางไปสู่ปากแห่งความเสื่อมถอยคือชราด้วยกันทุกคนเนี่ยความชรามรณะคือความตายทุกคนจะเดินทางไปสู่ปากแห่งความเสื่อมทีนี้เมื่อทั้งชราและมรณะเข้ามาปรากฏความพลัดพรากจากไปความตายเกิดขึ้นก็โสกะปริเทวะโทมนัสทุปายาตโสกะคือความโศกความโศกเศร้าลำพึงลำพันความบ่นเพ้อลำพึงลำพันก็จะปรากฏกับบุคคลนั้นที่เราปรากฏอยู่นี้ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความไม่สมหวังความผิดหวังความล้มเหลวเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ที่เรากำลังครองอยู่ในปัจจุบันเราก็จะมองเห็นตัวนี้นำมาพิจารณาให้มันเกิดปรากฏขึ้นเมื่อเรานำมาพิจารณาให้มันปรากฏขึ้นแล้วเราก็จะเห็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้อะไรเป็นต้นตอชราพยาชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปะอุปายาตมันมาจากชาติชาติคือความเกิดตัวชาติตัวก่อภพก่อชาติการเวียนว่ายตายเกิดทำให้เราเกิดความทุกข์เราก็จะเห็นตัวชาติเนี้ยเป็นตัวให้เกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตความทุกข์ที่เรากำลังอยู่นี้ก็มาจากชาติคือความเกิดแล้วชาติเหล่านั้นมันมาจากอะไรทำให้เราเกิดนะการเกิดขึ้นมานี่ก็คือมีภพเป็นที่เกาะเป็นที่ติดของจิตของสัตว์โลกคือตัวจิตมันไปเกาะอยู่ที่ภพสร้างภพขึ้นมาแล้วอะไรนะภพเนี่ยมันมาจากอะไรทำไมให้มาสร้างภพเพราะอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของกูตัวกูสมบัติของกูอะไรของกูมันก็เลยก่อให้เป็นความยึดถือความยึดมั่นความอะไรอาวรณ์ความติดอยู่ตรงจุดนั้นก็จึงเรียกว่าภพเมื่อมีภพมันก็ต้องเกิดมีชาติทีนี้พิจารณาย้อนเข้าไปอีกอันนี้เป็นหลักในการพิจารณาหลักธรรมแล้วพิจารณาเข้าไปสู่วิปัสสนาแล้วพิจารณาทวนปฏิจจสมุปบาท
เราก็จะเห็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นโอยึดว่าตัวกูของกูสมบัติของกูไร่นาสาโตของกูบ้านช่องห้องหอของฉันว่ากันไปอย่างนั้นแล้วอุปาทานมาจากอะไรมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากที่เราอยากมีอยากได้อยากถ้ายานอยากอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเจริญรุ่งเรืองอยากมั่งมีสีสุขแม้กระทั่งความอยากในกามคุณจึงเป็นเหตุให้จิตคืออุปาทานเนี่ยมันก็พิจารณาทวนไปเรื่อยๆที่พิจารณานี้ยังหยาบอยู่โอละตัณหามันมาจากอะไรมาจากเวทนาเวทนาคือการเสวยอารมณ์เมื่อมันเกิดความสุขก็ดีใจเกิดความทุกข์ก็เสียใจเมื่อเกิดความสุขดีใจก็อยากจะได้เกิดตัณหาเมื่อเกิดความทุกข์ก็เสียใจไม่อยากจะได้มันก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีก็เป็นวิภวะตัณหาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เล่าให้ชี้แจงให้ฟังเป็นคร่าวๆในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าสู่วิปัสสนาจากตัณหามาจากอะไรมาจากผัสสะโอการกระทบการกระทบด้วยอายตนะสลายตนะก็คืออาการภายใน6อาการภายนอก6รวมเป็น12จึงเรียกว่าสลายตนะมากระทบเป็นผัสสะสลายตนะมาจากอะไรมาจากนามรูปมีนามมีรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆจากนามรูปก็มาจากอะไรมาจากวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้จำได้หมายรู้ก่อตัวขึ้นมาแล้วแล้ววิญญาณตัวนี้แหละกายต่อมาก็คือเป็นตัวรู้วิญญาณนั้นเป็นอาการมาจากจิตแล้วก็วิญญาณตัวนี้มาจากอะไรมาจากสังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็เกิดภาวะของความรู้สังขารการปรุงแต่งปุนปุนปุนปรุงไปเรื่อยๆบ่นเพ้อเหมือนคนมืดมืดบ่นมนนั่นเองมันมาจากอวิชชาอย่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปังปัจจยาสลายตนังสลายตนังปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภะโวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกะปริเทวะโทมนัสอุปายาตดังนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาที่เราจะนำมาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเข้าสู่หลักอย่างนี้ดังนั้นในชั้นนี้ท่านทั้งหลายทั้งที่ผู้มาใหม่มีความอดทนต่ำผู้อยู่เก่ามีความอดทนสูงแต่ท่านทั้งหลายก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสของตนเองมาบวชเพื่อให้เกิดคุณธรรมมาบวชเพื่อต้องการคุณงามความดีหรือมาบวชเพื่อต้องการบุญนั่นเองเพื่อจะระงับดับโศกความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นกับตัวเราความผิดหวังความไม่สมหวังความต้องการความเจริญ

ต่อไปในวิถีชีวิตในภายภาคหน้าจึงได้บากหน้าเข้ามาสู่ธรรมวินัยด้วยการมาบวชเนกขัมมะภาวนาบวชศีลจาริณีบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมได้กล่าวนำในเรื่องหัวข้อธรรมคือพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วทีนี้พระสงฆ์ในพระสงฆ์สาวกโดยอริยสงฆ์อริยสงฆ์นั้นมีโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลก็คือมรรค4ผล4ที่บรรลุคุณธรรมที่เป็นปฏิเวทธรรมมารวมลงอริยสงฆ์นี้ดังนั้นคนเราเกิดมาเมื่อมันมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดอันนี้เรียกว่าวัฏวนวิวัพวิปากะวนคือวัฏฏะเขาเรียกวัฏฏะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัวกิเลสนี้คืออารมณ์เศร้าหมองที่ปรากฏห่อหุ้มอยู่ในดวงจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังคณิวาสไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นกับเป็นกันนี้เมื่อมีกิเลสคืออารมณ์ที่มันพุ่งพ่านขึ้นมาอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หึงหวงอารมณ์หลงมันหึงหวงก็เพราะเกิดมาจากความหลงเมื่อมันเป็นดังนี้ก็เป็นเหตุให้ทำกรรมเพื่อที่จะต้องการสนองความอยากเหล่านั้นความอยากจากกิเลสเหล่านั้นก็ทำกรรมอยากได้ก็ทำกรรมอันใดที่มันจะได้เป็นกอบเป็นกรรมทั้งว่าดีไม่ดีคือไม่รู้ว่าอันใดผิดอันใดถูกเพราะมันตกอยู่ในภาวะความโลภความโกรธความหลงรวมตัวเป็นรากเหง้าของอกุศลหรือตัวกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ได้รับผลคือวิบากเมื่อรับผลแล้วก็เกิดความยินดีคือความอยากเมื่อเกิดความอยากก็ก่อให้เกิดกิเลสเพิ่มขึ้นเมื่อมีกิเลสเพิ่มขึ้นก็เป็นเหตุให้ทำกรรมมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าเราได้ทำกรรมดีก็ไปเกิดในสวรรค์ไปสู่สวรรค์ถ้ามีจิตใจผูกพันก็ได้มาเกิดในมนุษย์โลกถ้ามีจิตใจเพลิดเพลินอยู่ในทิพย์สมบัติของตัวเองก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตกนรกบ้างเพราะนั้นการไปเกิดในสวรรค์มันก็ไม่ได้ดีเพราะถ้าหากตกอยู่ในความหลงก็จะลงสู่อบายและเดรัจฉานถ้ามีสติสัมปชัญญะระลึกถึงมนุษย์โลกก็จะได้กลับมาสู่มนุษย์โลกถ้าทำกรรมชั่วก็ไปตกอบายภูมิเนี่ยมันเป็นเหตุอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมได้น้อมนำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถือปฏิบัติทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็ขอให้ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานสร้างภาวการ
ให้อธิษฐานจิตของเรานั้นปรากฏเมื่ออาตมาได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเดินโดนทางไปกับลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ก็ไปได้เพียงนิวยอร์กจะเดินทางไปประชุมที่อลาสก้าประชุมการคณะสงฆ์และผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตที่วัดอลาสก้ายานวรารามก็ใช้แรงอธิษฐานจิตก็สามารถเดินทางไปได้ทะลุปุโปงไม่รู้เรื่องช่องทางที่จะเปลี่ยนเครื่องบินก็อาศัยฝรั่งช่วยโดยพูดภาษากันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างภาษาใบบ้างจนกระทั่งเป็นที่น่าอนุโมทนาเขามีน้ำใจช่วยส่งเราไปถึงที่ไปถึงช่องทางที่จะเดินทางเพราะในอเมริกานั้นสนามบินมันก็กว้างแล้วก็อาคารไม่ได้ติดกันจะตรงลงรถนั่งรถไฟใต้ดินก็มีไปโผล่ขึ้นถ้าเราไม่รู้เรื่องก็ไปไม่ถูกแต่ก็ไปได้ด้วยแรงอธิษฐานด้วยตั้งจิตอธิษฐานใช้คาถาของท่านพ่อลีที่เคยได้กล่าวให้ฟังเสมอว่าอรหังพุทโธอิติปิโสภควานะมามิหังนี้เองดังนั้นบารมีธรรมอันนี้ปรากฏอธิษฐานจิตสำฤทธิ์ผลได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวดังนั้นการประพฤติปฏิบัติท่านอย่าไปคิดว่ามันไม่ได้ผลเราจะต้องทำให้จริงจังแม้เราจะนั่งไม่ทนลุกไปลุกมาก็ขอให้มีจิตเจตนาทำให้มันได้ทำให้มันเกิดแล้วผลก็จะปรากฏแก่ท่านดังนั้นในวันนี้อากาศก็สบายดีฝนตกมาแล้วพื้นมันก็ไม่ชื้นเพราะว่าเราปูด้วยตัวหนอนมันก็ไม่เฉอะแฉะนั่งได้อย่างสบายยุงก็ดูเหมือนไม่มีทั้งที่ในกรุงเทพมันยุงชุมมีอยู่บ้างนิดหน่อยเพราะสถานนี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นลานธรรมที่พวกเราได้มาถือประพฤติปฏิบัติท่านจะสำเร็จคุณงามความดีเดินไปในวิถีชีวิตอันรุ่งโรจน์ชีวิตนี้ไม่ตกอับท่านมากระทำเถอะมาถือประพฤติปฏิบัติณสถานที่นี่เพราะได้มีเจตนาในการที่จะคลำให้เป็นลานธรรมตั้งแต่พระคุณเจ้าหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านตั้งปณิธานเพื่อจะได้สร้างวัดสังฆทานให้เป็นลานธรรมสำหรับประพฤติปฏิบัติของสาธุชนทั้งหลายแม้ผู้ขัดสนจนอับผู้มีวิบากกรรมผู้ไม่สมหวังในชีวิตมาชุบชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นสมแล้วและสถานที่นี้จึงศักดิ์สิทธิ์ดูยุงก็ไม่มีสะดวกสบายไม่ชื้นเสะทั้งที่ที่ฝนตกมาไม่นานอันนี้แหละมันเป็นอานุภาพแห่งบุญจึงเรียกว่าบุญญานุภาพดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้พวกเราก็จะได้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมกันไปตลอดจนกระทั่งเลยหลังเที่ยงคืนไปถือปฏิบัติธรรมไปอย่างนี้ผู้เจตนาที่จะถือโทษทวงทุดงควัตในข้อที่ว่าเนสัญชิกะทุดงเป็นทุดงข้อที่13ก็ให้ตั้งใจอธิษฐานแล้วมันก็จะเกิดผลแก่ตัวเราชีวิตของเรานั้นถ้าหากเราไม่อดทนไม่อดกั้นมันก็จะไม่มีกรอบ
เราจะต้องสร้างกรอบให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ได้คุณธรรมชนะหมู่มารร้ายทั้งหลายเหล่านี้กิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารและมัจจุมารที่มันคอยรังควานไม่ให้เราได้บรรลุผลทำให้เราไม่ตั้งใจลุกลี้ลุกรนอยู่นี้ดังนั้นในการกล่าวธรรมในครั้งนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาในที่สุดแห่งการกล่าวธรรมและให้กระแสธรรมแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายในการบัดนี้ก็ขอบุญบารมีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบกระทำมาแล้วก็ดีที่บุรพาจารย์ทั้งหลายตลอดจนปณิธานของเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้วางหลักเกณฑ์ไว้ให้เป็นระเบียบจนกลายเป็นระบบแล้วก็กลายมาเป็นคุณธรรมค้ำจุนพวกเราอยู่นี้ก็ดีแล้วก็บุญกุศลของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่อยู่ในวัดนี้และพระเถระทั้งหลายที่มาแสดงธรรมแต่ละวันละวันก็ดีบุญกุศลเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเดชะบารมีเสริมส่งให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้อย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสุขสมบูรณ์ตลอดไปและในที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้จงทุกท่านเทอญทีนี้ญาติโยมทั้งหลายใครสนใจใครขัดข้องมีความสงสัยอยากจะถามไถ่เรื่องธรรมะก็เปิดโอกาสให้เพราะเรายังมีเวลาอย่าฟังอย่างเดียวต้องไต่ถามให้เข้าใจ ญาติโยมแล้วก็ว่าไปฮะ ได้นะฮะเอาเข้ามาใกล้ๆมันได้ยินจิตชวนก็จิตรวมลงก็ดีแล้วก็เข้าไปครั้งแรกในการดำอันดับแรกก็ได้ปฐมฌานมันนิ่งลงไปนะก็เป็นเอกคตารมณ์ก็เป็นปฐมฌานถ้าหากโยมจะฝึกให้มันเป็นทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานก็ทำความเพ่งนั่นแหละให้มันแน่วแน่ในที่สุดแล้วก็อธิษฐานมันมีขั้นตอนอยู่ว่าเราอธิษฐานจิตแล้วก็พิจารณาดูว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างมีวิตกวิจารณ์นี้เราบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ใช่แล้วปิติกับสุขมันเกิดขึ้นเราเห็นแล้วเอกคตารมณ์ที่เราเพ่งลงไปมันแน่วแน่นั้นแน่วแน่บ้างไม่แน่วแน่บ้างเราเห็นแล้วอันนี้แหละเรียกว่าปฐมฌานทีนี้เราฝึกไปฝึกมามันก็เจอเกิดความรู้ขึ้น
ทีเนี้ยเราฝึกชำนาญแล้ว

0: วิตกวิจารไม่ต้องกล่าวมันก็เกิดปิติสุขเอกคตานี้เรียกว่าทุติยฌานฝึกจนชำนาญแล้วทีนี้เพียงแต่เราจะเข้าสมาธิมันก็มีแต่สุขกับเอกคตามันก็กลายเป็นตติยฌานแต่ทีนี้ฝึกไปจนชำนาญฝึกไปมันเกิดขึ้นของมันเองไม่ต้องไปก้างไม่ต้องไปอ้างไม่ต้องไปรอมันก็จะมีแต่เอกคตาได้อุเบกขาอย่างที่เราเพ่งให้ได้เกิดเอกคตานี่แหละมันก็จะเป็นจตุทัชฌานมันอยู่ที่นี่อย่าไม่ต้องไปกังขามันลงไปแล้วมันก็ทำลงไปเถอะแล้วก็ให้พิจารณาสังขารร่างกายให้พิจารณาข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทให้ไปศึกษาในสิ่งในหนังสือวิปัสสนาภูมิปริยัติจะต้องศึกษาไว้บ้างเพราะมันมีข้อความเราไม่มีครูบาอาจารย์เราไม่มีกัลยาณมิตรที่เป็นพระสุปฏิปันโนในยุคก่อนเราจะต้องศึกษาหาความรู้เข้าไว้เพราะว่าครูบาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในยุคนี้2,600 ปีผ่านมาแล้วในศาสนาของพุทธเจ้านี้ 1,000 ปีผ่านไปพระอรหันต์ขีณาสพที่เป็นอภิญญายังปรากฏอยู่ 2,000 ปีผ่านไปพระอรหันต์ขีณาสพที่เป็นสุขวิปัสสโนวิปัสสโกยังปรากฏคือสำเร็จด้วยปัญญาทีนี้ 3,000 ปีผ่านไปพระอนาคามียังปรากฏ 4,000 ปีผ่านไปพระสกทาคามียังปรากฏเมื่อ 5,000 ปีผ่านไปของศาสนาของพระสมณะโคดมของเรานี้ผ่านไปก็ยังมีพระโสดาบันปรากฏเลย 5,000 ปีไปแล้วก็มีแต่พระที่ได้สรณะได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็จะประพฤติไม่เข้าไปถึงจุดนั้นเพราะการเวลามันผ่านไปพระที่เป็นญาติธรรมกัลยาณมิตรมันก็ค่อยๆหมดไปเนี่ยการเวลาไปอย่างนั้นนี่แหละศาสนามันก็ค่อยๆหมดไปแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตราบใดยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ตราบนั้นเพราะมันเป็นคลื่นธรรมเป็นกระแสธรรมที่ปรากฏอยู่ดังนั้นญาติโยมที่บำเพ็ญภาวนาแล้วนิ่งลงไปนั้นก็คือมันเข้าไปสู่ปฐมฌานทีนี้เราจะได้ฌานให้มากขึ้นไปเราก็บำเพ็ญนั่นน่ะบำเพ็ญอย่างไม่ย่อท้อพินิจพิจารณาอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปกังขาแล้วก็ไม่ต้องอ้างไปอย่างอื่นแล้วมันก็จะปรากฏของมันเองปัจจัตตังรู้เฉพาะตนมีอะไรอีกไหมญาติโยมท่านใดแล้วก็ทีนี้ลุกไปแล้วไปเดินเหินไปแล้วก็ให้เข้ามาเพื่อที่จะได้ให้ร่วมกันได้แผ่เมตตาอธิษฐานจิตเนี่ยเป็นหน้าอัศจรรย์นะโยมที่อาตมาไปอเมริกาเดินไปองค์เดียวนะไปเมื่ออายุมันน้อยเหลือน้อยแล้วอายุก็76แล้วทีเนี้ยมันตั้งใจไม่คิดว่าจะไปหรอกเพราะมันทำได้แล้วที่เอาต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปวันที่10วันที่8วันที่เขาจะประชุมกันวันที่15ก็เลยอธิษฐานจิตพอมาประชุมการคณะเมื่อวันที่8วันที่7มานอนที่วัดปทุมวนารามก็อธิษฐานจิตว่าหากข้าพเจ้าจะได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้จริงๆก็ให้มีคนร่วมเดินทางก็มีคนมาพบเช้าขึ้นมาวันที่8ก็พระมาหาหลวงพ่อผมได้ตั๋วเครื่องบินจะเดินทางไปอเมริกาทางนิวยอร์กเขาส่งตั๋วมาให้แต่ผมเดินทางคนเดียวไม่มีเพื่อนเห็นหลวงพ่อว่าจะไปอยู่ถ้าหากมีเพื่อนไปก็ไปดูสิไอ้ตั๋วเครื่องบินเขายังว่างอยู่ไหมไอ้ไฟบินที่เธอจะไปนะพอเข้าไปยังมีว่างวันที่11ก็ไปโอนเงินไปซื้อตั๋วเดินทางวันที่13 นั่งเครื่องจากสุวรรณภูมิไปลงที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็รออยู่นั่น2ชั่วโมงก็นั่งเครื่องต่อไปนิวยอร์กทั้งวันทั้งคืนทั้งไรก็ไม่รู้ไม่ได้ฉันอะไรละเพราะตอนนั้นน่ะมันกลางวันแล้วก็ไปกับเขาก็ไม่ได้ฉันไม่ฉันก็ไม่ฉันฉันน้ำอย่างเดียวก็ไปถึงนิวยอร์กนะตีเที่ยงคืนไปถึงวัดปรากฏว่าพระเขาไปประชุมก่อนแล้วแทนที่จะได้อาศัยเขาไปอลาสก้าเสร็จแล้วก็เอาไม่ได้กันก็ไปเอาจองตั๋วเครื่องบินให้จองได้จองไม่เหลืออยู่ที่เดียวไม่มีที่จะไปในวันนั้นพระลูกศิษย์ก็ไม่ได้ไปด้วยที่ติดตามไปก็ต้องบินคนเดียวไปคนเดียวยังไงเนาะเราก็ไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเอาละไปก็ไปบินจากนิวยอร์กไปลงแอตแลนต้า4ชั่วโมงอธิษฐานจิตก็เพลินพอดีผู้หญิงคนหนึ่งนั้นนั่งอยู่ริมแล้วที่นั่งเขาจะมาอยู่กลางที่นั่งของผู้ชายหนึ่งเป็นคนเป็นนิโกรนั่งอยู่ริมหน้าต่างอาตมาก็ขอเลื่อนมานั่งริมหน้าต่างแล้วก็ให้เขานั่งตรงกลางไปถึงไปถึงแอตแลนต้าก็โบยลงไปก็ไม่รู้จะไปทางใดก็ให้ฝรั่งช่วยฝรั่งเขาช่างเขาก็ดีใจนะโอเราก็ได้เมตตาธรรมจากคนในต่างประเทศก็ช่วยเขาก็พอรู้เรื่องเพราะพระสงฆ์เราไปอยู่ที่นั่นมีอยู่เยอะเขาก็นำพาเราลงไปถึงชั้นใต้ดินนั่งรถไฟฟ้าโผไปโผอีกที่หนึ่งเนี่ยไปมันถ้าหากไม่รู้เรื่องภาษาไม่เก่งอะไรไม่แม่นมันก็นะอยู่หาคนเอเชียเราก็ไม่มีเนี่ยไปนะพอจากนั้นก็ไปพบคนไทยเราอยู่หลายกลุ่มที่จะเดินทางไปผูกพัทธสีมาทั้งไปทั้งมานั้นแรงอธิษฐานนั้นเป็นผลพอไปอยู่อาลาสก้าเอาเถอะเรามาคนเดียวเนี่ยก็มีแต่เพื่อนหมู่คณะนั่นแหละก็ไม่คนเดือยเดียวไปที่โน่นแล้วขอให้พบคนจังหวัดเดียวกันเถอะเนี่ยเอาอย่างนี้คนจังหวัดเดียวคือคนจังหวัดเลยไม่ก็ไปพบพระจริงๆมาจากวัดศรีสุทธาวาสนะผมมาอยู่โอ้ยหลวงพ่อมานี่ผมมาอยู่นี่ได้2ปีแล้วนะเอาเสร็จแล้วทีเนี้ยว่าอีกวันหนึ่งก็มีคนได้ทราบว่าพระสงฆ์มาจากจังหวัดเลยเขามาพบก็กลายเป็นอุบาสกเป็นอยู่ที่นั่นเขามีรถนอนมีรถบ้านให้พระได้ไปพักไปอะไรอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วก็เอาวันนึงมาพบอีกคนหนึ่งคนอำเภอด่านซ้ายนะเอาเป็นนางพยาบาลเป็นพยาบาลก็ไปอยู่ที่นั่นมาเป็นไปตามจริงอย่างนั้นเนี่ยแรงอธิษฐานนะโดยใช้เนี่ยคาถาที่เคยให้ไว้อรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังฝึกแล้วมันก็เกิดพลังขึ้นมาแล้วอย่างอื่นก็เหมือนกันตั้งใจทำเถอะโยมที่จะสวดเนี่ยสวดมนต์สวดอะไรเนี่ยมันได้ทั้งนั้นแม้อิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสวาขาโตสุปฏิปันโนสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยสวดไปเถอะสวดคนเดียวนะสวดบทใดบทหนึ่งที่เราสวดให้เขาเรียกว่าสาธยายสาธยายมันจะเกิดพลังพลังมาจากอะไร1พลังมาจากตัวเราตัวเราก็เป็นคนมีบุญมาจากตัวเราแล้วพลังมาจากเทวดาเทวดาสนับสนุนหรืออนุโมทนาบุญจากเราแล้วพลังมาจากบุรพาจารย์มาจากคลื่นความดีมาจากพลังจิตมาจากกระแสธรรมมาจากบารมีธรรมคุณธรรมของบุรพาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้ถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยมันปรากฏอยู่ในโลกสันนิวาสเหมือนเราใช้คลื่นเสียงคลื่นภาพในโทรศัพท์อันนี้มี Wi-Fi ไม่มีอะไรไม่มีคลื่นแรงไม่อะไรเราเนี่ยเนี่ยมันปรากฏอยู่เนี่ยมันให้ไม่มีให้เราเห็นอยู่นี่แหละแม้ตัวเราเองมานั่งบำเพ็ญภาวนาอย่างนี้ก็ได้ผลสถานที่เราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ตมาได้ปรารภไปแล้วเป็นลานธรรมมีต้นไม้สูงมีลุกขะเทวดาปรากฏลุกขะเทวดานะเทวดาที่อยู่ชั้นต่ำนี่นะหนึ่งพวกหนึ่งมีวิมานอยู่ก็ลอยอยู่ พวกหนึ่งอาศัยภูมิภาคเกาะอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าแต่ว่าเขามันเป็นสื่อมันเป็นคลื่นมันจะอยู่ตรงจุดใดก็ได้พวกหนึ่งก็อยู่บนต้นไม้คาคบเป็นวิมานของเขาดังนั้นจึงมีในประกอบในพุทธศาสนาเนี่ยว่ามีสามเณรไปบำเพ็ญธรรมแล้วก็มีเทวดาเคยเป็นมารดานะเข้ามาสิงมันก็มีเพราะมีความเกี่ยวข้องกันมีอยู่ทั้งนั้นเพราะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็ขอให้ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาเนี่ยต่อนี้ไปมีอะไรอีกไหมพวกที่มาใหม่พวกที่เมื่อก่อนนั่งเต็มกันเลยค่อยๆไปค่อยๆไปมันก็ธรรมดาคือเขาคนมาใหม่พวกที่มาใหม่ๆก็มีก็ยังไม่คุ้นเคยพอมาปั๊บก็มานั่งอยู่กลางดินกินกลางทรายนั่งตากลมอยู่อย่างนี้ก็ต้องอดทนคือเรามาอดมาทนเอาขนาดในเมื่อไม่มีใครถามอะไรแล้วก็จะให้พักผ่อนอิริยาบถจะให้พรก่อนให้พรซะก่อนเนาะเอาตั้งใจรับพร
1: ความอับความสว่าง

อันความดีและความชั่วนี้มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกันเมื่อเป็นความดีจริงถึงใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่วก็ไม่อาจจะทำได้คงเป็นความดีอยู่อย่างนั้นเองแม้ความชั่วก็เหมือนกันเมื่อเป็นความชั่วจริงก็คงเป็นความชั่วอยู่นั่นเองไม่มีใครสามารถจะกลับใครให้เป็นความดีไปได้ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของคนก็เป็นความอ้างเอาเองหรือความเข้าใจเท่านั้นแม้จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้บ้างเช่นการใส่ความการยกยอโดยไม่เป็นความจริงก็ไม่ใช่ผลของความดีความชั่วนั้นโดยตรงผลของความดีหรือความชั่วนั้นจะต้องมาถึงเมื่อถึงโอกาสเพราะการให้ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืนเมื่อยังเป็นเวลากลางวันจะเร่งเป็นเวลากลางคืนสักเท่าไหร่ก็คงเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นวันเวลากลางคืนก็เข้ามาถึงเองแม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกันจะเร่งให้เป็นเวลากลางวันเท่าไหร่ก็เป็นไปไม่ได้จนกว่าจะสิ้นคืนแล้วกลางวันก็จะเริ่มขึ้นเองเวลาความดีให้ผลก็เหมือนกับกลางวันเวลาความชั่วให้ผลก็เหมือนกับกลางคืนฉะนั้นบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะการที่ความดีให้ผลก็มีชีวิตสว่างรุ่งเรืองแม้จะทำความชั่วในระหว่างนั้นก็ยังสว่างสวยอยู่ก่อนจนกว่าจะถึงการที่ความชั่วให้ผลแต่เมื่ออยู่ในระยะการที่ความชั่วให้ผลชีวิตก็อับแสงเศร้าหมองถึงจะทำความดีในระหว่างนั้นก็ยังอับแสงต่อไปจนกว่าจะถึงการแห่งความดีให้ผลเหตุฉะนี้บุคคลบางคนหรือบางพวกผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผลของกรรมจึงมักจะมีความเห็นเลื่อนลอยไปตามผลต่างๆที่เห็นจำเพาะหน้าเห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเป็นต้นว่าเห็นบางคนทำดีและได้รับผลดีก็พูดว่าทำดีได้ดีเห็นบางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดีก็พูดว่าทำชั่วได้ดีเห็นบางคนทำชั่วได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำชั่วได้ชั่วเห็นบางคนทำดีแต่ได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำดีได้ชั่วคนมิใช่น้อยพูดเลื่อนลอยไปตามที่เห็นจำพอหน้าอย่างนี้เพราะไม่ทราบหรือไม่เชื่อในกฎของกรรมอันเกี่ยวกับการกำหนดเหมือนอย่างคืนวันดังกล่าวฉะนั้นเมื่อมีความรู้หรือความเชื่อในกฎของกรรมก็จะกล่าวอย่างแน่นอนไม่เลื่อนลอยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประพันธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัตโน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นน่ะคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กัน

การที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพธิ์พระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากคันมารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปจนน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้น
เมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจหรือว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโธเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้ไม่รังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาหานอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปัญญโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักของพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่น
เห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีกลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใช้นับลมหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพุทหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพุทหายใจออกทออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธละออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโธลมออกถ้าอุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนนับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลพวงก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนั่งเบาจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดมันเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมให้ใจในเริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอนาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบทใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบทใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไฟก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตจิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วพอเราดูลมหายใจได้เนี่ยเราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มผลผลไม้เนี่ยสุขจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะทำที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งโปร่งใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกปุดผัดไม่นั่งปุบปับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็เป็นอุบายขั้นที่4พิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่สี่ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

อนุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อเท่าเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปรากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเก่าใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวาง

ไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะได้นั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางทิ้วเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางทิ้วเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: คันธายะเอเกติสรเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: อาปาทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาติตะวิสุกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาติตวิสุกทัสสนามาราคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนนิปุติงยันติตสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโย

0: วัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนาวรามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามรูปังทุกขังนามรูปังอนิจจังนามรูปังอนัตตาวิญญาณทุกขังวิญญาณอนิจจังวิญญาณังอนัตตาติวันนี้เป็นวันแห่งการกระทำบุญกุศลที่เป็นวันสุดท้ายของคุณโยมพันเอกวิชัยใจสะอาดที่ได้มรณะวัยชนตามอายุไขครบรอบ70ปีบรรดาญาติผู้ใกล้ชิดก็ได้มาทำพิธีกรรมทางศาสนาคือการสวดอภิธรรมแล้วก็นิมนต์พระมาฉันภัตตาหารโยมวิชัยก็เป็นคนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันในที่ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านทางโลกและทางธรรมถ้าพูดทางศาสนาโยมวิชัยก็เป็นคนสนใจเรื่องศาสนามากเรื่องการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมเช่นการถือศีลสมาทานศีลอุโบสถแล้วก็ปฏิบัติสมาธิแล้วก็ช่วยบำรุงศาสนาการสร้างถาวรวัตถุเช่นที่เห็นกระทำก็คือที่สำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์เกก็ได้เป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดทั้งครอบครัวในตัวของพันเอกวิชัยใจสะอาดด้านปฏิบัติแกก็เข้าใจธรรมะเพียงพอในด้านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานความเปรียบเทียบในเรื่องพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงให้มีการเปรียบเทียบตัวเองก็คือการได้ไม่มีทุกข์ในยามผิดหวังถ้าคนเราวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวเองได้เป็นแล้วก็เรียกว่าคนมีธรรมะคนมีธรรมะคือธรรมะ คือการดับทุกข์คนที่จะดับทุกข์ได้คือคนรู้ทุกข์เหมือนคนที่กินเหล้าถ้าติดเหล้าจะเลิกเหล้าได้ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของการดื่มเหล้าดื่มสุรา

ก็เรียกว่าเห็นทุกข์ด้วยปัญญาแต่ถ้าเลิกแบบประเภทที่ป่วยกินไม่ได้แล้วเข้าโรงพยาบาลหมอบอกให้เลิกแต่หายก็กลับมากินได้อีกนี่คือเรียกว่าเลิกแบบไม่ใช่ปัญญาหรือสูบบุหรี่เล่นการพนันก็เหมือนกันถ้าเราเห็นโทษว่าบุหรี่ไม่ดีอายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนในอนาคตเสียทรัพย์เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์ถ้าเห็นโทษอย่างนี้ก็เลิกได้แต่ถ้าไม่เห็นโทษนี้ก็เลิกไม่ได้เขาเรียกว่าดับทุกข์ไม่ได้ใช้ปัญญาดับยังเล่นการพนันรู้ว่ามันหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวไปทุกคนเห็นโทษเห็นทุกข์ก็คือเล่นไปก็คงหมดตัวก็เลยเลิกนี่ก็เรียกเห็นโทษทุกข์เพราะมีปัญญาแต่ที่เลิกเล่นเพราะว่าไม่มีเงินจะเล่นและนั่นเรียกว่าไม่มีปัญญาถ้ามีเงินก็เล่นได้อีกฉะนั้นการดับทุกข์ของทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีข้อเปรียบเทียบว่าทุกข์ของร่างกายคนเราเนี่ยทุกข์ที่ไม่มีทางดับมีแต่เพียงบรรเทาทุกข์ของความเกิดเนี่ยไม่มีทางแก้เมื่อเกิดแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนสภาพเรียกว่าอนิจจังร่างกายนี้เกิดมาเรียกว่าตัวทุกข์ขันห้าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ทุกการกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มาจนถึงแก่ร่างกายนี้เรียกว่าทุกข์ไม่มีทางดับแต่มีอาการอาศัยบำบัดร่างกายนี้ให้เบาลงแต่ว่าจะดับว่าฉันเกิดมาจะต้องไม่มีทุกข์เลยเนี่ยไม่มีใครทำได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มีทุกข์เพราะว่าร่างกายคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่าละเอียดไปจนถึงทุกเวลาทุกวินาทีแต่เราไม่รู้ทุกข์เองฉะนั้นยังโยมวิชัยที่สิ้นไปเนี่ยก็คือดับทุกข์ทางกายแต่การที่ดับทุกข์ทางใจเนี่ยต้องดับตั้งแต่ยังไม่ตายต้องดับตั้งแต่ยังไม่ตายคือเรียกว่าเรามีความโกรธเนี่ยเราจะไปดับตอนตายไม่ได้เรามีความโลภห่วงกังวลอยากได้โน่นอยากได้นี่อะไรก็ยึดว่าเป็นของตัวหมดเห็นอะไรก็อยากได้เนี่ยเราจะไปดับตอนตายไม่ได้ต้องดับตอนที่เห็นตอนที่เป็นอยู่เรามีความหลงตัวตนมัวเมาว่านี่ชื่อเรากายของเราลาภยศแหวนเงินทองของเราลูกหลานของเราทรัพย์สมบัติของเราเราหลงว่าเป็นของเรานี่เราจะไปแก้ตอนว่าตายแล้วจะลืมไม่ได้มันต้องให้เห็นธรรมก่อนว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็เราก็มาวิเคราะห์เช่นว่าเหมือนคนที่ว่าตนเองจนเนี่ยแล้วก็คนจนจริงๆอ่ะคือใครฉันมีฉันรวยแล้วรวยจริงๆอ่ะคือใครฉันสวยสวยที่สุดสวยคือไข่สวยจริงๆเป็นอย่างไรมันมีอะไรเป็นจุดยืนของเขาหรือเปล่าจนที่สุดสวยที่สุดรวยที่สุดคนเราที่ว่าเจ็บที่สุดบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยลำบากกับคนอื่นที่สุดบางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีกับคนอื่นที่สุดที่สุดของธรรมะนั่นคืออะไรที่สุดทั้งทางโลกทางธรรมนั่นคืออะไรนี่ถ้าเรามีข้อเปรียบเทียบเราก็จะรู้จักว่านั่นเนี่ยคือตัวทุกข์นั่นเนี่ยคือตัวทุกข์ที่เราไม่เข้าใจความสิ้นสุดของมันน่ะคือตัวทุกข์คือทุรนทุรายคือทำให้เกิดการกระสับกระส่ายอยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่าเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดตัณหาสามอยากก็เป็นตัณหาไม่อยากก็เป็นตัณหาชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบก็เป็นตัณหาคือตัณหานี่ทำให้เกิดทุกข์ทีนี้เราไม่รู้หรอกว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ในจิตของเราที่ซ่อนเล้นอยู่ตลอดเวลาไอ้ความดีใจเนี่ยทุกคนมีทุกคนว่าเป็นความสุขแต่ความเสียใจมันก็ซ่อนเล้นอยู่ในนั้นอยู่ในตัวความดีใจเนี่ยเหมือนก่อนเรารักกันเราชอบกันเนี่ยเราก็รู้ว่ามีความสุขมากแต่พอเราโกรธกันรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยพอเราเกลียดกันในตรงนี้มันไอ้คนที่เรารักที่เราเกลียดเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันไม่ดีเลยพอเกิดความเกลียดขึ้นมันจะรู้สึกว่ามันไม่ดีคนนี้

ไม่ดีแต่ถ้าเกิดความรักขึ้นมารู้สึกว่าคนเนี้ยดีมากเราคิดถึงเรารักรู้สึกว่าเป็นของประเสริฐสำหรับชีวิตเราทั้งๆที่คนคนเดียวก็เนี่ยมันมีทั้งดีไม่ดีอยู่ในจิตของเขาอยู่ในจิตใจของเขาฉะนั้นจึงว่ามันก็เราเจ็บเนี่ยเราเจ็บคนเดียวหรือเราทรมานคนเดียวหรือคนอื่นจะต้องเจ็บอย่างเราไหมทรมานอย่างเราไหมถ้าตามธรรมะพุทธเจ้าท่านบอกมันยิ่งกว่าเราก็มีจังเจ็บนี่รักษาหายนี่ถือว่าคนที่เจ็บรักษาหายนี่ถือว่าโชคดีถือว่าทุกข์ยังดับได้ยังบำบัดได้แต่คนเจ็บถึงตายนี่สิเขายิ่งกว่าเราเขายิ่งกับเราอย่างเงี้ยอย่างโยมวิชัยเนี่ยเมื่อก่อนแกก็เจ็บก็รักษาหายก็ถือว่าดีกับคนอื่นดีกับคนที่เจ็บแล้วรักษาไม่หายถือว่ายังบำบัดได้แต่นี่ถ้ามีตอนนี้ถือว่าเจ็บที่ดับไม่ได้ก็คือว่าเจ็บถึงตายแล้วก็เรียกว่าทุกข์ของคนเรามีที่สุดของทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตายตอนนี้คนเราอาจจะหลงลืมตนไปเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ได้พิจารณามีเยอะแยะเลย จึงได้เข้ามาทับถม ทำให้เราเกิดความผิดหวังไม่สมหวังเพราะเราไม่ได้เปรียบเทียบตัวเราเข้าไปสู่สภาพที่มันทุกข์จริงๆอย่างบางคนว่าจนเนี่ยบ้านเราจนเหลือเกินแต่จริงๆแล้วคนอื่นจนกว่าเราก็มีจนถึงขอทานก็มีจนถึงอดตายก็มีบ้านเรานี่จนยังแค่ไม่พอใช้อย่างเงี้ยไม่พอกินไม่พอใจได้บ้างเสียบ้างแต่ถ้าไปเปรียบเทียบบางคนเนี่ยเขาจนกว่าเราถึงขนาดอดตายอย่างบางประเทศเนี่ยอดตายหิวตายแต่ที่จริงไอ้ความจนเนี่ยมันไม่ใช่มาจากร่างกายหรอกความจนเนี่ยมันมาจากจิตใจมาจากความจิตใจที่คนเราไม่รู้จักคำว่าเสียสละหรือพอถ้าคนทุกคนในโลกนี้รู้จักคำว่าพอแล้วเนี่ยคนรวยทุกคนก็รู้จักคำว่าพอแล้วจะไม่มีคนอดตายจะไม่มีคนเบียดเบียนกันเพราะว่าคุณธรรมอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ค้ำจุนโลกทำให้โลกนี้อยู่ได้อย่างสงบสุขดังนั้นพุทธเจ้าท่านให้มีขั้นเปรียบเทียบจึงว่าให้อยู่ในหลักพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเชื่อว่ารูปังทุกขังเวลาเราจะเผาศพไปจุดไฟเผาศพเนี่ยเราจะใส่ดอกไม้ไฟไปในศพเขาบอกให้พิจารณาว่ารูปังทุกขังรูปนี่เป็นทุกข์นะจึงต้องมาต้องเผาทิ้งรูปังอนิจจังไม่เที่ยงนะรูปนี่ไม่เที่ยงคนผู้ใส่ไฟก็ไม่เที่ยงคนที่ถูกใส่ไฟก็เหมือนกับเราก็ไม่เที่ยงรูปังทุกขังเมื่ออยู่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยมีความแก่ความชราครอบงำเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนให้เกิดสภาพเจ็บปวดเรื่อยไปรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วมันก็แปรปรวนเมื่อมันแปรปรวนแล้วก็อนัตตาตอนนี้โยมใส่ศพไปแล้วก็ไฟอันนี้จะทำให้เกิดเป็นอนัตตากับรูปนี้ก็เผาไหม้ไปจากร่างของคนที่ครบอาการ32สมบูรณ์ก็กลายเป็นเท่าฐานไปในพริบตาเมื่อเราใส่ไฟเราก็จะเห็นธรรมะข้อนี้ว่ารูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาแล้วก็วิญญาณนะทุกขังวิญญาณอนิจจังวิญญาณอนัตตารูปนามเนี่ยวิญญาณคนเราเนี่ยถ้าไปเกาะเกี่ยวอะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีก็จะมีความรู้สึกว่าสบายใจจะไปชอบตรงรูปดูรูปดีก็สบายใจไปฟังเสียงถ้าเสียงดีก็สบายใจถ้าไปดมกลิ่นดีกลิ่นนั้นหอมชอบใจถ้าไปลิ้มรสอร่อยอร่อยอร่อยนั้นก็ติดชอบใจถ้าไปสัมผัสอะไรนุ่มนิ่มอันนั้นก็ชอบใจนี่เรียกว่าวิญญาณไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ประณีตสิ่งที่ถูกใจก็เกิดความสุขเกิดความพอใจยึดติดว่าอันนั้นดี
เราก็เรียกว่าถ้าไปเห็นรูปที่ไม่ชอบใจก็เกลียดโกรธชิงชังได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจก็โกรธเกลียดชิงชังถ้าไปดมกลิ่นที่ไม่ชอบใจก็เกิดปฏิฆะเกิดความไม่ชอบกลิ่นนั้นถ้าไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เกิดความรำคาญใจเกิดความรังเกียจถ้าไปลิ้มรสอะไรที่มันไม่ถูกอกถูกใจก็จะเกิดความปฏิฆะเกิดความไม่ชอบเกิดความเดือดร้อนใจฉะนั้นวิญญาณอันนี้เนี่ยวิญญาณอันนี้ถ้าไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ดีก็จะเกิดความสุขใจถ้าไปกระทบสัมผัสไปเกาะเกี่ยวกับอะไรไปรับรู้อะไรที่ไม่ดีก็เกิดความไม่ชอบใจพุทธะปะธรรมลมเกิดอารมณ์ที่ดีใจเสียใจหรือวางเฉยฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าคนเราเนี่ยหนีทุกข์ไม่พ้นไม่มีใครหนีทุกข์พ้นบุคคลที่จะหนีได้คือคนหนีด้วยใจหนีด้วยปัญญาหนีด้วยสติหนีด้วยความรู้เท่าทันว่านี่เราไม่ชอบแล้วนะนี่เราไม่ชอบเสียงเลยนะเราไม่ชอบรูปเลยนะเราไม่ชอบการกระทำเลยนะเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันเป็นตัวที่นอเนื่องอยู่ในใจเราเข้ามาเกาะกินใจเราเข้ามาทำลายจิตใจเราที่ไม่ชอบไอ้ที่ชอบไปก็ทำให้เราลืมตัวไหลหลงพอพลาดท่าแล้วทำให้เกิดทุกข์เหมือนกันเหมือนเรายึดว่าโยมวิชัยจะต้องเป็นคนของเราตลอดไปอย่างเงี้ยจะต้องไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายนี่เรายึดว่ารูปนี้เป็นของเราแต่พอสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาก็จะต้องผิดหวังเสียใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยก็มันเป็นของเขาเป็นธรรมชาติแล้วว่ารูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถที่บุคคลใดในโลกนี้ที่จะเก่งกล้าสามารถมาทำคนไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ไม่ให้ตายได้เลยแม้แต่ตัวเจ้าของเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสิ่งนี้ได้เป็นเพียงกินยากินข้าวกินน้ำเข้าโรงพยาบาลอาศัยบำบัดอาศัยบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองแต่ทุกข์จริงๆเนี่ยมันก้อนใหญ่ทุกข์จริงๆทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก้อนใหญ่ที่ไม่มีใครทำลายตีให้แตกไปได้ไม่มีใครทำลายได้ทุกกรณีมีอยู่ทุกคนพอถึงวาระแล้วเราก็ต้องมาเจอกันอย่างนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาให้พิจารณาไงพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกขังรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตารูปทั้งหลายเป็นทุกข์แปรปรวนไม่เที่ยงแล้วก็แตกดับในที่สุดเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยว่าพวกเราจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าเราเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกันหมดน่ะคนที่ตายไม่ใช่ตายบ้านเราบ้านเดียวคนที่แก่ไม่ใช่แก่เราคนเดียวคนที่เจ็บไม่ใช่เจ็บพวกเราคนเดียวเหมือนกับว่าจนไม่ใช่จนเฉพาะเราบ้านเดียวก็จนกันทั้งโลกตายก็ตายกันทั้งโลกเจ็บก็เจ็บกันทั้งโลกดีใจก็ดีใจกันทั้งโลกเสียใจก็เสียใจกันทั้งโลกเพียงแต่ว่าใครดีใจแบบไหนเสียใจแบบไหนจนแบบไหนรวยแบบไหนเจ็บแบบไหนอันนี้ข้อเปรียบเทียบเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกลางว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรความเจ็บความตายความเกิดขึ้นนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมีราคาเท่ากันมีค่าเท่ากับความเจ็บทุกคนหนีความเจ็บไม่พ้นมีค่าเท่ากับความแก่ทุกคนแก่แล้วก็ค่าเท่ากันคนไหนแก่บ้างอ่ะที่ว่าฟันไม่หักผมไม่งอกร่างกายไม่ทรุดโทรมก็เท่ากันคนประเทศไหนโลกไหนก็แก่สภาพเดียวกันเรียกว่ามีค่าเท่ากันทำงานไม่ไหวก็ทำไม่ไหวเหมือนกันไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะทำไหวเท่ากันกำลังวังชาก็ถอยเหมือนกันเวลาตายก็ตายสภาพเดียวกันร่างกายที่ไม่มีใครเข้าใกล้ไม่มีใครต้องการเป็นของที่ต้องทอดทิ้งเป็นของที่ต้องฝังต้องเผาเราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าท่านต้องการให้พวกเราเนี่ยมาเปรียบเทียบเอากายเราไปเปรียบเทียบให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่ทุรนทุรายกระสับกระส่ายเป็นทุกข์ที่อยากได้มาให้สมใจ

้อย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรล่ะที่จะเป็นที่พึ่งเราได้ที่จะหนีทุกข์ก้อนใหญ่ได้หนีทุกข์มหันต์ได้ก็ต้องทำใจทำใจยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้จิตใจของเรานะเกิดปฏิฆะเกิดความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดความห่วงอะไรจนถึงกับทำใจไม่ได้บางคนเนี่ยลูกตายแล้วเนี่ยด้วยความหลงของแกน่ะลูกเป็นคนดีไอ้ความดีเนี่ยแกก็ยึดว่าดีเลิศประเสริฐไม่คิดว่าลูกนั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำครอบครัวที่ทำให้ครอบครัวร่ำรวยเจริญเป็นชีวิตที่มีความสุขหลงถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนหลงพี่น้องดีหมดทุกคนดีหมดพี่สาวน้องสาวทุกคนขยันมันเพียรจัดไม่มีอะไรมาเลยกลายมาเป็นเจ้าของบริษัทมีโรงงานห้างร้านมันเป็นชีวิตที่รู้จากยากจนมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองก็ทำให้เกิดความหลงลูกคนนี้จะต้องเป็นที่พึ่งของแม่ตลอดไปของพี่น้องตลอดไปเป็นอื่นไม่ได้แกก็เลยไม่ได้คิดจะหาธรรมะอะไรในเครื่องแก้ใจทุกคนเราหลงแล้วหลงในอยู่ในราบในสรรเสริญอันนี้ผลที่สุดพอลูกชายอายุได้แค่40กว่าก็เป็นมะเร็งตายไปหาพระพระท่านก็ให้กำลังใจบอกไม่ตายหรอกดวงชะตาไม่ขาดหรอกต่อได้อะไรได้พระก็ให้กำลังใจพระที่ดังๆก็ไปหาหมดหมอเก่งๆก็ไปหาหมดคนเราไม่พิจารณาร่างกายว่าเมื่อมันอยู่ไม่ได้หมอเก่งไงก็ทำอะไรไม่ได้พระเก่งไงก็ช่วยไม่ได้หลวงพ่อดังแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะหลวงพ่อเองก็ยังต้องตายไอ้นี่สิ่งที่คนเรามันหลงในเรื่องความเป็นสุขที่เราได้รับผลมากมายจากความดีของคนคนเดียวผลที่สุดผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกก็ไม่หายก็ตายแต่มานี่ไม่คิดเลยว่าคนเราจะหลงถึงขนาดนั้นแกมาทีไรก็ร้องไห้บอกลูกก็ยังไม่ตายลูกก็ต้องฟื้นคืนมาลูกก็ไม่ตายลูกก็ยังอยู่ทั้งที่เก็บไว้แกไม่ยอมให้เผาแกคิดว่ารอว่าลูกนี่จะฟื้นคืนมาไอ้ความรักเนี่ยมันทำให้เกิดความผูกพันเศร้าโศกเสียใจแกก็พรรณนาถึงแต่ความดีอย่างเดียวไอ้คนดีเนี่ยตายก็เป็นทุกข์เหมือนกันทุกข์มากสำหรับคนที่เป็นที่รักไอ้คนไม่ดีตายเนี่ยมันทุกข์เฉพาะตัวเองตัวเองจะต้องไปรับกรรมรับทุกข์ไปสู่ข้างหน้าเป็นทุกข์แต่คนที่อยู่เนี่ยเขาแช่งตายซะก็ดีให้หมดภาระหมดทุกข์ไปซะทีไม่มีใครร้องไห้อะไรอาวรเพราะว่าอยู่มันไม่ดีไอ้คนที่ไม่ดีตายเนี่ยไม่ค่อยมีใครเป็นทุกข์ไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจมันก็ดีไปอย่างไอ้คนที่ตายไม่ดีตายเนี่ยคนเขาไม่เสียใจคนเขาไม่เศร้าโศกคนเขาไม่ตรอมตรมแต่ไอ้คนดีตายเนี่ยเขาตรอมตรมเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับ2เดือน3เดือนก็ยังคิดว่าลูกตัวเองไม่ตายอันนี้เรียกว่าเขาตายไปด้วยความดีแต่ว่าไอ้ความดีของโลกเป็นอย่างนี้ความดีของโลกที่คนเราไปยึดติดว่าดีแล้วจะเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีธรรมะเข้าไปพิจารณาไอ้ความรักทั้งหลายที่วิญญาณเข้าไปเกาะเกี่ยวเนี่ยเราต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องแก้ใจต้องคิดว่าเขาเนี่ยเกิดมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนทำความดีให้กันจริงเวลาจากกันไปก็เอาความดีไปแล้วความดีที่เหลือไว้ก็สำหรับทุกคนไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีดังนั้นพอคนเราไปยึดถึงความดีเนี่ยมันก็มีทุกข์มากนะไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยทำอะไรสำเร็จทุกอย่างแล้วจะมีความสุขมันก็มีทุกข์เพราะเราไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเหมือนคนรวยอย่างเงี้ยรวยมากๆไม่ใช่ว่ามีความสุขนะถ้ารวยแล้วได้ทำบุญรวยแล้วได้เสียสละรวยแล้วได้ช่วยประโยชน์ต่อ

สังคมรวยแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะเอาไปรับทรัพย์สมบัติเป็นของภายนอกถ้ารวยแล้วคิดว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้คนรวยอย่างนั้นก็น่ารวยจะไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจตัวเองก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ารวยแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นของเราทั้งหมดอะไรๆก็คิดว่าใครเอาไปไหนไม่ได้เป็นของพวกเราไอ้ความรวยอย่างนี้เนี่ยเวลาตายกันทีเจ็บกันทีเนี่ยทรมานมากทรมานตัวเองทรมานสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะทุกข์ทรมานวิ่งหาหมอหายากันเนี่ยคือไม่อยากให้ตายกันคือเรียกว่าตายไม่ยอมตายตายไม่เป็นเขาเรียกคนตายไม่เป็นอันนี้เราจะเห็นเลยว่าคนที่มีทรัพย์มากถ้าไม่มีทรัพย์ภายในไม่มีปัญญาเนี่ยทางธรรมะเนี่ยเขาจะทุกข์ทรมานเมื่อยามเขาผิดหวังเขาจะจากโลกนี้ไปอย่างอะไรอวรอย่างน้ำตานองหน้าและญาติพี่น้องก็อะไรอวรโดยที่ทำใจไม่ได้ปีครึ่งปียังทำใจไม่ได้ยังเศร้าโศกอยู่แต่คนที่จากไปอยู่นั่นเองคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้เสียสละไม่ได้ทำไว้เผื่อข้างหน้าก็จะต้องทุกข์มากมายสำหรับคนที่มีความสุขแบบนี้ร่ำรวยแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยรวยแล้วจะมีความสุขคนที่รวยศีลรวยธรรมเนี่ยคนที่มีความสุขมีทั้งปัจจุบันและอนาคตเราเห็นหลายๆตัวอย่างที่วิเคราะห์กันมาแล้วก็มีปัญหาทั้งหมดไม่มีใครสมหวังได้เลยในเมื่อคนเราไม่อาศัยธรรมะเป็นเครื่องห้ามใจเป็นเครื่องทำใจเป็นเครื่องพิจารณาเห็นสภาพความจริงดังนั้นจึงว่าเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยต้องยอมรับไม่ยอมรับเราก็ต้องยอมรับเพราะธรรมะเขาปรากฏอยู่ที่พุทธเจ้าท่านเทศน์สั้นๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ท่านว่าเรานะว่าตัวเรารูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาท่านว่าให้ตัวเราว่าให้พิจารณาบ่อยๆเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจในเมื่อเราไม่ได้อะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวแม้ตายเราเนี่ยต้องตัดใจทิ้งกายตัวเองนะกายตัวเองเนี่ยต้องตัดใจทิ้งถ้าไม่ทิ้งแล้วมันก็ไม่ได้อะไรญาติพี่น้องก็ต้องจัดใจทิ้งเผาคนตายไปฝังคนตายไปที่จะรักอะไรอย่างไรจะเอาไว้ก็ไม่ได้ก็ต้องตัดใจเผาไปอันนี้คือเรื่องใจเนี่ยสำคัญคนเราบางทีเนี่ยลูกยังเล็กๆเนี่ยมีคนเดียวแล้วมาตายโอ้โหชีวิตฉันไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉันตายดีกว่าบางคนเนี่ยบอกตายดีกว่าอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าหวังไว้กับลูกคนเดียวทรัพย์สมบัติอนาคตทั้งหลายเนี่ยวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะให้ลูกเราเป็นนั่นเป็นนี่เรียนถึงขั้นนั้นขั้นนี้ทรัพย์สมบัติอะไรก็หาไว้เยอะแยะแล้วเนี่ยเพื่อให้ลูกเราคนเดียวแต่พอลูกเราตายเนี่ยเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จริงลูกเราตายคนเดียวนะแต่ลูกคนอื่นจะอยู่อีกเยอะถ้าเราจะทำประโยชน์เราทำได้มากกว่าลูกคนเดียวถ้าเรามีลูกคนเดียวเราก็ห่วงอยู่คนเดียวเราก็ให้อยู่คนเดียวก็เป็นคนเห็นกับตัวฝังไว้ถ้าก็ดีก็ดีไปถ้าก็เป็นอะไรเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจในวาระสุดท้ายอีกมีอะไรเป็นที่รักก็ทำให้ผิดหวังซะก็เลยไม่ได้สมหวังสักอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันผิดหวังนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องตายไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายตามลูกถือว่าหมดอนาคตไปกับลูกเราก็ถือว่าลูกเรามีทั้งโลกทำยังไงเงินก้อนนี้ทรัพย์สมบัติก้อนนี้เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับลูกทุกคนเราจะได้ลูกมากเราจะมีความสุขมากเพราะเผื่อดีกว่าลูกเราอีกเพราะคนลูกเราจริงๆมันไม่ห่วงใยมาทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนก็มีถ้าคนลูกดีก็ดีไปถ้าไม่ดีมันกลายเป็นคนไม่ดีเนี่ยมาเนรคุณเรามีภรรยาก็เอาภรรยามาลุกลานเรามีสามีก็สามีมาลุกลานเราก็รู้สึกว่าเจ็บปวด
ขาดีเราก็ไปยึดความดีเขาอีกถ้าเป็นอะไรเราก็ถือว่าเขาไม่ควรตายเขาตายไม่ได้เขาเจ็บไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราลูกเราไปอุปการะคนอื่นเขาเกิดเห็นบุญคุณเราเราก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นแม่พระเป็นพ่อพระคนที่จะเป็นพ่อพระแม่พระก็คือไม่ใช่ไรเลี้ยงลูกดีให้ประโยชน์กับลูกอย่างเดียวคนที่เป็นพ่อพระแม่พระเนี่ยรักทุกคนเลี้ยงทุกคนให้เจริญเติบโตได้โดยที่ไม่คิดว่าเฉพาะลูกตัวเองนั่นเขาเรียกว่าแม่พระคนที่เสียสละเพื่อเด็กทุกคนเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าเป็นพ่อพระอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพ่อคนแม่คนเท่านั้นเองถ้าเลี้ยงลูกตัวเองดีหรือเป็นพ่อแก้วแม่แก้วเท่านั้นเองแต่คนที่จะเป็นพ่อพระแม่พระนี่คือบุคคลที่แม้แต่ไม่ใช่ลูกตัวเองก็สงเคราะห์ให้เขาได้ดี

ีอะไรเป็นที่มีอะไรเป็นที่รักก็ทำให้ผิดหวังซะก็เลยไม่ได้สมหวังสักอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันผิดหวังนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องตายไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายตามลูกถือว่าหมดอนาคตไปกับลูกเราก็ถือว่าลูกเรามีทั้งโลกทำยังไงเงินก้อนนี้ทรัพย์สมบัติก้อนนี้เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับลูกทุกคนเราจะได้ลูกมากเราจะมีความสุขมากเพราะเผอดีกว่าลูกเราอีกเพราะคนลูกเราจริงๆมันไม่ห่วงใยมาทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนก็มีถ้าคนลูกดีก็ดีไปถ้าไม่ดีมันกลายเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันมาเนรคุณเรามีภรรยาก็เอาภรรยามาลุกลานเรามีสามีก็สามีมาลุกลานเราเราก็รู้สึกว่าเจ็บปวดถ้าดีเราก็ไปยึดความดีหรืออีกถ้าเป็นอะไรเราก็ถือว่าเขาไม่ควรตายเขาตายไม่ได้เขาเจ็บไม่ได้อีกแต่ถ้าเกิดแล้วลูกเราไปอุปการะคนอื่นเขาเกิดเห็นบุญคุณเราเราก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นแม่พระเป็นพ่อพระคนที่จะเป็นพ่อพระแม่พระก็คือไม่ใช่เลี้ยงลูกดีให้ประโยชน์กับลูกอย่างเดียวคนที่เป็นพ่อพระแม่พระเนี่ยรักทุกคนเลี้ยงทุกคนให้เจริญเติบโตได้โดยที่ไม่คิดว่าเฉพาะลูกตัวเองนั่นเขาเรียกว่าแม่พระคนที่เสียสละเพื่อเด็กทุกคนเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าเป็นพ่อพระอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพ่อคนแม่คนเท่านั้นเองถ้าเลี้ยงลูกตัวเองดีหรือเป็นพ่อแก้วแม่แก้วเท่านั้นเองแต่คนที่จะเป็นพ่อพระแม่พระนี่คือบุคคลที่แม้แต่ไม่ใช่ลูกตัวเองก็สงเคราะห์ให้เขาได้ดีใจกุศลที่อยากจะช่วยคนที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์นั่นเรียกว่าพ่อพระแม่พระเขาจะถือว่าเป็นพระในดวงใจของเขาฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราจะไม่มีทุกข์เลยเรารู้สึกว่าทำบุญแล้วได้บุญทำบุญแล้วทันตาเห็นทำแล้วมีความสุขเรารู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์ต่อโลกนี้ได้มากเมื่อจะตายไปแล้วเราก็ยังได้ว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นไว้เยอะได้ช่วยเหลือคนที่มีทุกข์เนี่ยกลับภูมิใจคนเราเนี่ยทำอะไรนี่นะถ้าทำให้กับตัวเองเนี่ยมันก็แค่นั้นเนี่ยช่วยอะไรลูกหลานตัวเองเนี่ยก็แค่นั้นมันก็มีความสุขในครอบครัวแต่ถ้าเราไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนที่เขาเป็นคนดีที่เขาเดือดร้อนหรือช่วยสงเคราะห์คนให้พ้นทุกข์เนี่ยเราจะไม่ลืมเลยสิ่งที่เราทำดีเราไปช่วยเขาไว้เนี่ยเราจะไม่ลืมเพราะอะไรเพราะการกระเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ยากคนเราเนี่ยถึงพุทธเจ้าจะบอกว่าคนดีหาได้ยากก็คือคนเสียสละเนี่ยหาได้ยากคนเราที่เห็นแก่ตัวมีความโลภมันมีเยอะมีความหลงมีเยอะหาได้ไม่ต้องไปแสวงที่ไหนแต่คนที่จะเสียสละเพื่อสงเคราะห์คนที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์เนี่ยไม่ค่อยมีมีอยู่คนหนึ่งเขารวยเมื่อก่อนเขาก็ไม่มีอะไรนะเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาก็จนมาจากไม่มีอะไรตอนหลังเขาก็ทำกิจการค้าเขาถือศีล5ทั้งครอบครัวก็มีลูกก็สอนลูกให้มีศีลเขาก็ปฏิบัติสนใจพระกรรมฐานไปโน่นไปนี่เขาก็พยายามสนใจเรื่องบุญกุศลเขาก็มั่นคงในเรื่องศาสนามากเลยทุ่มเทมากทางนี้เจนเขารวยเป็นมหาเศรษฐีทุกวันนี้ถ้าบอกชื่อโยมก็รู้เลยว่าใครเขาทำยังไงโยมเมื่อเขารวยแล้วก็ทำไงเขาให้ลูกของเขาสองคนเนี่ยคนหนึ่งบริหารโลกคนหนึ่งบริหารธรรมไอ้คนทางโลกไอ้คนน้องให้ไปทางโลกให้ควบคุมกิจการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเขาส่งให้ลูกเขากิจการทางบ้านเรือนทางบริษัทค้าขายแล้วคนโตให้ไปทางพระชื่อก็ชื่อเป็นพระด้วย
ชื่อเอาพระอรหันต์มาชื่อชื่อพระอรหันต์มาชื่อแล้วก็ตั้งสมาคมสมาคมเนี่ยตั้งแล้วก็สร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือแล้วก็สองสมาคมเนี่ยสองสำนักงานเนี่ยทำใหญ่โตทำสามชั้นแล้วก็สำหรับที่กับปฏิบัติมีทุกอย่างมีห้องสมุดมีห้องฉายสไลด์มีห้องประชุมแล้วก็มีห้องนั่งสมาธิรับคนทีหนึ่งได้หลายร้อยคนมีทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศมานั่งสมาธิแล้วก็ชักชวนเข้าคอร์สอบรมจากนักธุรกิจเนี่ยที่มีระดับมีมันสมองเนี่ยมาอบรมวิชาการทางศาสนาแล้วพวกนักธุรกิจเนี่ยไม่ยอมเข้าวัดพวกนี้ถือว่าวัดเนี่ยมันเชยมันล้าสมัยแต่พอไปถึงสมาคมนี่ระดับนี้แล้วยอมรับเพราะเขาเนี่ยเขาทำจนทุกคนยอมรับเขาพัฒนามาจากศูนย์มาจนถึงเป็นร้อยล้านพันล้านทุกคนก็เชื่อถือว่าธรรมะได้ช่วยคนนี้ได้เขาก็ยกย่องครูบาอาจารย์เขาทำสถานที่ทุกวันนี้กลายเป็นที่สถานที่ฝึกปฏิบัติอย่างดีในสำหรับในกรุงเทพทุกคนมาฝึกปฏิบัติกันมารับอบรมกัน3วันมาเข้าคอร์สเขาเก็บค่าอบรม 2,000 1,000 อะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าปฏิบัติกรรมฐานนี่ฟรีกินฟรีมีอาหารเจเลี้ยง2เวลา3เวลารู้สึกเขาทำแบบระดับโลกโลกเจือไปกับธรรมะได้ดีมากนี่เขาเรียกว่าเขามีลูกเขาไม่ได้ยึดว่าลูกของเราของเขาคนเดียวเขารักลูกหลายๆคนคนที่มาทำงานกับเขาเนี่ยโรงงานเขาเนี่ยนับเป็นหลายร้อยคนเนี่ยต้องมีคอร์สอบรมสมาธิฟังธรรมต้องนิมนต์ผู้มีวิชาความรู้ทางด้านศาสนามาอบรมทุกคนต้องมีศีลธรรมไม่เอาคนกินเหล้าเมายาเข้ามาทำงานไม่เอาคนเล่นการพนันไม่เอาประเภทที่มากชู้หลายเมียหลายผัวเข้ามาเขาอบรมแล้วกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ที่นั่นเผยแพร่ได้ดีกว่าวัดบางวัดอาตมายังยกย่องในใจเขาเลยแต่ว่าไม่กล้าออกนามเขาเพราะเราไม่ได้เกี่ยวเป็นเพียงเป็นผู้ที่ไปมีโอกาสไปอบรมเท่านั้นเองแต่คนไทยที่ทำอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอาตมาว่าคนทำได้ยากไอ้รวยร้อยล้านพันล้านอาตมาว่าคนไทยเขามีกันหลายคนแม้แต่ว่าแต่คนอย่างนี้อาตมาว่าหาได้ยากแล้วก็วางโครงการตอนนี้ไปซื้อที่ไว้ทางน่านเนี่ยต้อง 4-5,000 ไร่จะไปทำเป็นสถานที่ฝึกอบรมแล้วตัวเองก็จะเข้าบวชบรรพชีวิตแต่จะทำที่นั้นเป็นสถานที่เป็นอะไรก็เรียกว่ารวมวัฒนธรรมรวมที่ทุกสิ่งทุกอย่างไปไว้ที่นั้นที่จะให้คนเข้าไปหาที่สงบลมเย็นคนคนนี้เขาเรียกว่าไม่ได้มีลูกเพียง2คนเขามีลูกทั้งประเทศถ้าลูกตายเขาก็ไม่เสียใจเพราะอะไรเพราะลูกก็เป็นคนดีตัวเขาก็ไม่ได้มาเกาะยึดว่าลูกเราจะต้องรวยคนเดียวจะต้องเจริญคนเดียวนี่ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับความสุขความเจริญเขาสนับสนุนทุกคนเพื่อให้เกิดความเจริญทั้งด้านธรรมะและทางโลกแล้วคนที่มาในกระแสที่เขามาอยู่กับเขาเนี่ยในวงการของเขาเนี่ยเป็นคนมีมันสมองทั้งหมดเลยระดับตั้งแต่พวกพิพากษาลงมาถึงอาจารย์พวกนักธุรกิจที่เข้ามาที่นี้เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากและยิ่งได้อบรมสมาธิอบรมปฏิบัติธรรมเข้าไปด้วยบุคคลในยิ่งใจสูงยิ่งใจกว้างยิ่งเกิดเมตตามากขึ้นความเห็นก็ตัวก็ลดน้อยลงไอ้ความโลภโมโทสันอะไรก็จะเบาบางลงแกเห็นตัวของแกเองว่าแกดำเนินชีวิตมาได้อย่างราบรื่นโดยอาศัยธรรมะเป็นเครื่องนำชี้นำตัวเองเขาบอกศีล5เนี่ยชี้นำตัวเองอย่างดีมากความไม่โกรธความไม่พยาบาทความไม่ริษยา
ความไม่เอาเปรียบผู้อื่นความไม่เห็นแก่ตัวทำอะไรก็ทำเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์เพื่อธรรมะคือไม่ได้ทำแบบประเภทที่ใช้ปากร้องเรียกอย่างนั้นคือทำด้วยการกระทำให้สำเร็จผลเขาก็ยกย่องพุทธศาสนาได้ดีมากบุคคลพวกนี้ไปประเทศไหนทุกคนเขาก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลผู้นำที่ดีอันนี้อย่างนี้ถึงว่าคนไทยเราทำได้ยากตรงที่ว่าคนรวยแล้วมีธรรมะนี่สิแล้วมีธรรมะแล้วให้คนอื่นรวยด้วยนี่ให้คนอื่นรู้ด้วยให้คนอื่นได้รับผลดีด้วยเนี่ยหาได้ยากแล้วก็ลงทุนสร้างสิ่งวัตถุเนี่ยราคา30 40ล้านถ้าประเมินค่ามันก็มากมายแกทำแล้วให้ไม่เอานะทำให้แกสังคมได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยอาตมาอยากเห็นคนรวยรวยคนไทยเป็นอย่างนี้นะรวยอย่างเงี้ยอาตมาว่าเมืองไทยเราเนี่ยจะเจริญแต่ถ้ารวยแบบเวทที่มีเงินมีทองมากมายแล้วก็เก็บเอาไว้ตายเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปตายแล้วก็เป็นของลูกหลานลูกหลานมันก็โลภโมโทสันต่อกันไปอีกก็เป็นอย่างนี้มันก็เจริญไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่รวยแล้วให้เนี่ยวัดเนี่ยนะโยมที่จริงถ้าเราไม่มีวัดเนี่ยนะเราจะไม่มองเห็นใจคนเลยว่าเป็นนักเสียสละตรงไหนวัดเนี่ยความเป็นแล้วมันเป็นบารมีของคนผู้นำอย่างเจ้าวาดอย่างเงี้ยทายกเงี้ยคนคนเดียวไม่สามารถจะมาสร้างวัดให้ใหญ่โตได้นะพระเนี่ยเป็นมีบารมีตรงที่ว่ามีศีลมีธรรมะมาสร้างของที่เป็นมหัศจรรย์ได้ทำอะไรให้ใหญ่โตทำอะไรสวยงามนี่เป็นเรื่องของศีลและธรรมฉะนั้นถึงว่าสิ่งที่จะก่อเกิดในประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเรามามองดูวัดเนี่ยฮะเราจะเห็นประโยชน์มากเลยที่เมืองไทยเรามีอะไรที่หลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยพุทธศาสนาวัดวาอารามนี่เองที่ยังสำคัญอยู่ยังเป็นจุดใหญ่ใจความอยู่สมัยก่อนนี่คนไทยเรานี่ต้องพึ่งวัดทั้งนั้นเลยฮะ

อะไรๆต้องมาลงที่วัดหมดเลยถึงเรียกว่าวัดกายวาจาใจมันก็อยู่ตรงวัดกายวาจาใจทุกคนเรามันจะได้ดีมีความสุขเนี่ยจะเจริญแค่ไหนก็มาวัดกันตรงวัดนี่เองฉะนั้นถึงว่าเมื่อเราจากไปเราก็ควรจะทำอะไรไว้เป็นประโยชน์ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยพอเราทำอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจไอ้คนที่เศร้าโศกเสียใจอะไรวอนเขาเป็นคนไม่มีปัญญาทางศาสนาเขามองไม่เห็นเขาเป็นคนที่โง่ในเรื่องความคิดในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเขาฉลาดในเรื่องธรรมะหากินก็จริงแต่เขาโง่เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเขาไม่มีปัญญาพิจารณาดับทุกข์ว่า

แต่เขาโง่เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเขาไม่มีปัญญาพิจารณาดับทุกข์ว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วฉะนั้นพอทำความดีไปแล้วเนี่ยคนนั้นไม่ตายคนนั้นไม่ตายคนนั้นไม่แก่คนนั้นไม่เจ็บทุกคนยังเป็นที่รักของคนทุกคนพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเรานิพพานเนี่ยธรรมะเราไม่ได้นิพพานคำสั่งสอนของท่านไม่ได้นิพพานยังอยู่คู่โลกใครปฏิบัติคนนั้นจะเห็นผลธรรมะของท่านนี่เห็นผลจากคนที่ปฏิบัตินะเหมือนคนเข้าวัดเนี่ยถ้าคนเข้าวัดไม่เลิกเมาเนี่ยคนนั้นไม่รู้จักวัดหรอกคนเข้าวัดแล้วยังวุ่นวายยังเป็นคนที่ไม่เสียสละยังเป็นคนมีความโลภก็คนนั้นก็เข้าไม่ถึงวัดทั้งๆที่อยู่ในวัดแต่เขาก็เหมือนเป็นคนไม่ถึงวัดธรรมะนี่มันต้องถึงใจคนคนเราต้องเข้าใจเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันถึงเราทุกคนไม่มีใครเปลี่ยนได้เรื่องนี้เรื่องอื่นเปลี่ยนได้โยมเรื่องอื่นผัดวันประกันพรุ่งเรื่องนี้เปลี่ยนไม่ได้ยิ่งคนเรามีอะไรมากๆเนี่ยต้องทำใจมากกว่านี้คนมีลาภมากมียศมากมีชื่อเสียงมากมีบริวารมากมีทุกสิ่งอย่างมากเขาต้องทำใจมากว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงกับเขาในอนาคตถ้าเขาทำใจไม่ได้การเปลี่ยนแปลงจะทำให้เขาเกิดความเศร้าโศกเสียใจเขาจะเสียใจมากเขาจะทุกข์ใจมากจากคนที่ไม่มีอะไรเลยจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาจะไม่เสียใจอะไรเพราะอะไรเขาสละหมดแล้วเหมือนอย่างพระอย่างเงี้ยถ้าท่านสละได้ท่านก็ไม่มีอะไรท่านถือว่าไม่มีสมบัติอะไรแล้วมีแต่เพียงกายของท่านเท่านั้นเองเมื่อตายแล้วก็ถือว่าเขาทิ้งไปหรือคนที่ทำบุญกุศลไว้เพียงพอมากๆเนี่ยเขาก็สละหมดแล้วรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาไว้พอแล้วเขาสละหมดแล้วตายเขาถือว่าวันเดียวเผาเลยอย่างคุณวิชัยเนี่ยเขาทำบุญไว้พอแล้วบอกให้กับโรงพยาบาลไปเลยร่างกายนี้ให้โรงพยาบาลไปเลยไม่ต้องทำอะไรสวดเพียงวันเดียวสั่งไว้แล้วแต่ว่าโดยการขัดข้องว่าทางโรงพยาบาลเขาไม่รับร่างกายที่ว่าไม่เหมาะควรเลยทางลูกก็เลยเอามาทำพิธีอย่างนี้ทางศาสนาไปแต่ตัวแกเองนะแกไม่เสียดายแล้วสละแล้วว่าให้โรงพยาบาลให้เป็นประโยชน์กับทางการศึกษาการแพทย์ไปถือว่าร่างกายคนเราเนี่ยถ้าพูดแล้วเผาไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราไปให้การแพทย์แล้วนั่นถือว่าประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะว่าตัวคนเดียวจะสามารถสอนคนได้ทั้งประเทศหรือสอนหมอได้ทั้งทุกคนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากมายดังนั้นจึงว่าคนเราเมื่อสละแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดใจเครื่องทุกข์ใจมันต้องสละตั้งแต่ยังไม่ตายคนที่จะสละได้เนี่ยก็มีคนคนเดียวคือคนที่เข้าใจธรรมะคนที่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันไปได้ที่ว่าธรรมะนี่คือสิ่งเหล่านี้คือมองเห็นความจริงก็เรียกว่าเห็นสัจธรรมฉะนั้นอย่างการจากไปของโยมวิชัยเนี่ยก็ถือว่าจากไปดีพร้อมทุกอย่างแล้วลูกเมียญาติพี่น้องก็พร้อมตัวเองก็พร้อมแล้วแต่อายุก็ครบอายุขัย70 ปีตามวาระก็ถือว่าเป็นการจบสิ้นอย่างสมบูรณ์เรียกว่าจบเรื่องของตัวเองจบฉากชีวิตอย่างนั้นโดยที่เริ่มต้นมาก็มาอย่างดีแต่ท่ามกลางชีวิตแกก็ดำเนินมาอย่างดีบั้นปลายชีวิตแกก็เป็นคนดีอันนี้ก็เราทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าเป็นลูกหลานก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีพ่อที่ดีเรามีสามีที่ดีเรามีญาติที่ดีที่บางคนอื่นเขาไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่จบสิ้นอย่างสมบูรณ์ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขายังไม่พร้อมนะเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นที่